0: คณะกรรมการปกครองแขวงขอฝากความเยี่ยมยามถามข่าวความเป็นห่วงเป็นใยสามัคคีหักแพงมายังผู้บริหารการศึกษาครูอาจารย์และลูกหลานนักเรียนแต่ละขั้นแต่ละชั้นในทั่วแขวงเสสมบูรณ์แนะนำการนำของพรรคก็คืออำนาจการปกครองแขวงเสสมบูรณ์ย้ำได้ก็ถือเอาเวียกงานการศึกษาและกีฬาเป็นเวียกงานที่สำคัญถือเอาการศึกษาไปก่อนก้าวหนึ่งเอาคนเป็นเป้าหมายเป็นใจกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นรวมถึงการพัฒนาของประเทศชาติ
1: การศึกษามันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีสุขภาพแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจฮักความก้าวหน้าฮักการออกแห่งงานเพื่อกลายเป็นกำลังแห้งที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความอยากของต่อการของประเทศชาติในระยะใหม่ในตลอดโซเคียนที่ผ่านมานี้ข้าพเจ้าก็ได้ติดตามการจัดตั้งปฏิบัติหลักสูตรการศึกษาแต่ละคันแต่ละสั้นเห็นว่าถึงจะมีสิ่งท้าทายหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคเป็นผลกระทบบ่น้อยในการดำเนินการคุ้มครองการศึกษาแต่องค์คณะพรรคองค์การปกครองแข็งใสสมบูรณ์ของพวกเฮาก็ได้พยายามสมทุกกำลังแห้งสังรวมของทั่วสังคมทั่วแข็งเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาและกีฬาได้รับผลสำเร็จหลายด้าน
0: ท่านบัวพันธ์อินทปัญญาเน้นนักตื่นว่าการพัฒนาการศึกษาเป็นบอนอิงในการคุ้มครองบริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นต้นได้สร้างและปรับปรุงนิติกรรมลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการต้านและสกัดกั้นปัญหายาเสพติดการผ่านขยายนิติกรรมการมีส่วนร่วมของสังคมต่อวิกการศึกษาก่อนวัยเฮียนสามัญศึกษาอาชีวศึกษาและการศึกษาชั้นสูงให้เป็นรูปธรรมในทั่วแขวงเห็นว่าแต่ละบ้านแต่ละท้องถิ่นได้จัดตั้งคณะพัฒนาการศึกษาขั้นบ้านขั้นตะแสงขั้นเมืองและขั้นแขวงเพื่อเคลื่อนไหวส่งเสริมสุขยุ่งเวกงานการศึกษาให้บรรลุไปตามบรรดาตัวสี่วัดที่วางออก
2: กองเลขาคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติได้เปิดกล่องประชุมรายงานผลการค้นคว้ากวดกาการเสนอขออภัยโทษให้แก่นักโทษที่ถูกศาลตัดสินประหารชีวิตประจำปี2006ในวันที่3กันยานี้ภายใต้การเป็นประธานของท่านบุญทันบุญทวิไลห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดหัวหน้ากองเลขาคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติมีบรรดาห้องหัวหน้ากองเลขาและคณะกองเลขาคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติที่มาจากองค์การอัยการประชาชนสูงสุดกระทรวงป้องกันความสงบห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและศาลประชาชนสูงสุดคำหวมในเวลากล่องประชุมทานบัวลีเพชรมีไซหัวหน้ากลุ่มติดตามกวดกาค่ายคุ้มขังดัดสร้างองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้รายงานผลการค้นคว้ากวดกาของนักโทษประหารชีวิตประจำปี2006ตามห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศสังหวมและน้ำทรงมากองเลขาคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติและตามข้อตกลงแบ่งความรับผิดชอบของกองเลขาคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติฉบับเลขที่52ลงวันที่2กรกฎาคม2006จากนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ประกอบคำคิดคำเห็นเจาะจี้เกี่ยวกับผลการค้นคว้ากวดกาของแต่ละท่านที่ได้รับผิดชอบค้นคว้าอย่างกงไปกงมาด้วยความรับผิดชอบสูงบนพื้นฐานตามรัฐบัญญัติของประธานประเทศว่าด้วยการอภัยโทษฉบับเลขที่001ลงวันที่20มีนาคม2018และกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาฉบับปรับปรุงปี2017เพื่อให้การค้นคว้าคำห้องขออภัยโทษของนักโทษประหารชีวิตประจำปี2026มีความยุติธรรมโปร่งใสและทันกำหนดเวลาโอกาสนี้ท่านบุญทันบุญทวิไลได้เน้นให้คณะผู้สอบกองเลขาคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติหีบฮ้อนปรับปรุงตามการตกลงกองประชุมโดยเน้นนักให้ผู้รับผิดชอบกวดกาคืนเกี่ยวกับบรรดาข้อมูลต่างๆของนักโทษแต่ละคนให้ถูกต้องครบถ้วนรับประกันบ่ให้มีการผิดพลาดและหลีกเลี่ยงการปรับปรุงเอกสารลบไปลบมาหลายครั้งเพื่อนำเสนอต่อกองประชุมคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติพิจารณาตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในรัฐบัญญัติว่าด้วยการอภัยโทษและรับประกันให้ทันกำหนดเวลาในการเสนอหาห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อประธานประเทศออกรัฐดำรัสอภัยโทษให้แก่นักโทษในวันศาสตร์ที่2ธันวาปีนี้
0: กระทรวงป้องกันประเทศจัดกองประชุมสรุปงานต้านการฆ่ามนุษย์และสิทธิมนุษย์ระยะ5ปีครั้งที่3 2025-2025 และวางทิศทาง5ปีครั้งที่4 2026-2030

0: พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์และเวียงานสิทธิมนุษย์ฉบับปะปุ่งจัดขึ้นในวันที่4กันยายนนี้โดยการเป็นประธานของสหายพลตีกงทองสุขวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสิทธิมนุษย์หัวหน้าคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์และสิทธิมนุษย์ขั้นกระทรวงมีคณะกรรมการรับผิดชอบเวียกงานการต้านการฆ่ามนุษย์และเวียกงานสิทธิมนุษย์ขั้นกระทรวงและกองเลขาเข้าร่วมสหายพันเอกดาวไก่เลิศลีวันห้องหัวหน้าการเมืองหัวหน้าห้องการเมืองกองบัญชาการทหารชายแดนได้ผ่านข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์และเวียกงานสิทธิมนุษย์ของกระทรวงป้องกันประเทศฉบับปรับปรุงจากนั้นสหายพันโทภูธรแก้ววิไลหัวหน้าแผนกพหุพันธ์ร่วมมือพิธีการห้องการกองบัญชาการทหารชายแดนกองเลขาได้ผ่านบทสรุปเรื่องงานต้านการฆ่ามนุษย์และสิทธิมนุษย์ระยะ5ปีครั้งที่3และผ่านทิศทาง5ปีครั้งที่4ซึ่งระยะ5ปีผ่านมาคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์กระทรวงป้องกันประเทศภายใต้การสินำอย่างใกล้ชิดจากกองเลขาคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติได้เคลื่อนไหวปฏิบัติเรื่องงานตามพระบทบาทและสิทธิของตนเป็นเจ้าการจะตั้งพันขยายแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์ระยะ3แผนการของคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติและแผนเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปีของตนโดยถือเอาเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์สอดห้อยเข้าในทุกของเขตเวียกงานวิชาเฉพาะของกลุ่มกองในนี้สำเร็จจัดกล่องประชุมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์ให้นายและพลทหารยึดกรมสังการทหารแขวงพงศลีหัวพันหลวงน้ำทาสัญบุรีขมวนจำปาสักและพันงานอ้อมข่างกระทรวงป้องกันประเทศสรุปรายงานผลการจัดตั้งกล่องประชุมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งด้านเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์ให้นายและพลทหารกองทัพประชาชนลาวส่งให้ขันถึงเพื่อขอทิศซีน้ำในการจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหรือเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานต้านการฆ่ามนุษย์ระยะ3 2025และทิศทางแผนการระยะที่4 2026-2030 ของคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติจำนวน3ครั้งเข้าร่วมกองประชุมต้านการฆ่ามนุษย์รูปแบบใหม่เพื่ออบรมเป้าหมายพนักงานที่จะไปประจำอยู่ต่างประเทศอยู่กรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศปรับปรุงข้อตกลงแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่คณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์กระทรวงป้องกันประเทศเข้าร่วมฝึกอบรมเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์เวียดนามร่วมกับกรมสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์กระทรวงป้องกันความสงบจัดรายการประสานร่วมใจต้านภัยฆ่ามนุษย์ทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวและเวียกงานอื่นๆอีกจำนวนหนึ่ง
1: แขวงขมวนได้ประเมินความเสียหายจากภัยน้ำท่วมใน10เมืองในระยะเดือนกรกฎาคม5เดือนสิงหาคมผ่านมามูลค่าเสียหายเบื้องต้น275ตึกกว่ากีบและมีประชาชน 151,000 คนได้รับผลกระทบปัจจุบันกำลังเร่งสืบต่อประเมินความเสียหายและฟื้นฟูพื้นฐานโครงสร้างการผลิตและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนกองประชุมปรึกษาหารือการตอบโต้ฉุกเฉินและการกะเกียมความพร้อมรับมือแก้ไขภัยพิบัติน้ำท่วมจัดขึ้นในวันที่3กันยายนนี้ที่ห้องว่าการแขวงโดยการเป็นประธานของทานเดชศักดามณีคำห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงมีคณะกรรมการภัยพิบัติคันแขวงและบรรดาเมืองเขาห้วมทานแสงเพชรคำสุขถาวงห้องหัวหน้าแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงได้รายงานว่าภัยน้ำท่วมเกิดขึ้นอยู่แขวงขมวนมี2ระยะคือระยะที่1แต่วันที่3 57กรกฎมี111บ้าน 6,291 ครอบครัว 31,381 คนได้รับผลกระทบมูลค่าเสียหายเบื้องต้น136ตึกกว่ากีบส่วนระยะที่2วันที่5 31สิงหาคม2006ส่งผลให้เนื้อที่นาถูกน้ำท่วม 33,637 เฮกตาร์สัตว์เลี้ยงตาย 9,856 ตัวและสูญหาย 731 ตัวด้านเส้นทางหลวงแขวงเส้นทางหลวงเมืองถนนสนบทและขัวไหลแห่งระบบสุรประทานหงเฮียนสุขอนามัยถึกน้ำท่วมและได้ทำความเสียหายจากสถานการณ์ดังกล่าวมี17บ้านมี 1,489 ครอบครัวและ 7,346 คนต้องยกย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงแต่ปัจจุบันประชาชนทั้งหมดได้กลับคืนสู่บ้านเดิมแล้วในขณะที่การช่วยเหลือแขวงได้จัดสรรเงินให้10เมืองรวม1ตื้อ300กว่าล้านกีบและระดมเงินช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆได้3ตื้อ800กว่าล้านกีบพร้อมอุปกรณ์ตอบโต้ฉุกเฉินมูลค่า4ตื้อ300กว่าล้านกีบ ประกอบมีเต้นลบภัย6หลังและเรือกู้ชีพ10กว่าลำนำไปใช้ในพื้นที่ประสบภัยท่านเดชศักดามณีคำเน้นนักว่าระยะต่อไปต้องเร่งฟื้นฟูหลังน้ำหลุดโดยจัดเลี้ยงเวียกบุรีมาซิดเร่งซ่อมแปลงถนนขวาระบบสารพทานหงเฮียนและระบบน้ำสะอาดให้สามารถนำใช้ได้โดยไวพร้อมนี้ให้ทุกภาคส่วนสืบโตเก็บกรรมและกวดสอบข้อมูลความเสียหายอย่างรอบคอบครบถ้วนเอกภาพโดยเฉพาะด้านกสิกรรมคมนาคมและโรงเรียนเพื่อเสนอขอการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในอนาคต
0: วันที่3กันยานี้กรมตำรวจสิ่งแวดล้อมกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบได้จัดกลุ่มประชุมปรึกษาหรือเกี่ยวกับผลการกวดพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าการกวดกางาสร้างและกาเกี่ยมการพิสูจน์ DNA ของกางที่ยึดมาได้โดยกันเป็นประธานร่วมของพันเอกขาวพรพรหมจรรย์หัวหน้ากรมตำรวจสิ่งแวดล้อมและท่านบุญเดชสุทธวิไลหัวหน้ากรมกวดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีบรรดาท่านจากกรมตำรวจสากลกรมภาษีกรมกวดการติดตามการดำเนินคดีอาญาองค์การอัยการประชาชนสำนักงานข้อมูลข่าวสารต้านการฟอกเงินบรรดาเซียวซานจากองค์การจัดตั้งสากลและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกองประชุมได้รับฟังการรายงานผลการกวดกาพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าจากองค์การสหประชาชาติเพื่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมและเครือข่าย Tracks Wildlife Forensics Network ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและความเอาใจใส่ของทุกภาคส่วนในการสกัดกั้นและปราบปรามอาชญากรรมสัตว์ป่าข้ามชาติที่มีลักษณะเครือข่ายซับซ้อนจากนั้นผู้เข้าร่วมได้รับฟังการนำเสนอเนื้อในสำคัญและผลสำเร็จของกองประชุมโดยเฉพาะแม้นการนำเสนอผลการจับกลุ่มในเดือนสิงหาผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสิ่งแวดล้อมสามารถยึดของกลางค่าขายงาสร้างได้จำนวนหลายถึง 1,755 กิโลกรัมพร้อมด้วยซากสิ้นส่วนสัตว์ป่าอื่นอีกจำนวนหนึ่งอยู่แล้วการกะเกียมพิสูจน์ DNA โดยกองประชุมได้ลงลึกปรึกษาหรือเวียกงานเกี่ยวกับการกำหนดขั้นตอนและมาตรการหัดกลุ่มในการเก็บกรรมตัวอย่างเพื่อพิสูจน์ DNA ของกลางประเภทงาสร้างดังกล่าวเพื่อประกันความชัดเจนทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และการคุ้มครองหลักฐานอย่างหัดกลุ่มสำหรับประกอบเข้าในสำนวนคดีพิเศษผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์เทคนิควิธีการและการสร้างแผนปฏิบัติงานร่วมกันในต่อหน้าตื่มอีกต่อไปสินทานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบุรุษมณีกลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสมทบกับแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงอุดมไซจัดกองประชุมปรึกษาหารือเพื่อกะเกียมแผนปีท่องเที่ยวลาวจีน2007และแผนทางยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยวของลาวสำหรับปี2026หา2030ที่แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงภายใต้การเป็นประธานร่วมของทานนางอำไพวรปัญญาลักษณ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงอุดมไซและฐานวงเดือนแก้วสุริวงศ์ห้องหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคณะแผนกคณะแขนงจากแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวหากแขวงภาคเหนือพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
2: จุดประสงค์เพื่อปรึกษาเรือและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับแผนกิจกรรมปีท่องเที่ยวลาวจีนปี2007ของบรรดาแขวงเพื่อกะเก็บความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวลาวก็คือมาท่องเที่ยวอยู่บรรดาแขวงให้มีความเพลิดเพลินใจและประทับใจเป็นอย่างดีเพราะเดียวกันดีจะได้ผ่านทางแผนยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำหรับปี2016ถึงปี2030เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประกอบความคิดความเห็นใส่เนื้อในแผนดังกล่าวมีความครบถ้วนสอดคล้องกับสภาพตัวจริงและติดตั้งแผนการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวลาวในต้นหน้ากองประสุมผู้เข้าร่วมได้ประกอบกับกิจกรรมเปลี่ยนแลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์และกว้างขวางโดยสนใจการสร้างจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐานการทำประกาศทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางโดยเอกสารทางแห่งของเส้นทางรถไฟลาวจีนเป็นกำลังแห่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างบรรดาแขวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับบรรดาแขวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน
3: กันสรีอนุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงดุมไซ
1: แนวล้อสังสาดเมืองท่าแตงแขวงเสกองเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวล้อสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12ติดพันกับกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวล้อสังสาดแขวงเสกองครั้งที่7เมื่อบุรุษมณีที่สโมสรเมืองท่าแตง ซึ่งเป็นเกียรติเผยแพร่ของท่านนางคำสิงห์ทุมมวงศาคณะประจำพักแขวงประธานแนวเราสังสาดแขวงและพลจตวาสมทองดอนกันน้อยประธานสาพันธ์นางหบเก่าแขวงพร้อมด้วยคณะได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นเผยแพร่มิทานพงศวัตรสิงหาราชประธานคณะกรรมการปกครองเมืองและภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วม
4: ในการเผยแผ่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนในรอบสังสาทัวประเทศครั้งที่12ครั้งนี้ได้นำเอาแผนพัฒนาองค์การในรอบสังสาทาปีระยะ2026หา2030ประกอบมี2ภาคมาตีกองประชุมใหญ่ผู้แทนในรอบสังสาทัวประเทศครั้งที่12แผนพัฒนาองค์การในรอบสังสาทแขวงเสกองครั้งที่7ระยะ2026หา2030มาตีกองประชุมใหญ่ครั้งที่7ของผู้แทนในรอบสังสาทแขวงเสกองทั้งนี้เพื่อหันเอาบรรดามติ12ของศูนย์กลางในเล่าสังสาสและมติ7ของในเล่าสังสาสแขวงให้เป็นอันละเอียดถูกต้องและตอบสนองกับความเห็นของต้องการของเวียกงานในเล่าสังสาสในระยะใหม่พร้อมนั้นกองประชุมยังได้รับฟังคำโอรมของสหายทองดุลศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนในเล่าสังสาสทั่วประเทศครั้งที่12เพื่อเฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจถึงบรรดาเนื้อในต่างๆที่ได้รับห้องเอาในกองประชุมดังกล่าวและนำไปพันขยายอยู่ภายในแต่ละตาแสงของเมืองท่าแตงให้เป็นแผนงานแผนการให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเก่ารัตนพรกองใสสวัสดิ์ผู้สื่อข่าวเมืองท่าแตงแขวงเสกองรายงาน
0: ต่อไปสุนทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
5: ์ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังผัดผ่านอยู่เขตภาคกลางและภาคใต้ของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่ได้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง18หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง23หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง24หา33องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง23หา32องศาสลับแกว้งไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง17หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง24หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง17หา25องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์
6: การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอเฟียนที่3ของลาวแม้นมีเป้าหมายแน่นนักให้สากลฮู้ว่าการสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานบ่แม่นหน้าที่ของประเทศใดหนึ่งเพียงประเทศเดียวแต่แม่นเป้าหมายรวมและความรับผิดชอบร่วมกันของมวลมนุษย์สมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเฟียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยายน2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

0: ท่านผู้รับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสถานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่าบทรายงานที่สำคัญของสหประชาชาติที่ออกในวันที่2กันยานี้ซึ่งเห็นว่าอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกมีทาเอียงจะเพิ่มขึ้นหลายกว่า 1.5 องศาเมื่อเทียบกับระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมภายใน 2-3 ปีข้างหน้าและอาจจะสูงถึงประมาณ 1.8 องศาในกรณีที่ดีที่สุดหรือสูงถึง 2.6 องศาถ้าหากบรรดาประเทศต่างๆยังสืบต่อนโยบายด้านสภาพอากาศในปัจจุบันอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกในระยะยาวได้เพิ่มขึ้นแล้ว 1.4 องศาถึงแม้นว่าบางระยะอุณหภูมิจะสูงขึ้นกว่านั้นในระยะสั้นก็ตามนับตั้งแต่บรรดาประเทศต่างๆได้ลงนามในข้อตกลงปารีสในปี2015 UN ได้รายงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิทั่วโลกบ่ให้เกิน 1.5 องศาอย่างไรก็ตามบทรายงานฉบับล่าสุดนี้หมายถึงการสิ้นสุดของยุคสมัยเก่าและเป็นการเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่เนื่องจากโลกมีทาเอียงที่จะประสบกับสภาพอากาศที่เกินขอบเขตอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้เป้าหมายจึงต้องเปลี่ยนไปสู่วิธีการเกินขอบเขตจุดสูงสุดและการลดลงซึ่งหมายถึงการดึงอุณหภูมิโลกลดลงโดยมีเป้าหมายเห็นให้อุณหภูมิโลกต่ำกว่า 1.5 องศาในท้ายศตวรรษนี้
0: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่3กันยายนนี้ว่าองค์การสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์คาดคะเนว่าสิงคโปร์จะประสบกับสภาพอากาศแห้งแล้งอย่างต่อเนื่องในระยะครึ่งทับอิฐของเดือนกันยาโดยลมมรสุมตะวันตกเสียงใต้จะนำเอาลมตะวันออกเสียงใต้หรือลมตะวันตกเสียงใต้ผัดผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่ในขณะที่ปริมาณน้ำฝนใน2อาทิตย์ทับอิฐของเดือนคาดว่าจะต่ำกว่าระดับเฉลี่ยในหลายภาคพื้นองค์การสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ระบุตื่นว่าสภาพอากาศแห้งแล้งกำลังเฮ็ดให้จุดท้อนและหมอกควันในภาคพื้นให้แห้งขึ้นโดยมีหมอกควันหนาแน่นปกคลุมภาคใต้และภาคกลางของเกาะสุมาตรารวมทั้งบางส่วนของเกาะกะลิมันตันนับตั้งแต่วันที่11สิงหาคมผ่านมาพร้อมทั้งเตือนว่าสิงคโปร์อาจจะประเสริญกับสภาพหมอกควันถ้าไฟไหม้หุนแห้งขึ้น
1: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่1กันยานี้ว่าคณะกรรมการเอโรปได้กำหนดให้ChatGPT, Reddit และ Roblox เป็นการบริการออนไลน์ขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการบริการดิจิตอลของสหภาพเอโรปซึ่งหมายความว่าต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเพิ่มเติมบทรายงานระบุว่า ChatGPT เป็นระบบค้นหาทางออนไลน์ขนาดใหญ่เพราะว่าสามารถตอบสนองต่อคำสั่งและคำถามของผู้ใช้ในขณะที่ Reddit และ Roblox ถูกจัดประเภทเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่เพราะช่วยให้ผู้ใช้เผยแพร่เนื้อในของบุคคลที่3ต่อสาธารณะโดยแต่ละอันมีผู้ใช้งานประจำเดือนเฉลี่ยอย่างน้อย45ล้านคนในเอโรปซึ่งตอบสนองเงื่อนไขการจัดประเภทครั้งถึง ChatGPT, Reddit และ Roblox จะมีเวลา4เดือนจนฮอดท้ายเดือนพฤศจิกปีนี้เพื่อปฏิบัติตามพันธะเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการบริการดิจิตอลเซ็นการประเมินและลดผ่อนความเสี่ยงด้านระบบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อในที่ผิดกฎหมายผลกระทบทางลบต่อเด็กน้อยสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจของผู้ใช้สิทธิพื้นฐานขบวนการเลือกตั้งและความปลอดภัยของสาธารณะในขณะเดียวกันคณะกรรมการเอโรปจะมีอำนาจสืบสวนเพื่อประเมินการดำเนินงานพื้นฐานของการบริการเหล่านี้และระบบที่เกี่ยวข้องปัจจุบันคณะกรรมการเอโรปได้กำหนดแพลตฟอร์มและระบบค้นหาทางออนไลน์ขนาดใหญ่ทั้งหมด28แห่งอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการบริการดิจิตอล
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมะวงไซและเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์อ่านรายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าร่วมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนพบพอท่านในมื้อนี้ก็แม่นอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมออกแข่งแข่งขันสร้างผลงานคำนำฮับต้นวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศผันขยายผลสำเร็จกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10เข้าสู่เวียกงานตัวจริงและยังทำมีของรายการใจประธานได้หับฟังข่าวคณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวเยี่ยมคำนับประธานสภาแห่งชาติกัมพูเจียวันที่27สิงหาคม2566ผ่านมานี้คณะผู้แทนขั้นสูงสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำโดยท่านนางสุนทรสัญญจักรหักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติได้เข้าเยี่ยมคำนับสมเด็จมหาลัทธสเพียธิกาธิภาดีคุณสุดาลีประธานสภาแห่งชาติกัมพูเจียในโอกาสเดินทางเข้าร่วมกองประชุมประธานรัฐสภาสากลครั้งที่2ที่นครหลวงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูเจียในการเยี่ยมคำนับท่านประธานสภาแห่งชาติกัมพูเจียได้แสดงความขอบใจต่อท่านรักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติลาวที่ได้นำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้อันได้แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นและการสนับสนุนที่ดีต่อรัฐสภากัมพูเจียในการเป็นเจ้าภาพทั้งเป็นการประกอบส่วนเข้าในผลสำเร็จของกองประชุมสำคัญดังกล่าวท่านนางสุนทรสัญญจักรก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและการกักเกียมที่ดีเลิศในการเป็นเจ้าภาพของรัฐสภากัมพูเจียอันได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและบทบาทสภาสูงและสภาแห่งชาติกัมพูเจียในเวทีภาคพื้นและสากลทั้งสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อการพัวพันแบบคู่ห่วมยุทธศาสตร์รอบด้านและมันคงยาวนานระหว่างกัมพูเจียก็คือระหว่างสององค์การนิติบัญญัติที่นำมือได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นพร้อมทั้งปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับทิศทางการหัวมือในต่อหน้าในการสืบต่อแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามซึ่งกันและกันของการน้ำขันสูงและขันต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติบทบาทการเคลื่อนไหวขององค์การนิติบัญญัติของสองประเทศสุกยูให้มีการไปมาหาสู่กันของประชาชนสองชาติการแลกเปลี่ยนคณะสาวหนุ่มของ3ประเทศอินโดจีนสืบต่อกลไกการพบปะขององค์การนิติบัญญัติของ3ประเทศให้มีความแน่นแฟ้นกันหลายขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพและในวันที่3กันยาที่สภาแห่งชาติได้มีพิธีมอบหับเงิน200ล้านกีบเพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่บดักแขวงที่ถูกผลกระทบต่างหน้ารับโดยท่านนางสุนทรสัญญจักรหักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติและต่างหน้ามอบโดยท่านกัวกุ้ยไห่ผู้อำนวยการบริษัทกลุ่ม RL บ่อแฮจำกัดผู้เดียวซึ่งมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานโอกาสนี้ท่านนางสุนทรสัญญจักรได้มอบใบย่องยอให้ประธานบริษัทดังกล่าวที่มีผลงานดีเด่นในการประกอบส่วนในครั้งนี้เพื่อเป็นการสรรเสริญผลงานคุณงามความดีอย่างสมเกียรติท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั้นก็เป็นข่าวพิธีรับเงินช่วยเหลือภัยพิบัติน้ำท่วมและในระหว่างวันที่23หา30สิงหาคม2566ผ่านมานี้ท่านกอละกันพรหมวงศ์รองประธานกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าทั้งเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่2แขวงพงศาลีพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวติดตามกวดกาและสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐมติกองประชุมสภาแห่งชาติโดยเฉพาะแม่นบรรดาคาดหมายในขงเขตวัฒนธรรมและส้นเผ่าอยู่แขวงอุดมไซแขวงหลวงพระบางและแขวงสยบุรีโดยมีบรรดาทานคณะประจำและกรรมการพรรคแขวงแผนกการแขนงการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงการเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้รับฟังการรายงานการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายในขงเขตวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าจากแผนกการที่เกี่ยวข้องเข้าเยี่ยมคำนับการนำของแขวงเยี่ยมยามบริษัทลาวฟินิกพัฒนากสิกรรมจำกัดอยู่บ้านใหม่และเยี่ยมยามศูนย์พัฒนาสีมือแห่งงานแขวงอุดมไซย่ำยามหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางพบปะเหตุเวียกห่วมกับแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงโดยได้รับฟังการรายงานสภาพคุ้มครองบริหารการท่องเที่ยวและข้อเสนอต่างๆจากผู้ประกอบการโรงแรมเฮือนพักห้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวและตัวแทนสมาคมธุรกิจอยู่แขวงหลวงพระบางเยี่ยมยามห้องหมอแขวงสยามบุรีศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์สร้างอาซีภูแคนและเคลื่อนไหวติดตามกวดกาอยู่เมืองไซสถานแขวงสยามบุรีท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่3แขวงภาคเหนือ
และในระหว่างวันที่23หาที่1กันยา2026ผ่านมานี้ทาดบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามและสุกญูเวียกงานการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของห้องว่าการสภาประสุนแขวง7แขวงภาคกลางและภาคใต้คือบริคำไซคำมวลสวรรณเขตสารวันอัตตปือเสกงและจำปาสักตามลำดับซึ่งมีจุดประสงค์ต้นต่อเพื่อกดกาและสุกญูการปรับปรุงกรุงจักการจัดตั้งการบรรจุซับซ้อนบุคลากรของสภาประชาชนแขวงคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองและห้องว่าการประจำเมืองให้สามารถปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในโอกาสนี้ทานบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์พร้อมด้วยคณะได้เข้าพบปะลีขาพรรคแขวงเพื่อรายงานจุดประสงค์ของการเคลื่อนไหวเวียกงานจากนั้นได้จัดกองประชุมเฮ็ดเวียกร่วมกับคณะประธานคณะห้องว่าการและพนักงานที่เกี่ยวข้องของสภาประชาชนแขวงเพื่อรับฟังการปรับปรุงกรุงจักการจัดตั้งและการกำหนดตำแหน่งงานเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนพร้อมทั้งคุ้นคั่ววิธีการแก้ไขข้อยุ่งยากเพื่อเฮ็ดให้การปฏิบัติเวียกงานของเขตห้องว่าการสภาประชาชนแขวงมีความกลมเกี่ยวลงเรียนมีประสิทธิผลสูงขึ้นนอกจากนี้คณะยังได้พบปะประชาชนเพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและยาปวดพยาธิช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากและผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่เมืองละมามแขวงเสกองรวมมูลค่า202ล้านกีบภายหลังสำเร็จการเคลื่อนไหวเวียกงานจะได้สั่งรวมบทรายงานอย่างละเอียดเพื่อนำเสนอต่อคณะประจำสภาแห่งชาติพิจารณาและให้ที่ที่นำในขั้นต่อไปท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็แมนข่าวหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติติดตามและสุกญูเวียกงานสภาประชาชนแขวงอยู่7แขวงภาคใต้และภาคกลางท่านผู้ฟังที่เคารพต่อไปทางรายการใจบรรดาทานได้รับฟังข้อมูลคมสื่นและหลังจากนั้นมาหาฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการแจ้งบรรทัดฐานได้รับฟังข่าวกวดกาเนื้อในห่างกฎหมายนายทหารกองทัพประชาชนลาวกองประชุมกวดกาเนื้อในฮอบด้านห่างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปรับปรุงได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่31สิงหาคม1กันยา2026ที่หอสภาแห่งชาติโดยการเป็นประธานห่วมและกล่าวเปิดของท่านนางธุมลีวงศ์พจันทร์ประธานกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมท่านพลโทวงศ์สอนอินปานพิมพ์รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากลุ่มใหญ่การเมืองกองทัพและท่านพลจัตวาสุริไซพิจิตรประธานกรรมาธิการป้องกันชาติป้องกันความสงบซึ่งมีบรรดาทานรองประธานกรรมาธิการสภาแห่งชาติรองรัฐมนตรีและรองหัวหน้าองค์การคณะที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของคณะประจำสภาแห่งชาติกรรมการคณะประจำกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมพร้อมด้วยหัวหน้าห้องหัวหน้ากลุ่มและพนักงานรัฐกรจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในการกล่าวเปิดท่านนางธุมลีวงศ์พจันทร์ได้เน้นหนักถึงความสำคัญของกองประชุมเนื่องจากว่าห่างกฎหมายฉบับนี้ประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติมาแล้วยังมีบางปัญหาพบความยุ่งยากที่จะต้องได้รับการแก้ไขการปรับปรุงเทื่อนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเป็นต้นการคุ้มครองเวียกงานทหารโดยเฉพาะเมียนการปรับปรุงก่อสร้างกรมกองเหล่าหบการปฏิบัตินโยบายให้นายทหารแต่ละขั้นเป็นต้นการประดับสั้นการเลื่อนสั้นการเทียบสั้นการปฏิบัตินโยบายต่อครอบครัวนายทหารผู้เสียสละชีวิตผู้เสียองค์ค่ะวีรชนแห่งชาตินักหบแข่งขันพนักงานบำนาญและครอบครัวนายทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เขตห่างไกลโซกลีกและเขตทุรกันดารให้ได้รับการเบิ่งแยงดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึงให้สมคู่กับสภาพการเติบใหญ่ขยายตัวของกองทัพประชาชนลาวฉะนั้นกองประชุมครั้งนี้จะได้ค้นคว้าอย่างละเอียดรอบด้านเพื่อเห็นให้เนื้อในห่างกฎหมายมีความครบถ้วนหัดกลุ่มผู้เข้าร่วมกองประชุมได้พร้อมกันค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นต่อเนื้อในห่างกฎหมายที่ติดพันกับภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของคะแนนการตุนแนใส่เห็นให้เนื้อในของห่างกฎหมายครบถ้วนสมบูรณ์สามารถจัดตั้งปฏิบัติภายหลังสำเร็จของประชุมครั้งนี้กรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมได้รายงานผลสำเร็จการกวดกาเนื้อในรอบด้านห่างกฎหมายต่อกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนกันยาก่อนนำเข้าพิจารณารับรองในกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบที่จะจัดขึ้นในท้ายปีนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านรับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวกวดกาเนื้อในห่างกฎหมายนายทหารกองทัพประชาชนลาวท่านผู้ฟังที่เคารพในวันที่31สิงหาคม2026ที่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์กระทรวงป้องกันความสงบร่วมกับกระทรวงยุติธรรมได้จัดกองประชุมปรับปรุงและเฮียบเฮียงห่างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนโดยการเป็นประธานร่วมของทานพ้นตีคอนสวรรค์สมภาไซกรรมการศูนย์กลางพรรครองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบและทานวีแก้วบุพวรรณรองรัฐมนตรีรองหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีต่างหน้าจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงทางนี้ก็เพื่อเป็นการกำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวการคุ้มครองและการติดตามกวดกากำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบเพื่อเฮ็ดให้กำลังดังกล่าวมีความหนักแน่นทางด้านการเมืองแนวคิดเข้มแข็งทางด้านการจัดตั้งมีระเบียบวินัยเข้มงวดมีความสำนานทางด้านวิชาเฉพาะมีแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกที่ก้าวหน้าและทันสมัยเน้ใส่หับประกันเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ในการปกปักรักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในกองประชุมผู้เข้าร่วมได้เปลี่ยนกันประกอบคำคิดคำเห็นใส่ห่างกฎหมายในบางมาตราที่เห็นว่ายังบ่ทันสอดคล้องบ่ทันหัดกลุ่มและบ่เหมาะสมกับความเป็นจริงซึ่งต้องได้ปรับปรุงให้ถูกต้องหัดกลุ่มครบถ้วนและแท้เหมาะกับสภาพความเป็นจริงโดยปฏิบัติตามแผนการสร้างและปรับปรุงกฎหมาย5ปีในปี2025-2030ของสภาแห่งชาติขอตกลงว่าด้วยการทำห้องเอาการสร้างและปรับปรุงกฎหมายกระทรวงป้องกันความสงบปี2025-2030คณะผู้สอบได้ดำเนินการค้นคว้าปรับปรุงหลายลบหลายตาวตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการสร้างนิติกรรมซึ่งได้มีการประเมินการทาบทามคำเห็นทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นและเสนอผ่านคณะประจำภาคกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อมีคำเห็น
นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันกับกระทรวงยุติธรรมจัดกองประชุมกวดกาความสอดคล้องทางด้านกฎหมายขั้นวิสาการในครั้งวันที่11-12สิงหาและกองประชุมปรับปรุงบางภาคบางหมวดและบางมาตราในวันที่21สิงหาสำเร็จโดยพื้นฐานท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็เมนข่าวเหี้ยมเหียงห่างกฎหมายกำลังป้องกันความสงบประชาชนท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ35ปีและเห็นให้พนักงานรัฐกรได้ยกสูงความรับรู้ความเข้าใจและเห็นได้ความสำคัญของวันดังกล่าวทั้งเป็นการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายในระยะ35ปีผ่านมาและสืบต่อปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายในต่อหน้าให้เข้มงวดศักดิ์สิทธิ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในตอนเช้าวันที่28สิงหาคม2026ผ่านมานี้ที่สภาแห่งชาติได้มีพิธีปาฐกถาวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ35ปีโดยการปาฐกถาของศาสตราจารย์ปริญญาเอกเจริญเยเปาเฮออดีตรองประธานสภาแห่งชาติสุทธิสิบซึ่งมีทานกองแก้วไซสงครามรองประธานสภาแห่งชาติบรรดาการนำขันสูงพร้อมด้วยพนักงานรัฐกรภายในสภาแห่งชาติเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงในพิธีทานศาสตราจารย์ปริญญาเอกเจริญเยเปาเฮอได้หวนคืนมูลเสื้อขบวนการวิวัฒน์สิ่งเอื้ออำนวยความสะดวกข้อยุ่งยากสิ่งท้าทายต่างๆและความหมายความสำคัญของการสร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นสิ่งยืนยันโตสากลว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศเอกราชมีอำนาจประชาธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนรวมทั้งน่านน้ำน่านฟ้าเป็นประเทศเอกภาพของทุกชนเผ่าที่บ่สามารถตัดแยกออกจากกันได้ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงให้แก่สังคมสร้างเสถียรภาพและความสงบมั่นคงให้แก่ชาติพร้อมทั้งสร้างเศรษฐกิจชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันรัฐได้มีการหันเนื้อในจิตใจของรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายได้176ฉบับในนี้กฎหมายคงเขตปกครองและยุติธรรม33ฉบับคงเขตเศรษฐกิจ79ฉบับคงเขตวัฒนธรรมสังคม47ฉบับคงเขตป้องกันชาติป้องกันความสงบ12ฉบับและคงเขตต่างประเทศ5ฉบับและนิติกรรมใต้กฎหมายจำนวนหลวงหลายพร้อมกันนั้นยังจะสืบต่อสร้างและปรับปรุงไปเรื่อยๆเพื่อเฮ็ดให้เครื่องมือในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยกฎหมายนับมือเป็นระบบครบสุดเทอร์ละ9ทั้งเป็นพื้นฐานค้ำประกันให้แก้การปฏิบัติและเสริมขยายสิทธิ์เป็นเจ้าอย่างเต็มส่วนของประชาชนในการเข้าร่วมสร้างและปูแนวทางของพรรคและกฎหมายของรัฐตามทิฏฐิว่าให้ประชาชนฮู้ประชาชนปรึกษาประชาชนเข้าใจร่วมจัดตั้งปฏิบัติประชาชนติดตามกฎกาและประชาชนได้รับผลประโยชน์สอบธรรมพร้อมทางยกสูงน้ำใจรักชาติเป็นเจ้าของประเทศสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหนาภายในชาติและมีน้ำใจพึ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองพร้อมกันปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเข้มงวดศักดิ์สิทธิ์และสืบต่อประกอบส่วนอย่างสมเกียรติเข้าในการปฏิบัติภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติไปตามจุดหมายที่พรรคและรัฐเฮาวางไว้ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็แม่นข่าวปาฐกถาวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ35ปีมาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าประธานจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนคันแขวงไหลขึ้นไซสุภพรมีมงคลหับหน้าที่ดำเนินรายการและวิไลเงินดีวันไซในสร้างบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอความผาสุกโชคดีสดชื่นสมหวังจงเกิดแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: สัมผัสความงามของดินแดนอารยธรรมเลาะชมธรรมชาติศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวแดนจำปาพบกับตาต้าและโนลี
3: เจ้าเนาะมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการของพวกเรามาในมื้อนี้ก็แม่น EP ที่11แล้วกับพวกเรา2คนที่จะพาทุกท่านได้ไปผ่อนคลายมวลซืนแล้วก็ได้สัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวคือเมื่อก่อนนี้พวกเราก็ได้พาทุกคนไปตาดบางมาเมืองสั่งทองนครลำปางมาแล้วและเจ้าของมื้อนี้ตาต้ากับโนลีจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โด่งดังอยู่นครหลวงลำปางของพวกเรา
2: แม่นแล้วโนลีแสดงว่าจุดหมายปลายทางของพวกเราในมื้อนี้ก็ยังอยู่ที่นครหลวงลำปางท่านผู้ฟังพวกเราจะพาท่านได้ไปปักหมุดอยู่ที่ส่วนวัฒนธรรมเสียงขวนหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อว่าบุตตพัก
3: เจ้า
2: เนาะบุตตพักคันว่าบุตตพักนี่ต่างประเทศนี่ฮู้เลยได้โนลีซึ่งเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่เมืองหาดทรายฟ้องนครหลวงแหวงจันทน์เว้าได้ว่าเป็นสถานที่ที่ทรงคุณค่าเต็มไปด้วยประติมากรรมเป็นปูนปั้นทั้งพุทธศาสนาแล้วก็มีพรมสีหน้าแล้วก็มีรูปปั้นพระพุทธรูปเนาะเป็นเพิ่นเอิ้นว่ารูปปั้นของพระพุทธเจ้าเนาะแล้วเพิ่นเอามาปั้นเฮาเอิ้นว่าพระพุทธรูปเด้เนา
3: ะ
2: เกือบ200องค
3: ์แม่นแล้วเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ว่าน่าสนใจโนลีก็เคยไปเที่ยวไปชมแล้วก็ไปสัมผัสได้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแล้วก็ยังเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ทางอริยธรรมหลายอย่างท่านผู้ฟังส่วนวัฒนธรรมเสียงควนแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแนวใดแดตาตา
2: เจ้าส่วนวัฒนธรรมเสียงควนโนลีท่านผู้ฟังคือโนรีว่าว่าโนรีก็เคยไปมาแล้ว
3: แม่นล่ะ
2: และตาต้าก็เสือว่าคนนครหลวงแหวงจันทน์ก็แม่นไปหลายคนแล้วรวมไปถึงคนที่อยู่ต่างแขวงเนาะเพราะว่าเพิ่นมานครหลวงแหวงจันทน์มาประชุมบ่หรือว่ามาฝึกอบรมและกิจกรรมอื่นๆเพิ่นก็จะถามโลดว่าไปไสไปเที่ยวไสนอกจากพระธาตุหลวงนอกจากประตูไสก็แม่นส่วนวัฒนธรรมเสียงขวัญท่านผู้ฟังซึ่งว่าส่วนวัฒนธรรมเสียงขวัญแม่นตั้งอยู่แคมป์แม่น้ำของบ้านเสียงขวัญเนาะเพิ่นจึงใส่ว่าส่วนวัฒนธรรมเสีย
3: งขว
2: ัญย้อนว่าตั้งอยู่ที่บ้านเสียงขวัญเมืองหาดไซฟองห่างจากขั้วมิตรภาพลาวไทย3กิโลเมตร
3: เจ้า
2: บ่ไกลท่านผู้ฟังบ่ไกลเลยและห่างจากตัวเมืองประมาณ25กิโลเมตรส่วนนี้สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1958โดยปู่บุญเหลือสุริรัตน์เพิ่นเอิ้นเป็นปู่ขาวบุญเหลือสุริรัตน
3: ์
2: ซึ่งเพิ่นได้มีการปั้นรูปของปู่ขาวบุญเหลือสุริรัตน์ผู้ที่ว่าเพิ่นได้นำพาในการสร้างส่วนวัฒนธรรมเสียงขวัญอยู่สถานที่แห่งนั้นอีกท่านผู้ฟังซึ่งเพิ่นนี่ได้นำพาออกตนญาติโยมเพิ่นเป็นนั้นเพิ่นเป็นพ่อขาวเน
3: า
2: ะได้นำพาออกตนญาติโยมผู้ที่ว่ามีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาเนาะบ่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธหรือว่าศาสนาฮินดูเพิ่นก็ได้ปลุกระดมช่วยเหลือในการสร้างบางคนเป็นนักแต้มนักปั้นเน
3: า
2: ะก็จะเอาเฮือแห้งทางนี
3: ้
2: บางคนก็จะเป็นวัตถุทานเนาะบางคนก็จะเป็นวัตถุปัจจัยต่างๆท่านผู้ฟังมาร่วมกันในการสร้างในระยะที่เพิ่นได้นำพาคือซุ้มปี1958
3: แม่นแล้วถือว่าเพิ่นสร้างขึ้นมาบ่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธหรือว่าศาสนาฮินดูนี่แม่นอยู่ที่ส่วนวัฒนธรรมสิงคโปร์นี่มันลงโตแล้วก็กลมเกี่ยวกันได้ตาๆอยู่ได้นี่นะถือว่าอยู่ส่วนวัฒนธรรมสิงคโปร์นี่ก็แม่นมีประวัติศาสตร์หรือว่ามีประวัติอันยาวนานมีความคิดที่สร้างสรรค์อีหลีท่านผู้ฟังแล้วจุดไฮไลท์ที่ว่านักท่องเที่ยวบ่ควรพลาดเวลาที่ว่าไปเที่ยวชมอยู่สถานที่แห่งนี้นี่นะมีหยังแน่ตาๆ
2: ไฮไลท์สำคัญเลยท่านผู้ฟังและเสื้อในวันหลายท่านก็คงจะเห็นไฮไลท์ดังกล่าวนี้เช่นเดียวกันนั่นก็คือพระพุทธรูปปางไสยญาติหรือว่าพระนอนเดโนน
3: ี
2: พระนอนองค์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วตาต้าจะเล่าให้ฟังคือถ้าว่ามีโอกาสส่วนใหญ่เดิมมื้อวันเกิด
3: เจ้า
2: ตาต้าจะไปขอพรแล้วก็ไปสักการบูชาแล้วก็ไปหาพระที่ใหญ
3: ่
2: หมายความว่าเป็นพระที่ใหญ่คือมีวัดท่าหลวงก็จะมีพระนอนใหญ่ๆเช่นเดียวกันโนลิสังเกตบ่
3: แม่นๆเจ้า
2: แล้วก็มีสถานที่อยู่ที่สวนวัฒนธรรมเสียงขวนเช่นเดียวกัน
3: เจ้า
2: หรือว่าเป็นไฮไลท์ของสถานที่แห่งนั้นเลยเนาะมีความยาวอยู่45เมตรเพิ่นบอกว่าในมื้อวันเกิดต้องไปหาพระที่ใหญ่ๆที่แบบสง่างามแล้วก็เป็นพระ ที่คือ45แมตช์นี่เน
3: า
2: ะ
3: เจ้าย
2: าว
3: ด้วยความเสื่อของชาวพุทธเฮา
2: แม่นแล้วก็ความเสื่อส่วนบุคคลอีกนั้น
3: แม่น
2: และอีกจุดนึงจุดนึง
3: เจ้า
2: จุดนึงที่โดดเด่นก็แม่นนาน่นาหกดีนาลี
3: อ่า
2: คือก็ว่านานาลกอะนะ
3: แบบเข้าปากวันนี้บนทาง
2: เข้าปากเข้าไปประตู
3: อืมเข้าทั้งปากเนาะแล้วก็เข้าไปแล้วก็ขึ้นไปจอมเถิง
2: ถูกต้องถูกต้องนะผู้ฟังอันทานลองคิดภาพนะพวกเฮาเมื่อทานซื้อปี้ประตูเสียงควรเข้าไปทางด้านในแล้ว
3: อืม
2: แล้วทานต้องย่างไปเบื้องขวาเมื่อย่างเข้าไปแล้วทานจะเห็นอยู่เบื้องขวามือเลย
3: เจ้า
2: จะเป็นแบบมันคล้ายคือหมักอึก
3: ขึ้นนะเออคือหมักอึกแล้วก็มันจะมีปากหยาก
2: ปากหย
3: าก
2: เนาะเป็นปากหยากนะผู้ฟังแต่คนบอกว่าตัวนั้นมันเปรียบเหมือนหน้าหกเด้เนาะมี3สั้นเด้เนาะทรงคล้ายคือมันมี3สั้นเปรียบเหมือนหน้าหกโลกมนุษย์แล้วก็สวรรค์คือโนรีว่าแหละตอนทั้งลุมตอนนั้นเฮาเข้าไปนี่จะเห็นนรกก่อน
3: แม่นแล้วเจ้าแล้วก็จะมีโลกมนุษย์แล้วก็สวรรค์ขึ้นสูง
2: สุดแล้วทางขึ้นมันก็จะง่ายในสวรรค์มันจะเป็นขั้นไหนน้อย
3: ต้องได้ใส่ความเพียรหน่อยนึง
2: ถึกถ้าเฮามาเบ้าเรื่องปัจจุบันนั้นบ่ฟังเมื่อเฮาเรื่องสวรรค์เพิ่นบอกมันยากเวลาที่เฮาจะไปแต่นั้นแต่มันต้องอาศัยความอดทนอาศ
3: ั
2: ยความดีอาศัยทุกสิ่งทุกอย่างที่คอยเฮ็ดคอยไปอันนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วเฮาก็จะไปขึ้นไปถึงสุดยอดเลยและเฮาเมื่อเฮาขึ้นไปถึงสุดแล้วนะผู้ฟังแนมวิวได้ป่ะนี่
3: งาม
2: เป็นมุมเห็นสวนวัฒนธรรมเสียงควนที่สวย
3: เห็นน้ำของ
2: เห็นน้ำของ
3: แม่นแหละเจ้า
2: เป็นวิวที่งามหลายเนาะแต่ว่าผู้สูงอายุนี่ต้องได้เบิ่งข้างในที่จะขึ้นไปได้
3: มันต้องได้เกี่ยมความพร้อมนะ
2: ต้องได้เกี่ยมความพร้อมลูกหลานทุกคนก็ต้องได้เบิ่งกันเพราะต้องปีนต้องไต่เด
3: ้แม่นล่ะพอในปัจจุบันนี้เพิ่นก็มีการปัวแปลงแล้วก็พัฒนายิ่งงามขึ้นเติมอีกจ้ะถือว่าฟังแล้วนี่ขนาดว่าฟังโนรีเคยไปแล้วก็ยังสะอ่อนอยู
2: ่
3: เกี่ยวกับสวนวัฒนธรรมเซียงขวานเพราะว่าเวลาที่เฮาไปนี่นะมันได้ทั้งความฮู้ทั้งศาสนาได้สมศิลปะอันปราณีตแล้วก็ได้ถ่ายรูปงามๆเก็บไว้ตอนนี้เนาะไผที่ว่ายังบ่ทันมีแผนจะไปทางใดฮะนะก็ขึ้นแผนได้พรบ่ไกลเด้จากนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็เพียงแต่25กิโลเมตรถ้านับจากกันน่ะขวามิตรภาพก็มีแต่4กิโลบ่ตาตา
2: ประมาณ2ค่ะบ่โอ๊ยบ่แม่น4กิโลประมาณอยู
3: ่3กิโลเออ3กิโล
2: ก็ประมาณนี่แหละ3-4กิโล
3: ก็บ่ได้ไกลเนาะก็ขึ้นแผนปะไว้กันเลยเพื่อจะได้

0: ับเข้ามาระยะสุดท้ายของรายการเที่ยวเด่นจำปาแล้วท่านผู้ฟังตาตาถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่พร้อมรับฟังรายการเที่ยวเด่นจำปาอยู่ในตอนนี้และอยากไปเที่ยวส่วนวัฒนธรรมเสียงควรมีวิธีการเดินทางหรือว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่บอนจุดนั่นแล้วใดแด
1: เจ้าการเดินทางแม่นสะดวกหลายโนลีท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านใดที่ยังบ่ทันได้ไปแล้วก็ท่านใดที่ว่าวางแผนด้วยคิดว่าจะไปเที่ยวไสเนาะฉะนั้นมาฟังเลยว่าการเดินทางแม่นคือแนวใดแด1เขาสามารถขี่รถส่วนตัวไปได้เน
0: า
1: ะรถจักรก็ได้รถเมล์ประจำทางก็ได้เนาะขึ้นอยู่ที่ตลาดเซาเลยจากตลาดเซาขี่ซื่อไปทางความมิตรภาพลาวไทยเลยเนาะแล้วก็ฮอดความมิตรภาพลาวไทยไปตื้มอีกประมาณ3กิโลเมตรก็ฮอดละ
0: ฮอดละ
1: ทางก็สะดวกท่านผู้ฟังบ่คือสมัยตะกี
0: ้สมัยทางดินแดง
1: เออสมัยยังน้อยเน
0: า
1: ะ
0: ยังไปอยู่ตอนนี้บ่ได้น้อยเนาะตอนนี้เนาะเจ้า
1: เช้าปีผ่านมาเนาะที่ว่ายังเป็นทางดินแดงท่านผู้ฟังสองเสื่อมน้องความสะดวกบริเวณสวนเพิ่นจะมีห้านอาหาร
0: เจ้าม
1: ีห้านกาแฟเนาะแคมน้ำของมีห้านขายเครื่องที่ระลึกแล้วก็มีห้องน้ำสะอาด

0: ครบถ้วนเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: คำแนะนำก็คือเตรียมคันห่มหมวกหรือว่าแว่นตากันแดด
1: เจ้า
0: เพราะว่าเป็นส่วนกลางแจ้งเด้โนรี
1: แม่แหละ
0: และอย่าลืมแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยเพื่อเป็นการให้เกียรติสถานที่ทั้งศาสนานำ
1: แม่นและอันนี้ก็สำคัญเนาะก็สำคัญเวลาที่เขาจะไปลินไปเที่ยวทั้งใดการนุ่งเครื่องหรือว่าการก้าเกี่ยมอุปกรณ์ต่างๆก็เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะการนึ่งถือก็ต้องให้มันถือตามกาลเทศะได้เพิ่นว่าบางสถานที่เขาก็สามารถนุ่งเครื่องแบบสบายๆได้บางสถานที่เขาก็ต้องได้ให้เกียรติสถานที่เพื่อนำ
0: ยกตัวอย่างจะไปลินน้ำถ้าเขานุ่งสิ้นกระ
1: โ
0: ปรง
1: บ่เหมาะ
0: ท่านผู้ฟังเขาบ่
1: เ
0: น
1: า
0: ะแต่ถ้าว่าเขาไปสถานที่แบบนี้อาจจะเป็นทรงขายาว
1: ป
0: ิดสิ้นนอนหรือว่าเป็นทรงที่การเข้าลงไปเนาะ
1: สำหรับพวกบ่เปื่อยว่าซิซะเจ้า
0: เพื่อเป็นการให้เกียรติสถานที่เพราะว่าบางเดือนเขาได้ไปกราบไหว้ไปนมไปไหว้มันก็จะสวยงามไทยฮุ่มแห่งงามเด็ก
1: แม่แล้ว
0: เจ้าเน
1: า
0: ะ
1: ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนเนาะสำหรับใครที่ว่าอยากพาครอบครัวหมู่เพื่อนหรือว่าแขกต่างประเทศไปเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมอันงดงามก็อย่าลืมไปแวะส่วนวัฒนธรรมเสียงควรเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์ได
0: ้แม่นแล้วเนาะและสำหรับตอนนี้เวลาทางรายการก็แม่นหมดลงแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์ทุกๆตอนเช้าก็จะได้ยินเสียงของพวกเขา2คนที่ว่ามานำเสนอเกี่ยวกับการท่องเที่ยววัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์แล้วก็ธรรมชาติให้กับท่านผู้ฟังนั่นได้อิ่มเอิบใจแล้วก็วางแผนในการไปท่องเที่ยวน้ำกัน
1: แม่นแล้วเนาะและก็สำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราขอให้ทุกท่านมีวันพักผ่อนที่เต็มไปด้วยความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีพลังที่เต็มไปด้วยความเบิกบานมวลซืนเพื่อจะเริ่มต้นเฮ็ดเวียกในมื้อต่อไป
0: เจ้ามีพลังเต็มห้อยเลย
1: แม่นแล้ว
0: เนาะเวลาเฮาเฮ็ดสิ่งใดเฮาก็ต้องให้ร่างกายเฮาสดชื่นเนาะโนรีนะ
1: ทางกายและจิตใจ
0: ทางกายและจิตใจ
1: สำหรับมื้อนี้ตาตากับโนรีลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้า
0: สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่าน
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการประเทศจีนที่สวยงามซึ่งรายการนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ร่วมกับวิทยุอัลปุยปู้เขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาร
0: ายการประเทศจีนที่สวยงามจะได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ลือซื่อฮีดของประเพณีที่ปิ่นหมุนเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจที่ล่าสุดเรื่องอาหารการกินของจีนให้บรรดาท่านได้รับฟังทับอิดของรายการมื้อนี้จะให้ท่านได้รับฟังข่าวจีนเป็นคู่การค้าใหญ่ที่สุดของเกียร์กิสถานมาดูแล้วท่านนางหวงหลิงโฆษกกระทรวงการค้าจีนให้ฮู้ในกองประชุมแถลงข่าวที่จัดขึ้นในวันที่27สิงหาคมนี้ว่าจีนได้รักษาฐานะคู่การค้าที่ใหญ่ที่สุดของเกียร์กิสถานมาดุลแล้วในระยะเดือนมังกรหาเดือนกรกฎปีนี้มูลค่าการค้าระหว่างจีนและเกียร์กิสถานมีถึง11ตื้อกว่าดอลลาร์สหรัฐการส่งออกผลิตภัณฑ์3อย่างใหม่รถยนต์ไฟฟ้าหม้อไฟหรือแบตเตอรี่เทียมไอออนและแบตเตอรี่พลังงานแสงตะเวนผลิตภัณฑ์เครื่องกลจักรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของจีนไปยังเกียร์กิสถานได้เพิ่มขึ้นอย่างว่องไวขณะที่การร่วมมือในของเขตต่างๆเช่นการค้าด้านการบริการและการค้าออนไลน์ข้ามสายแดนก็ยังสืบต่อมีความคืบหน้าท่านนางหวงหลิงกล่าวว่าจีนเป็นแหล่งทุนต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของเกียร์กิสถานมาฮอดท้ายเดือนกรกฎปีนี้การลงทุนโดยกงของจีนในทุกแขนงการอยู่เกียร์กิสถานมีมูลค่าหลายกว่า2ตื้อดอลลาร์สหรัฐบรรดาโครงการในของเขตต่างๆเช่นพื้นฐานโครงล่างขนาดใหญ่พลังงานเล่นอื่นล้วนแต่ดำเนินไปอย่างสะดวกสบายพร้อมเดียวกันนั้นจีนและเกียร์กิสถานยังได้ตั้งหน้าหาลือเพื่อซุบยูการเปิดซีรีและอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนภายใต้ขอบการร่วมมือระหว่างจีนอาซีกลางรวมทั้งการร่วมมือเซี่ยงไฮ้เพื่อซุบยูการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในภาคพื้น
1: ยอดมูลค่าการค้าระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอื่นๆขององค์การ SCO ความเอา8ส่วนห้อยของยอดมูลค่าการค้ากับต่างประเทศของจีนปีนี้แม่นปีสร้างตั้งองค์การหัวมือเซียงไฮ้หรือ SCO ครบรอบ25ปีท่านนางหวงหลิงโฆษกกระทรวงการค้าจีนได้ให้ฮู้ในโอกาสประชุมแถลงข่าวที่ได้จัดขึ้นในวันที่27สิงหาคมนี้ว่ายอดมูลค่าการค้าระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอื่นๆขององค์การ SCO ได้เพิ่มขึ้นจาก12ตื้อ100ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2001มาเป็น523ตื้อ500ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2025ซึ่งความเอา8ส่วนห้อยของยอดมูลค่าการค้ากับต่างประเทศของจีนการส่งออกผลิตภัณฑ์3อย่างใหม่คือรถไฟฟ้าหม้อไฟหรือแบตเตอรี่ลิเทียมและแบตเตอรี่พลังงานแสงตะเวนการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามสายแดนต่อกับประเทศสมาชิกอื่นๆกำลังเติบโตอย่างว่องไวท่านนางหวงหลิงกล่าวว่าจีนจะสืบต่อปฏิบัติตามแผนดำเนินการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงด้านการหัวมือเศรษฐกิจการค้าที่มุ่งหน้าสู่ประเทศสมาชิกประเทศสังเกตการและคู่ห่วมสนทนาของ SCO พัฒนาการค้าด้านการบริการการค้าดิจิตอลลงเลิกการหัวมือด้านตองโซ่การผลิตและการสนองเพื่อซุกยู่ให้การหัวมือด้านเศรษฐกิจในภาคพื้นก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่ท่านผู้ฟังที่เคารพต่อไปพวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงกันก่อนจักหน่อยจึงกลับคืนมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันต่อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการประเทศจีนที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้เชิญท่านรับฟังข่าวกองประชุมเวทีปรึกษาหารือเซียงซานปักกิ่งครั้งที่13จะจัดขึ้นอยู่ศูนย์กองประชุมสากลปักกิ่งตอนบ่ายวันที่27สิงหาคมผ่านมานี้กระทรวงป้องกันประเทศจีนได้จัดกองประชุมแถลงข่าวโดยแม่นพันเอกพิเศษจางเซียวกางโฆษกกระทรวงป้องกันประเทศจีนเป็นผู้แถลงข่าวพันเอกพิเศษจางเซียวกางให้ฮู้ว่าในระหว่างวันที่15หาวันที่17กันยานี้กองประชุมเวทีปรึกษาหารือเซียงซานปักกิ่งครั้งที่13จะจัดขึ้นอยู่ศูนย์กองประชุมสากลปักกิ่งภายใต้หัวข้อเต้าโฮมและเฮ็ดให้ความรับรู้ที่เป็นเอกภาพกันมีความมั่นเทียงร่วมกันสุกยุการคุ้มครองความมั่นคงซึ่งจะประกอบด้วยกองประชุมครบคณะ4ครั้งที่ปิ่นอ้อมหัวข้อเกี่ยวกับระเบียบสากลและเสถียรภาพทางด้านยุทธศาสตร์ปัญหาและวิธีแก้ไขความขัดแย้งในท้องถิ่นและหัวข้ออื่นพร้อมนี้จะจัดกองประชุมย่อย8ครั้งที่กวมเอาหัวข้อสำคัญเช่นการพัวพันระหว่างประเทศใหญ่และเสถียรภาพทางด้านยุทธศาสตร์วิธีการของอาเซียนในการรับมือกับสิ่งท้าทายด้านความมั่นคงความมั่นคงทางทะเลและการคุ้มครองทางทะเลและหัวข้ออื่นซึ่งระยะจัดกองประชุมเวทีปรึกษาหารือยังจะจัดกองประชุมเวทีปรึกษาหารือสันติภาพและความมั่นคงระหว่างจีนแอฟริกาครั้งที่4เติมอีก
1: ยอดการนำเข้าส่งออกสินค้าและการบริการสากลของจีนในเดือนกรกฎาคมผ่านมาบรรลุถึง 5,146.2 ตื้อหยวนกรมคุ้มครองเงินตราต่างประเทศแห่งชาติจีนได้เปิดเผยตัวเลขข้อมูลเกี่ยวกับการค้าและการบริการสากลจีนในดุลการสำระเงินระหว่างประเทศในเดือนกรกฎาคมผ่านมาแสดงให้เห็นว่ายอดการนำเข้าส่งออกสินค้าและการบริการสากลของจีนในเดือนกรกฎาคมผ่านมาบรรลุถึง 5,146.2 ตื้อหยวนในนั้นมูลค่าการส่งออกสินค้าและการบริการ 2,883 ตื้อหยวนและการนำเข้า 2,263.2 ตื้อหยวนจีนได้เกินดุลการค้า 619.8 ตื้อหยวนเมื่อสังเกตจากโครงการต้นต่อในการบริการแล้วเห็นว่ามูลค่าการนำเข้าส่งออกการบริการท่องเที่ยวบรรลุหลายกว่า170ตื้อหยวนมูลค่าการนำเข้าส่งออกการบริการธุรกิจอื่นๆ154.1 ตื้อหยวนมูลค่าการนำเข้าส่งออกการบริการขนส่ง 150.4 ตื้อหยวนและมูลค่าการนำเข้าส่งออกการบริการด้านโทรคมคอมพิวเตอร์และข้อมูลข่าวสารบรรลุถึง 78.1 ตื้อหยวน
0: ผู้ต่างหน้า6ประเทศแม่น้ำลันซางแม่น้ำของได้เต้าโฮมกันอยู่แขวงซิงไฮของจีนเพื่อสุกยูการห่วมมือด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจการค้าตอนค่ำของวันที่28สิงหาผ่านมานี้กิจกรรมการสนทนาอยู่ต้นกำเนิดแม่น้ำเกี่ยวกับแหล่งการห่วมมือแม่น้ำลันซางแม่น้ำของได้ไขขึ้นอยู่นครซีนิงแขวงซิงไฮของจีนผู้ต่างหน้าจาก6ประเทศแม่น้ำลันซางแม่น้ำของได้เต้าโฮมกันอยู่ต้นกำเนิดของแม่น้ำใหญ่ทั้ง3สายเพื่อสุกโยการทอดทอนบทเรียนร่วมกันด้านอารยธรรมสุกโยการเชื่อมสารทางด้านจิตใจระหว่างประชาชนและช่วยสร้างประสาคมร่วมสตกรรมประเทศแม่น้ำลันซางแม่น้ำของที่มีความแน่นแฟนกว่าเก่าในระยะกิจกรรมผู้ต่างหน้าจาก6ประเทศจะดำเนินการสนทนากันอย่างมีไมตรีจิตในหัวข้อต่างๆเช่นการพัฒนาการร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการอนุรักษ์ระบบนิเวศธรรมชาติการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆแลกเปลี่ยนและทอดถอนบทเรียนซึ่งกันและกันเต้าโฮมความรับรู้ที่เป็นเอกภาพกันระหว่างทุกฝ่ายพร้อมนี้จะดำเนินการแลกเปลี่ยนในหลายด้านอย่างลึกซึ้งโดยสุ่มใส่การสนทนาด้านการร่วมมือระหว่างสาวหนุ่มอยู่เขตลองแม่น้ำลันซางแม่น้ำของการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมการสัมผัสกับอาหารพื้นเมืองการวางแสดงผลงานศิลปะที่ดีเด่นและอื่นๆท่านผู้ฟังที่หักแพงมื้อนี้รายการประเทศจีนที่สวยงามได้นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับจีนให้มิตรละกันได้หักฟัง ตอนท้ายของรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการขอมอบเพลงมวลๆเพลงหนึ่งให้ท่านผู้ฟังหวังว่าท่านคงจะมักบทเพลงนี
1: ้ท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาในรายการประเทศจีนที่สวยงามก็หมดเวลาแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 8:15 น. หา 8:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทและอินทวรวงจันดีพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: สุขภาพดีมีพลไม้สมบูรณ์จะช่วยเพิ่มพูนความแข็งแรงให้แก่ชาติต่อจากนี้ไปท่านจะได้หับฟังรายการมวลดีมีสุขทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันอาทิตย์โดยศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติบรรณทานตอนนี้ทานดื่มอย่างมีสติหรือบ่เลือกดื่มอย่างมีสติเพื่อปกป้องตัวเองจากสารผิดของสารเมตาโนนควรเลือกเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่มีฝาปกปิดแน่นหนาดีและยี่ห้อที่เชื่อถือได้ซึ่งทานควรระวังเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเหล้าเข้มข้นเช่นค็อกเทลและช็อตทานควรสงสัยไว้ก่อนเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ายี่ห้อดังแต่ขายในราคาถูกหรือหลุดราคาซึ่งบ่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่บ่มีสลากแจกฟรีเหล้าเฮ็ดเองหรือเหล้าเถื่อนเด็ดขาดเลือกดื่มอย่างมีสติเพื่อชีวิตของทานและคนที่ทานหักพยาธิถอกท้องสามารถติดต่อได้จากมือที่บ่สะอาดเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพของทานและทุกคนในครอบครัวควรล้างมือใส่สบู่เป็นประจำเพราะมือสามารถสัมผัสกับสิ่งต่างๆอย่างหลวงหลายอาจมีเสื้อพยาธิปนเปื้อนอยู่นำเมื่อเหาจับอาหารเข้าปากโดยบ่ได้ล้างมือให้สะอาดซะก่อนทานและคนที่ทานหักจะติดเสื้อพยาธิถอกท้องได้ดังนั้นทานควรเอาใจใส่ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นล้างมือก่อนและหลังกินอาหารล้างมือก่อนและหลังไส้วิทายล้างมือก่อนและหลังล้างก้นเด็กน้อยหรือสัมผัสกับอาจมล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับคนป่วยล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับสัตว์หรือเฮ็ดอนามัยเฮือนสารเมื่อทานปฏิบัติได้เป็นประจำทานและคนในครอบครัวก็จะบ่เป็นพยาธิถอกท้องอย่างแน่นอน
1: แม่ซื้อขนมให้ลูกแน
2: ่วันนี้ด่าเอ้ยบ่ไปซื้อขนมมากินได้ลูกลูกสิเป็นแคลแมงได้หั่นลูกจื้อบ่แม่บอกสาวครูก็สอนเรื่อย
1: ๆตอยแม
2: ่ไปไปไปสาวครูกำลังเลี้ยนแถวเข้าห้อง
0: ย้อนการกินอาหารประเภทแป้งที่มีน้ำตาลอาหารที่มีรสหวานเช่นขนมอมต่างๆและบ่มักถูแคลเป็นประจำ
3: แม่แล้วควรถูแคลทันทีหลังจากรับประทานอาหารเช่นอาหารประเภทหวานขนมหวานและอื่นๆควรถูแคลให้ถูกวิธีโดยถูให้ทั่วมดปากแคลเบิ่งลุมทุกด้านทุกเล่มและถูลิ้นพร้อมควรใช้เวลาถูแคลประมาณ 2-3 นาทีทุกๆคนควรมีฝอยถูแคลของตนเองคนฝอยถูแคลบ่แข็งเกินไปท่านควรไปรับการตรวจสุขภาพปากและแคลอย่างเป็นปกติอยู่ตามห้องหมอและสถานที่บริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน
0: ด้วยความใส่ใจสุขภาพของทานจากกระทรวงสาธารณสุขและโครงการส่งเสริมสุขภาพปากและเคลให้แก่เด็กน้อยลาวสนับสนุนโดยองค์การรักษาสุขภาพประเทศเกาหลีหรือ HHA สวัสดีท่านฟังเพื่อนมีรายการมวลดีมีสุขที่หักแพงและคิดฮอดคิดถึงทุกๆท่านมื้อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์พบพ่อกับมโนภาพเส้นเก่าเส้นเคยเด้อเนาะก็จะมีข่าวอ้อมข้างกระทรวงสาธารณสุขมานำเสนอพร้อมทั้งสารณหูเกี่ยวกับสุขภาพและการป้องกันแนวใดเพื่อจะเฮ็ดให้เฮาปราศจากการเจ็บการเป็นของพยาธิที่ติดต่อและพยาธิที่บ่ติดต่อเนาะในตอนต้นรายการนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นเอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพของตนเองเด้อเนาะมื้อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์อนามัยเฮือนสารบ้านซ่องกันแล้วก็อย่าลืมเอาใจใส่ในการเฮ็ดให้ห่างกายแข็งแรงแน่เนาะอนามัยห่างกายของตนเองพร้อมเพื่อจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์เนาะอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านก็แล้วกันในการเฮ็ดอันใดอันหนึ่งก็ขอให้สำเร็จเนาะเพื่อเฮ็ดให้สุขภาพที่ดีขึ้นก็อย่าลืมอนามัยสามสะอาดก็แล้วกันกินสะอาดดื่มสะอาดและอยู่สะอาดแม่นสิ่งสำคัญในปัจจุบันนี้ เอาล่ะท่านฟังในตอนต้นรายการนี้จะให้ทานได้มาฟังข่าวเนาะแล้วตอนต่อไปจะให้ทานนั่นได้ไปฟังของพาญาติอหิวาหมู่แอฟริกาเป็นคือแนวใดตอนนี้เฮามาฟังข่าวจากทางรายการเลยการตั้งค่ายครอบครัวบ่อหวานปี2006เป็นครั้งที่5ตั้งแต่ริเริ่มการมีส่วนร่วมระหว่างกับโครงการ ACD ได้จัดขึ้นในวันที่28สิงหาคม2006ที่ผ่านมาที่ศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวภายใต้การเป็นประธานของท่านปริญญาเอกดร.สุชาติวงศ์พระจันทร์ผู้อำนวยการห้องหมอมโหสถพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมจากวิชาการแพทย์หมอพยาบาลอาสาสมัครทีมงาน ACD คนเจ็บที่เป็นพยาธิเบาหวานประเภทหนึ่งที่มีอายุต่ำกว่า15ปีและผู้ปกครองก็ได้เข้าร่วม60ท่านการตั้งค่ายครอบครัวเบาหวานครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยสุขภาพโลกเพื่อผลกระทบที่ยืนยงของบริษัทการยาซาโนฟรีการยาเวียงทองและการยาต่างๆในประเทศลาวในการตั้งค่ายเบาหวานแม่นได้รับคำแนะนำถึงการคิดไล่คาบอาหารการปฏิบัติตนเองก่อนออกกำลังกายการออกกำลังกายที่ถูกวิธีและการเล่นเกมเบิกบานม่วนซื่นเพื่อผ่อนคลายพิเศษเฮายังมีการสื่อสารการคิดบวกและการวางแผนอนาคตในการดูแลเด็กที่เป็นพยาธิเบาหวานสนิทที่1เพื่อให้กำลังใจเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการต่อสู้กับพยาธิเบาหวานการร่วมมือกับห้องหมอมโหสถพวกเฮามั่นใจในการให้ความรู้การให้สุขศึกษาเกี่ยวกับพยาธิเบาหวานแม่นมีคุณภาพสูงอย่างน่าสนใจซึ่งท่านดร.นางอัมไพวันมณีวงศ์หัวหน้าแผนกเด็กและทีมงานซึ่งเป็นเซียวซานด้านการเบิ่งแยงสุขภาพที่ทุ่มเหือเทแหงในการสนับสนุนที่มีคุณภาพเห็นว่าคนเจ็บมีความพึงพอใจดีใจและมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขความกับศูนย์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้จัดกองประชุมสร้างความเข้มแข็งในเวียกงานความมั่นคงด้านสุขภาพโดยการฝึกซ้อมเหตุการณ์จำลองการเฝ้าระวังป้องกันและโต้ตอบการระบาดของพยาธิอีโบลาการฝึกซ้อมในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่พนักงานสาธารณสุขและแขนงการที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและโต้ตอบการระบาดของพยาธิอีโบลาเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการนำเสื้อพยาธิอีโบลาและกักเกี่ยมความพร้อมในการเฝ้าระวังและโต้ตอบพยาธิที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งพยาธิอีโบลาในกองประชุมได้มีการทบทวนส่วนที่สัญญาระเบิดลูกวานที่สปป.ลาวเป็นเจ้าภาพในวันที่13หา18กันยา2026ที่ผ่านมานี้กองประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจากบรรดาต่างหน้าห้องการกระทรวงสาธารณสุขบรรดากรมศูนย์อ้อมข้างกระทรวงสาธารณสุขห้องหมอศูนย์กลางกระทรวงการต่างประเทศกรมเสนาหักกระทรวงป้องกันชาติกระทรวงป้องกันความสงบกรมการบินพลเรือนกระทรวงโยธาและขนส่งตำรวจประจำด้านสนามบินวัดไตต่างหน้ากองคุ้มครองสนามบินวัดไตบรรดาท่านหัวหน้าคณะแผนกสาธารณสุขต่อมอแพทย์ประจำด้านแพทย์ปิ่นปัวแพทย์วิเคราะห์จากนครหลวงแขวงหลวงน้ำท้าหัวพันหลวงพะบางบริคำไซข้ามวลสวรรคเขตสารวันจำปาสักอัตตปือและแขนงการที่เกี่ยวข้องมีบรรดาครูห่วมพัฒนาจากองค์การจัดตั้งสากล FIH สากลFIH 360เข้าร่วมกองประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่3หา4กันยา2026ที่ท่าลาดแขวงเวียงจันทน์ท่านปริญญาเอกดร.วรรณไซซาตกูลรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพกรมอาหารและยากรมปิ่นปัวศูนย์วิจัยอาหารและยาและศูนย์สุขภาพแม่และเด็กได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าพบของท่านฮูจินซีประธานบริษัทโลมอลอินทรัสเมนโดยทั้งสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับแผนการร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพในการสร้างศูนย์คิดค้นพัฒนาและปิ่นปัวด้วยสเต็มเซลล์กรมอาหารและยาในการสร้างห้องวิจัยกวดกาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์สเต็มเซลล์และความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับห้องหมอภาครัฐในการนำไส้ AI เข้าในการบริการสาธารณสุขพิธีต้อนรับดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่3กันยา2026ที่กระทรวงสาธารณสุขเจ้าท่านผู้ฟังก็เป็นข่าวผ่านไปขอมอบเดมิตรายการทุกท่านที่กำลังติดตามฟัง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยู่ทาง Facebook ศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษาเฮาตื่มเนาะหรือผ่านได้จะฮู้ข้อมูลข่าวสารตื่มก็สามารถเข้าไปเบิ่งได้และปัจจุบันนี้ทางศูนย์ของพวกเฮาก็ได้มีการสร้าง TikTok ขึ้นมาให้บรรดาท่านนั้นได้ติดตามตื่มอีกช่องทางนึงเรื่องของสุขภาพก็สามารถกดเข้าไปที่ TikTok ได้เนาะ TikTok ก็สื่อศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษาเช่นเดียวกันขอขอบใจมาได้บรรดาท่านเนาะที่กดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันแน่เนาะเอาขอขอบใจมีรายการทุกๆท่านที่ให้การติดตามรายการวิทยุของพวกเฮาตลอดมาดำด้วยเนาะเอาท่านฟังตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการก่อนเด้อแล้วจึงค่อยมาฟังกันว่าพยาธิอหิวะหมู่แอฟริกาเป็นพยาธิอย่างกันแท้และมีความเสี่ยงติดต่อมาใส่คนเฮาหรือบ่เมื่อคนเฮากินหมูสามารถเป็นพยาธินี่ได้หรือบ่อย่าลืมติดตามฟังในระยะสุดท้ายจากทางรายการ

0: สงสัยเป็นพยาธิไข้ยุงลายต้องไปปิ้นปัวนำแพทย์ที่ห้องหมอท่านสามารถไปรับการปิ้นปัวได้ตามสถานที่บริการสาธารณสุขของรัฐเช่นห้องหมอศูนย์กลางมีห้องหมอมิตรภาพเศรษฐาธิราชมโหสถเมลเด็ก103กองทัพห้องหมอแขวงทั่วประเทศห้องหมอเมืองและห้องหมอสุมสนถ้าเป็นพยาธิไข้ยุงลายห้ามไปซื้อยามากินเองเพราะอาจทำให้อาการหุนแห้งขึ้นกว่าเก่าถ้าบ่ได้รับการปิ้นปัวอย่างถูกต้องและทันเวลามันอาจเป็นอันตรายและเสียชีวิตได้แพทย์พื้นบ้านหรือคลินิกเอกชนบ่แม่นบ่อนที่ปิ้นปัวพยาธิไข้ยุงลายได้เป็นพยาธิไข้ยุงลายมีผลเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของครอบครัว
1: เอาลุงดอนเจ้าเป็นหยังคือมานอนสั่นจังซี
2: ่ลุงเป็นใครหนาวสั่นแบบนี้มาหลายมื้อแล้วและก็มีเหงื่อออกผิดปกติและถอกท้องน้ำอีกตอนนี้ก็เมื่อยแห้งจักแม่นเป็นหยังบ่เศร้าจักเถื
1: ่อโอ้ลุงบ่แม่นลุงเป็นไข้มาลาเรียบ่ถ้าป้าไปดนลุงอาจตุ่ยได้ได้ลุง
2: โอ้มันคือหายแห้งแท้
0: แม่แล้วพยาธิไข้มาลาเรียแม่นพยาธิที่อันตรายหายแห้งเฮ็ดให้คนเฮาเสียชีวิตได้โดยเฉพาะแม่นประชาชนที่เฮ็ดเวียกพัวพันกับป่าประชากรเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายเช่นกรรมกรวิสาการขัวทางขุดค้นบ่อแหเคลื่อนไฟฟ้าในพื้นที่ที่ติดเชื้อไข้มาลาเรียรวมทั้งประชาชนที่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดสวนไปทำมาหากินล่าเนื้อหาของป่าอื่นๆที่มีความเสี่ยงต่อการถูกยุงก้นซี่กัดอย่าลืมพยาธิไข้มาลาเรียสามารถเฮ็ดให้เสียชีวิตได้ขอให้ทุกท่านใส่ใจเบิ่งแยงสุขภาพและป้องกันตัวเองแน่ใส่กำจัดพยาธินี้ให้ประสบผลสำเร็จในปี2030
3: ด้วยความห่วงใยใส่ใจสุขภาพจากศูนย์ไข้ยุงแมกาฟากและแมงไม่กรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขภาวะเป็นพิษจากเมทานอลเป็นภัยคุกคามสุขภาพระดับโลกทั่วทุกมุมโลกมีการเติมสารบางอย่างที่ผิดกฎหมายลงไปในเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเขาสามารถรับผู้กินหรือรสชาติของเมทานอลได้ในเครื่องดื่มเมทานอลจะค่อยๆทำลายอวัยวะในห่างไกลเทเลนอย12หา24ชั่วโมงหลังจากนั้นหรืออาจจะลนกว่านั้นจะเกิดมีอาการเจ็บหน้าเจ็บท้องหายใจไว้กว่าปกติและหากเมทานอลจะทำลายสมองได้หลายระดับหรือเฮ็ดให้การเบิ่งเห็นผิดปกติและตาบอดได้ดนไปก็จะเฮ็ดให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมโดยรวมท่านเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในลักษณะนี้บ่และมักมีอาการเหล้านี้หรือบ่มีภาวะเป็นพิษจากเมทานอลหรือบ่เมทานอลได้เฮ็ดให้คนเสียชีวิตไปแล้วหลายพันคนในทั่วโลกแต่ส่วนใหญ่บ่มีการรายงานอย่าปล่อยให้ตนเองตกเป็นเหยื่อของภาวะเป็นพิษจากเมทานอลเฝ้าไปพบแพทย์แต่มื้อนี้อาจช่วยชีวิตท่านได้
0: เจ้าท่านผู้ฟังก็มาถึงระยะสุดท้ายจากทางรายการมวลดีมีสุขกันแล้วสำหรับตอนท้ายนี้ขอฝากไว้มีรายการที่มีความกังวลต่อกับพยาธิอาฮีวาหมูแอฟริกาเนาะที่บรรดาท่านได้เห็นข่าวทาง Facebook บ่สิเห็นข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างสิมาในระยะหนึ่งแล้วสำหรับพยาธิอาฮีวาหมูแอฟริกาที่เกิดขึ้นอยู่ทางภาคเหนือของลาวเฮาเนาะซึ่งกระแม่นแล้วบรรดาท่านพยาธินี้ถือได้ว่าเป็นพยาธิที่เกิดนำซัดนั่นก็คือเกิดน้ำหมูเท่านั้นบรรดาท่านแม่นมีความหายแห้งเพราะว่ามันเป็นเชื้อไวรัสเนาะซึ่งก็ให้เกิดพยาธิในหมูเนาะบ่ว่าจะเป็นหมู่บ้านหมู่ป่าก็สามารถเป็นได้ซึ่งพยาธินี้บ่ติดต่อมาสู่คนและบ่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนั่นเองบรรดาท่านถ้าว่าเฮาได้รับซีนหมูเนาะกินซีนหมูที่มีเชื้อนอนโดยที่บ่ต้องใจก็บ่เป็นอันใดว่าซั่นซะฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญนี่ท่านผู้ฟังเฮาก็ควรฮู้ว่า พยาธินี่มันเป็นคือแนวใดเนาะมันจะเกิดขึ้นแต่กับหมูแต่ว่าคนเฮาจะนำมากินก็บ่เป็นอันตรายหยังแต่เลี่ยงไว้แม่นดีที่สุดนั่นเองเนาะฉะนั้นแล้วนี่สิ่งที่เฮาต้องระวังและควรฮู้นั่นก็คือพยาธินี่จะเกิดขึ้นกับหมูหมูก็จะมีอาการต่างๆเช่นว่าหมูจะตายแบบกระทันหันมีไข้สูงผิวหนังแห้งจังซี่อันนี้เป็นอาการในหมูเนาะบัดทานเนาะมีจุดซ้ำเลือดออกมาเป็นหอยซ้ำโดยเฉพาะนี่แม่นอยู่ที่หูท้องและก็ขาหลังของมันมีอาการทางระบบอื่นๆเช่นว่าการหายใจก็ยากบัดซะการหายใจก็ยากเนาะบัดทานพบได้ในทุกวัยอายุของหมูเด้อถ้าว่าเป็นหมูแม่ลูกอ่อนก็ติดได้หมูแม่ที่กำลังถือพาถ้าว่าถือพาอยู่ก็จะลูกได้เนาะการความอันตรายของมันก็แม่นเท่ากับห้อยส่วนห้อยได้บัดทานอันตรายที่เฮ็ดให้หมูสามารถตายได้เนาะอัตราการตายนี่ก็เท่ากับ 30 หา 1 ห้อยส่วนห้อยเพิ่นได้ถ้าว่าเป็นหมูน้อยนี่ก็จะมีอันตรายสูงกว่าเช่นเดียวกันแน่นอนพยาธินี่แม่นเกิดขึ้นกับหมูเนาะบัดทานเนาะแต่คนเฮาก็มีความกังวลว่าเมื่อเอาซิ่นเหล่านี้มากินจะเฮ็ดให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพได้หรือบ่ได้เนาะก็คือมโนภาพได้ว่าไปในเบื้องต้นว่ามันบ่เป็นอันตรายหยังเนาะแต่ก็แน่นอนแหละเฮาต้องหลีกเลี่ยงไว้สำหรับหมูที่มีเสื้อพยาธินี่ดังนั้นคนเฮาก็บ่ควรที่จะนำเอามากินเด็ดขาดผู้ที่ค้าผู้ที่ขายหรือผู้ที่เป็นผู้เลี้ยงก็บ่ควรที่จะนำเอาสัตว์ที่เหงาหรือตายนี่มาค่ามาคั่วมาขายเด็ดขาดน้องบรรดาทานเนาะเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสิ่งสำคัญนี่บรรดาทานมันทนต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นเวลาดุลเนาะเสื้อไวรัสนี่มีความทนทานสูงหลายว่าซั่นซะสามารถอยู่ในซี่นหมูที่แช่แข็งได้เป็นปีๆเลยและก็อยู่ในซี่นหมูแปรรูปเป็นต้นว่าไส้กรอกบ่แฮมบ่ส้มหมูบ่ที่บ่ได้ผ่านความร้อนสูงขนาดจะอยู่ได้หลายเดือนเด้อบรรดาทานเนาะฉะนั้นการติดต่อมันก็แม่นผ่านการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของหมูเองเนาะหมูต่อหมูฮะแหละการกินอาหารที่มีเศษอาหารที่ติดมามีเสื้อว่าซั่นซะติดกับเสื้อผ้ายานพาหนะของคนที่ไปเลี้ยงสิหรืออุปกรณ์ในฟาร์มก็สามารถเป็นพาหะหนึ่งในการส่งเสื้อให้กับหมูในคอกนั้นได้เนาะพยาธินี่บ่มีวัคซีนป้องกันบ่มียาปิ่นปัวนำฉะนั้นมันจึงมีความห้ายแห้งสูงเมื่อหมูนั้นมีการติดเสื้อเนาะบรรดาทานเนาะเอาจังได๋ก็แล้วแต่สำหรับคนเฮานี่จะเฮ็ดแนวใดในการป้องกันบ่ให้มีการติดเสื้อหรือว่าเป็นพยาธิอื่นที่มาจากหมูก็ควรที่จะกินซี่หมูที่สะอาดนะสุกดีบ่ให้เฮ็ดแบบสุกๆดิบๆกินว่าซั่นซะส้มหมูดิบนี่อันนี้ก็กินบ่ได้เนาะบรรดาท่านเนาะใส่กอกต่างๆก็ต้องนำมาทอดมานึ่งมาต้มมาจืนซะก่อนจึงค่อยกินเฮ็ดให้สุกเนาะฮู้จักแหล่งที่มาของซี่หมูพร้อมว่ามีความปลอดภัยแนวใดบ่จังซี่นะบรรดาท่านเพื่อจะได้มีความปลอดภัยเนาะดังนั้นถ้าว่าจะเฮ็ดแนวใดบ่ให้มีการติดเสื้อนำซี่หมูเนาะก็คือเฮาต้องมีเขียงที่ซอยซี่ดิบซอยซี่สุกต่างหากบ่ให้ใส่ปนกันเนาะต้องปรุงแต่งให้สุกดีห้อยส่วนห้อยอุณหภูมิก็แม่น70องศาขึ้นไปมีความร้อนเนาะมีเวลาหลายกว่า15นาทีในการปรุงให้สุกดีหรือว่าฮอด30นาทียิ่งเป็นการดีเลยสามารถที่จะฆ่าเสื้อพยาธิต่างๆในหมูได้เนาะก้อยหมูดิบลาบหมูดิบอันนี้บ่ให้กินเด็ดขาดเนาะคือมโนภาพได้เว้าไปว่าต้องเลือกซื้อซี่หมูจากแหล่งที่เชื่อถือได้แหล่งที่บ่มีพยาธิว่าซั่นซะอันนี้ก็เพื่อเฮ็ดแนวใดให้เฮามีความปลอดภัยหลายที่สุดเท่านั้นเนาะสิ่งสำคัญนี่บรรดาทานการปรุงแต่งอาหารทุกครั้งก่อนและหลังต้องมีการล้างทำความสะอาดภาชนะที่จะนำมาใส่เนาะบ่ว่าจะเป็นมีดเขียงผ้าถ้วยบ้วงจานซ้ำต่างๆต้องล้างให้สะอาดทุกครั้งที่มีการครัวในการเฮ็ดอยู่ครัวกินทุกอย่างเลยเนาะล้างมันล้างมือของตัวเองพร้อมล้างใส่สบู่ล้างใส่น้ำยาล้างจานเนาะเพื่อฆ่าเสื้อเสื้อไวรัสสามารถตายไปได้เนาะล้างออกไปได้ นี่เฮาก็จะปลอดภัยแล้วได้บรรดาทานเนาะเอาจังใดก็แล้วแต่บรรดาทานถ้าว่าหมูมีการติดเชื้อแน่นอนเพิ่นก็จะมีการฆ่าการทำลายทิ่มเฮ็ดให้ซี่หมูราคาแพงขึ้นราคาสูงขึ้นอาจจะซื้อได้หน่อยลงเนาะดังนั้นอันนี้ขอให้ทุกท่านมีสติระวังตัวแล้วก็บ่มีการแชร์ข่าวลวงข่าวลือต่างๆที่บ่มีมูลความจริงเนาะติดตามข่าวอย่างมีสติเด้อเอาล่ะท่านฟังเวลานาทีจากทางรายการก็หมดลงแล้วฝากไว้สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเราเนาะมนุภาพต้องจากลามีรายการไปแล้วเด้อเอาไว้พบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สบายดีวิธีใส่ยาจูดทูบจูดลายยุงจูดยาจูดทูบลายยุงเพื่อลายยุงหนีป้องกันบ่ให้ยุงมากัด

0: เป็นจังไหนกี้คือได้ยินว่าลูกเจ้าบ่สบายวะ
1: แม่นแล้วป้าหากออกหาหมอมาวานี่เกือบตายยังวะถ้าค่อยพาลูกไปหาหมอซะคนนี
0: ่เป็นหยังจึงเว้าจังซั่น
1: โอ้ยก็ย้อนว่าตอนลูกค่อยเป็นไข้ทะบิดบ่ฮู้ว่าเป็นไข้หยังค่อยพัดไปซื้อยามาให้กินไข้บ่เซาก็เลยหอบกันไปหาหมอท่านหมอบอกว่าเป็นไข้ยุงลายถ้าว่าไปซะอีกหน่อยนึงอาจตายได้เพิ่นยังบอกข้อยอีกว่าห้ามซื้อยามากินเองบ่ให้ใส่น้ำทะเลโดยลำพังเด็ดขาดต้องมีแพทย์หมอติดตามอย่างใกล้ชิดต้องไปห้องหมอหรือสุขศาลาเท่านั้นใด
0: ป้านั่นพุ่นหวาคันเส้นก็สิได้จื้อไว้ถ้าเป็นไข้ต้องไปห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้าน
1: แม่แล้วป้าอย่าถือเบาเด้ต้องได้บอกต่อๆกันไปจื้อไว้ให้ดีเป็นไข้อย่าซื้อยามากินเองเด็ดขาด
2: พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกเป็นพยาธิที่อันตรายห้ายแห่งบ่มียาปิ่นปัวเฉพาะมีแต่ปิ่นปัวตามอาการเท่านั้นดังนั้นเมื่อเป็นไข้ต้องไปห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านห้ามซื้อยามากินเองเด็ดขาดด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข
3: ความปลอดภัยของเด็กระมัดระวังบ่ให้ลูกน้อยเล่นออกนอกทางหรือยางข้ามทางตามลำพังควรใส่หมวกกันกระทบให้ตนเองและลูกทุกครั้งเวลาขี่รถจักรและหัดเข็มขัดนิรภัยหรือให้เด็กนั่งในตังสะโพกสำหรับเด็กเวลาขี่รถใหญ่บ่ควรให้เด็กนั่งหลังกระบะรถเด็ดขาดและเด็กน้อยที่มีอายุต่ำกว่า15ปีบ่ควรให้ขับรถจักรดูแลอย่างใกล้ชิดบ่ควรให้ลูกหลานไปเล่นน้ำในบ่อนที่มีความเสี่ยงรวมทั้งปกปิดอุปกรณ์บรรจุน้ำที่ใส่ในหูเพื่อป้องกันบ่ให้เด็กตกลงในน้ำหรือจมน้ำควรปกปิดปลั๊กเสียไฟหรือติดตั้งไว้ที่สูงเก็บเงียบสายไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ไกลจากมือเด็กเพื่อป้องกันไฟช็อตระวังอุบัติเหตุจากไฟไหม้น้ำร้อนลวกบ่ควรปล่อยให้ลูกน้อยเล่นใกล้หม้อต้มน้ำร้อนเตาน้ำร้อนเตาไฟถ้วยแกงและอื่นๆที่มีความร้อนระมัดระวังการกระทบที่ผ้าให้บาดเจ็บและอันตรายเช่นการล้มการตกการถึกต่ำการถึกทับและอื่นๆควรมีผู้ดูแลเด็กตลอดเวลาบ่ว่าจะอยู่ในเฮือนหรือนอกเฮือนควรเก็บเมียนของมีคมให้ไกลจากมือเด็กเช่นมีดผ้ามีดตัดเข็มและอื่นๆเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือมีบาดแผลควรเก็บเมียนยาปัวพยาธินำยาล้างจานหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเฮ็ดความสะอาดอยู่ในเฮือนไว้ในบ่อนสูงเพื่อบ่ให้เด็กน้อยจับบาดหรือลักกินได้ระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงกัดบ่ว่าจะอยู่ในเฮือนหรือนอกเฮือนโดยเฉพาะแมนหมาและแมวด้วยความห่วงใยจากห้องหมอเด็กและองค์การก้อยก้า

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นหันฟังข่าวเมืองโบแตนแขวงสิงห์บุรีจัดพิธีมอบหับโครงการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของชนบทในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศเมื่อบ่ดุลมานี้ที่บ้านตาลิงเมืองโบแตนโดยการเป็นประธานร่วมของทานบุญเดิมเสริมนภาห้องหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองโบแตนทานเสียงพินบุญมีอาภัยผู้ประสานงานโครงการและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านเสียงพินบุญมีอาภัยผู้ประสานงานโครงการได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของชุมชนในการปรับตัวต่อกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศบ้านตาลิงเมืองโบแตนแขวงสิงห์บุรีให้ฮู้ว่าโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ชุมชนมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าสงวนอยู่ขอบเขตต้นน้ำให้มีโอกาสขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นรวมไปถึงความหลากหลายทางด้านชีวะนานาพันธุ์พืชและสัตว์ในท้องถิ่นให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าและยืนยงตลอดไปโครงการนี้มันได้รับการสนับสนุนหลักจากกองทุนปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมโลกแผนงานโครงการขนาดน้อยประจำลาวโดยได้จัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในระยะเวลา18เดือนซึ่งเริ่มมาแต่ต้นเดือนมิถุนายน2025จุดประสงค์หลักของโครงการแม่นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ป่าแหล่งน้ำยกระดับความสามารถในการนำใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อผลประโยชน์ของชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนผ่านการจัดตั้งปฏิบัติโครงการสามารถดำเนินการโดยได้รับการร่วมมืออย่างพร้อมเพียงของภาครัฐองค์การจัดตั้งบ้านและชุมชนในการจัดตั้งปฏิบัติโดยมีเป้าหมายพื้นฐานและตอบสนองความห้องต้องการของชุมชนจนนำไปสู่มากผลแห่งความสำเร็จของโครงการจบข่าวสมภวันมวุษย์อ่าน
2: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
3: ลูกเอ๋ยแม่ยังเสื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดกินฮอดลูกเลย
2: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นครัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
4: ๆเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
2: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศ
4: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนมากันอีกครั้ง

0: เอายับขอมาพี่ไว้จังได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่มเด้คือเมื่อวานนี้นายบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักกันและเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
0: นี่ในบ้านขอถามแด่ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งนึงส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เธอหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

0: ให้เลือดคือให้ชีวิต
1: สบายดีไหมทักแฟนรายการทุกทาน
0: สบายดีไหมรายการที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่านพอถึงเวลา9โมงหา10โมงรายการเพื่อนมนุษยธรรมจากองค์การการแข่งขันลาว
1: เ
0: ดิ้งอาทิตย์พบกันเทื่อนึง
1: เ
0: นาะสบายดีที่เดียววัน
1: โอ้ยสบายดีโคชสมรา
0: ห่วยเกือบ 4-5 เดือนเนาะ
1: 3เดือน
0: 3เดือนบ่
1: แม่น3เดือนเต็มคิดฮอดมีทักแฟนรายการหลาย
0: ๆเจ้า
1: เกิดมื้อนี้ก็คือว่าแข็งแรงขึ้นหลายแล้ว
0: แม่นแล้วนะฟื้นฟูสุขภาพทางกายสําหรับทิดาวันดีใจเนาะที่ได้พบหน้าพบตาที่ห่างหายเสียงนี่จะว่า3เดือนเนาะที่บ่ได้พบหน้าบ่ได้การบ่ได้การกระทําหาอยู่ว่าทิดาวันไปทางใดทิดาวันไปทางใดเนาะ
1: แม่นบ่มีนักไปรายการคิดฮอด
0: แม่นก็คิดฮอดคือกันเนาะเอามื้อนี้ก็โอ้อากาศเย็นได้ทิดาวัน
1: ว่าเมื่อคืนนี้ฝนตก
0: แม่นบ่
1: ตกลิ้นแม่นแต่ว่าก็บ่แห้งหลายเพราะอากาศเย็นเย็นก็
0: เจ้าอันอากาศเย็นได้เพราะว่าสังเกตเบิ่งมาขึ้นว่ามันเดือน12ลาวแล้วซั่นเนาะ
1: เจ้า
0: เออสีเย็นๆว่าตื่นมาสัมผัสได้ก็ย้อนว่าฝนตกแด
1: แม่นแล้ว
0: เมื่อวานนี้ตกเมื่อคืนแต่เมื่อวานนี้
1: แม่น
0: เนาะจนฮอดเช้ามื้อนี้เพราะว่าเส้นทางบางเส้นยังเปียกยังชุ่มอยู่เด้
1: เจ้า
0: เอออ
1: ันนี้ก็แบบเป็นอากาศที่ว่าชุ่มเย็
0: น
1: เจ้าซึ่งว่าอาทิตย์นี้พวกเขาก็มีข่าวๆกันเคลื่อนไหวขององค์การกระแดงสัตว์ลาวนับแต่ศูนย์การกันฮอดท้องถิ่นแล้วมื้อนี้เขาก็มีนัดสัมภาษณ
0: ์
1: ท่านสมสุขสมสวัสดิ์หัวหน้าองค์การกระแดงแขวงหลวงน้ำทา
0: หลวงน้ำทา
1: เพิ่นจะมารายงานให้ฟังนี่แหละว่าสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ที่แขวงหลวงน้ำทานี่เป็นแนวใดและเพิ่นได้ให้การช่วยเหลือขึ้นแนวใดนี
0: ่
1: เจ้า
0: พอหลวงน้ำทานี่ก็โอ้เกิดขึ้นจังว่ากลัวมู่ได
1: ้แม่แล้ว
0: ทั้งอิดแม่นทั้งเสด็จบ่ตินดิ
1: บ่ตินแม่
0: เออบ่ตินบ่หาเนาะเขตทั้งพุ่นละเสด็จแล้วจีนอ้ามรวมลงมาบนจากภาพเป็นบ่ไหลลงมาจากห้านขายเครื่องของจากกาตาจากคุอีหยังและไหลไปกับน้ํา
1: แม่นแล้ว
0: เนาะรถที่กําลังจะข้ามสายแดนก็พลาดโทษพบความยุ่งยากทางก็ขาดอีกโอ้อันนี
1: ้อันนี้ก็แสดงความเสียใจกับผู้ที่ว่าเสียหายนี่นะบ่ว่าสิเป็นทั้งทรัพย์สินหรือว่าสิ่งของต่าง
0: ๆ
1: ซึ่งว่ากระแดงแขวงหลวงน้ําทานี่นะฮัจจ์บ่ผิดนี่ประมาณ 2-3 ปีก่อนก็ได้เกิดเหตุการณ์น้ําท่วม
0: แม่น
1: นักได
0: ้2024
1: แม่นแล้ว2024แล้วทางองค์การกระแดงสัตว์ลาวนี่ก็ได้ลงไปช่วยเหลือ
0: แม่น
1: เจ้าได้ไปมอบเป็นข้าวสารแล้วก็เป็นเงินสดหลายอย่างเจ้าเป็น

0: ช่วยเหลือขั้นพื้นฐานเจ้า
1: ปีนี้นี่คาดว่าสิมีแผนบ่เน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้วเพราะว่านี่เป็นหน้าที่ขององค์การกระทรวงแห่งชาติลาวเนาะที่ว่าต้องได้ลงไปช่วยเหลือ
1: เบื้องต้น
0: เจ้า
1: คำว่าเบื้องต้นทุกท่านเด้อของท่านว่าโอ้เงินข้อเสียหายเบิดหลังได้เงินแต่ล้านปลายกีบนี่วะ
0: อยากได้เงินคืน
1: อยากได้เงินคืน
0: จากองค์การกระทรวงแห่งชาติลาวบ่ได้เนาะเพราะว่าองค์การกระทรวงแห่งชาติลาวนี่มีหน้าที่ช่วยเหลือบรรเทาทุกเบื้องต้น
1: ถูกต้อง
0: จะเล่าให้ฟังเนาะก็คือองค์การกระทรวงแห่งชาติลาวนี่มี9หน้าเวียก
1: 9หน้าเวียก
0: 9หน้าเวียกนั้นคือ1เวียกงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้น
1: ครับ
0: ถ้าว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเนาะน้ำท่วมภัยพิบัติต่างๆองค์การกระทรวงแห่งชาติลาวนี่ก็จะได้กะเกี่ยมไปช่วยเหลือในเบื้องต้นบ่แม่นการทดแทนเนาะเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นเท่านั้นถ้าหลังจากที่ว่าฟื้นฟูชีวิตกลับเป็นอยู่แล้วหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนทางขั้นถึงเพิ่นแล้วเวียกงานที่2ก็คือเวียกงานปลุกระดมคนควรบริจาคเลือดและสนองเลือดที่ปลอดภัยหลายท่านนี่ถ้าเว้าถึงองค์การกระทรวงแห่งชาติลาวนี่จะนึกถึงแต่ว่าเวียกงานเลือดเท่านั้นแต่ว่าเวียกงานเลือดที่ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่บรรนอนในเก้าหน้าเวียกขององค์การกระแดงสัตว์ลาวเจ้าแล้วเวียกงานที่3ก็คือเวียกงานส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานค่ะสนับสนุนองค์การกระแดงสัตว์ลาวนี่ค่ะให้การสนองน้ำลิ้นวิทยาต่างๆนี่แหละคือเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างที่น้ำมันจะเปื้อนเป็นบ
1: ่
0: อแล้วก็มีทางเจียวซาทางองค์การกระแดงสัตว์ลาวนี่ค่ะลงไปให้น้ำสะอาดแล้วเวียกงานที่4ก็คือเวียกงานส่งเวียกงานกู้ภัยฉุกเฉินเวียกงานกู้ภัยฉุกเฉินแล้วก็เวียกงานปฐมพยาบาลแล้วก็เวียกงานพวกโฆษณาคนขวัญแรงขึ้นเวียกงานสร้างสัมพันธ์อาสาสมัครกาแดงกับเวียกงานพวกพันธุ์ของมือสากลอันนี้ก็คือก้าวหน้าเวียกขององค์การกาแดงแห่งชาติลาวดีว่าได้เคลื่อนไหวนี่แหละเจ้าก็คือเนี่ยเป็นหน้าที่ขององค์การกาแดงแห่งชาติลาวถ้าว่าเกิดเหตุไฟไหม้บ่อน้ำท่วมหรือว่าภัยพิบัติต่างๆนี่องค์การกาแดงชาติลาวต้องได
1: ้เข้าไปช่วย
0: แม่นแล้ว
1: ยืนมือไปช่วยสันสันเอาก็แจ้งบรรยากาศนิดหนึ่งเนาะสำหรับขอจีบว่าสุฟังเรื่องสุขภาพโคศกอดิศักดิ์ศิริวงศ
0: ์
1: ที
0: ่
1: ได้มาจัดรายการแล้วก็ที่มาบริจาคเลือดแล้วก็มาสันสนทนาเป็นผู้บริจาคเลือดเนาะก็ชี้แจงบรรยากาศในเรื่องย้อนระบบหัวใจหัวใจแล้วมีปัญหาเรื่องอุดตันเส้นเลือดได้เส้นเลือดขาดอีกได
0: ้เส้นเลือดขาดอุดตันเส้นเลือดโอ
1: ้ยนี่ว่าเฮงแต่ว่าเอาบทันก็คือว่าหอนแล้วเนาะก็ได้เฝ้าไปฮิปฮอนไปปีนปัวพบแพทย์หมอ
0: ตอนนี้
1: ออกจากของผ่าตัดแล้ว
0: แข็งแห้งดีแล้ว
1: แข็งแห้งแล้วก็เริ่มนี่ยังพบกลัวคนแจ้งมาวันเดี๋ยวนี้ฟื้นแล้วเด้อแข็งแห้งดีอยากน้ำอยากดื่มน้ำนะอยากล้ม
0: เพราะฉัน แล้ว
1: โอ้ยดีใจ
0: ดีใจได้ได้ยินข่าวดีว่าเพิ่นปลอดภัยแล้วก็ดีใจเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าก็เป็นโคศก
0: แม
1: ่เพิ่น
0: ก็มาสวยในจักรกะ
1: แต่ถ้าเป็นผู้สัมภาษณ
0: ์แม่หลายท่านที่ว่าอันติดตามรายการวิทยุเนาะน่าจะได้เห็นเพิ่นได้ยินเสียงเพิ่นนะ
1: เจ
0: ้า
1: แม่แล้วก็บางอาทิตย์แล้วนี่เนาะดังคานตอน
0: เรียนอยู่ห้องหมอ
1: แดงแต่นี่นี่มันอยู่ห้องหมอมหัศจรรย์ก็หลายคนถามมาได
0: ้
1: มีรายการแฟนรายการเดชปัวโคศกสุมาลาลง Facebook แจ้งให้รายการได้ทราบได้บางคนก็ถามข่าวเขามาโอ้เป็นยังแล้วก็ดีใจที่สุขภาพคุณผ่าตัดไปด้วยดี
0: ในเมื่อวานนี้เอาสุขภาพดีกว่าเนาะ
1: สุขภาพ
0: ค่าใช้จ่ายต่างๆกับยามัน
1: เจ้าเจ้าว่าปัญญานี่ขอเว้าเลยท่านหมอเพิ่นก็มาให้แห้งหล
0: ัง
1: การปิ่นปัวว่าบ่ทันก็คือว่าแหละบางคนนะถ้าว่าหัวใจก็ตัดในเส้นเลือดหรือว่าสมองแตกบางคนในล่มแล้วเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต
0: เอาทันเลย
1: นอนติดเสื้อติดเตียงนั่นมันจากเส้นเลือดฝอยแตกหรือว่าอุดตันในเส้นเลือดหัวใจการโลเลี่ยงทางกายบ่ได้ไปฟังแพทย์บ่ว่าโอ้ยนี่แหละฉันหันมาเบิ่งสุขภาพเบิ่งแง่สุขภาพดีกว่า
0: ถือว่าโคศกอดิศักดิ์นี่แม่นหมายความว่าก็เป็นความโชคดีแน่ก็แม่น
1: ถูกต้อง
0: ถ้าว่าเอาบ่ทันนี่ก็อย่าบ่อยากคิดภาพเลย
1: เพราะว่าเฮ็ดเวียกอยู่ยังอยู่ห้องการได้ตอนเรา
0: อยู่ห้องการ
1: เพราะว่าเวลาก็ประมาณ 15:00
0: นเจ้า
1: ก็โทรหาโคศกนี่แหละลงไปห้องหมอช่วยได้ก็มีเวียกได้ก็เลยให้ทั้งน้องสาวไปส่งห้องหมอ
0: เจ้า
1: ถ้าเอาบ่ทันแล้วยังลุกกันได้มาสมมุติว่าล่มอ่ะนะ
0: เจ้าโอ้บ่อยากคิดภาพเลย
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องปัญหาสุขภาพขอว่าให้ดึงเนาะให้บรรยากาศบางท่านที่ตามมาฟังรายการเป็นมันจะทําเพราะว่าโคศกอดิศักดิ์กับบริษัทรายการหลายเบื้อหลายคนที่ถามหาได้ว่าครับไปทางใด
0: เจ้า
1: แต่เป็นปวดสุขภาพตอนนี้กำลังฟื้นฟูร่างกายแล้วออกจากห้องผ่าตัดแล้ว
0: เจ้าก็ปลอดภัยเจ้า
1: เจ้าเกี่ยวมาถึงเรื่องเพื่อนมาแสดงกับพวกเขา
0: เจ้า
1: วันนี้ก็จะนำเสนอโดยเฉพาะเรื่องการเคลื่อนไหวเด้อเนาะก็ในระยะผ่านมานี่มีวันสำคัญตื่นมีได้นี่ที่เดา
0: แม่นแล้วซึ่งว่าระยะนี้ก็คือวันชาติเวียดนาม
1: เวียดนาม
0: ครบรอบ81ปีก็คือวันที่2กันยาปี2545ค่ะวันที่2กันยาปี2026
1: เ
0: จ้าและก็สมเชยในวันสร้างตั้งการทูตลาวเวียดนามอีกได้ครบรอบ64ปี
1: แม่นแล้ว
0: อันนี้ก็เป็นวันสำคัญต่างๆก็เป็นการที่ว่าเอิ้นว่าเสื่อเหลื่อมฉลองเลยเน
1: า
0: ะเจ้า
1: เลยจะนำเสนอหน่อยนึงประวัติเครื่องหมายกระแดงเป็นมาคือเดี๋ยวใด
0: เจ้า
1: บางท่านก็บ่ฮู้เนาะ
0: เมื่อนี้พ
1: วกเรา
0: เจ้าบางท่านกับซีฮู้แล้ว
1: ออ
0: บางท่านกับซีบะฮู้เนาะโดยเฉพาะเป็นเครื่องหมายขององค์การกระแดงหรือว่าองค์การกระแดง
1: กาไม้บวกนี่
0: แม่นแล้ว
1: กากบาทนี่
0: แม่นแล้วใดเนาะบางท่านก็ยังบ่เข้าใจบางท่านกับฮู้แล้วเจ้า
1: เครื่องหมายกระแดงนี่ได้เกิดขึ้นแต่ปีได้162ปีแล้ว
0: เจ้า
1: เนาะนับแต่ปี1864บ่แหละถูกต้อง
0: เจ้า
1: อยู่กองประชุมการทูตที่เขาร่วมโดยรัฐบาลต่างๆนี้แต่ละประเทศได้รับรองเอาสนธิสัญญาเจนีวาที่เธอทําอิฐ
0: เจ้า
1: ในกองประชุมโดยตกลงครับรองเอาเครื่องใหม่ที่เป็นกลางเห็นได้ชัดเจนสามารถนําใช้ในสนามพบเนาะเพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และก็สิ่งอำนวยความสะดวกดังนั้นทางกองประชุมจึงได้เลือกเอากากบาทสีแดงถึ
0: ง
1: พ
0: ื
1: ้นสีขาวนี้เนาะที่ปิ้นกับทุงประเทศสวิตเซอร์แลนด์บ่
0: เจ้า
1: เพื่อระลึกถึงท่านอังรีดูยังผู้ก่อตั้งคณะกรรมการกระแดงสากล
0: เจ้า
1: พร้อมนั้นยังเป็นสัญลักษณ์ที่เฮ็ดให้ได้ง่ายที่เห็นได้ง่าย
0: เห็นได้ง่าย
1: และสามารถทําฮู้ได้ระยะไกลตึมอีกเนื่องจากว่าเป็นสีที่มันเด่นส
0: ีแดง
1: เกิดจากนะจ๊ะ
0: เจ้า
1: ตกมาในปี1929เกิดสงครามระหว่างรัสเซียและตุรกีจักรพรรดิออตโตมันได้รับรองเอากาซีวงเดือนแดงเป็นเครื่องหมายปกป้อง
0: เจ้า
1: เนาะให้แก่อาสาสมัครที่รับใช้ในสงคราม
0: เจ้า
1: แต่กระบาดแดงก็ยังรับรู้และเคารพได้ถึงนําใช้อยู
0: ่เจ้า
1: การนําใช้เครื่องหมายซีกวงเดือนแดงบ่ได้เกี่ยวข้องกับการเชื่อถือหรือว่าศาสนาในปี2005บรรดารัฐบาลจึงได้รับรองเอาเครื่องหมายปกป้องกันเพิ่มเติมอีกก
0: ็
1: คือเครื่องหมายกีบแก้วแดงเพื่อให้เป็นประเทศที่บ่นําใช้2เครื่องหมายทั้ง2นี้ปัจจุบันมีประเทศอิสราเอลเนาะ
0: เจ้า
1: เท่านั้นที่นําใช้แต่นําใช้เฉพาะในเวทีสากลเท่านั้นป
0: ั
1: จจุบันนี้มีกาแดงและซีกวงเดือนแดงสากลทั้งหมดทั่วโลก191ประเทศที่นําใช้ทั้ง3เครื่องหมายนี้
0: เจ้าซึ่งว่าจุดประสงค์และการนําใช้เครื่องหมายนี้ก็คือ1แม่นใช้เพื่อปกป้องในเวลาที่ว่าเกิดข้อขัดแย้งทางด้านกําลังประกอบอาวุธหรือว่าสงครามเป็นเครื่องหมายที่มีขนาดใหญ
1: ่เจ้า
0: ปกถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุสงครามใหญ่ขึ้นเพิ่นจะเอาเป็นเขาเอิ้นว่าเอาผ้าปกแล้วเป็นเครื่องหมายกระแดงศัตรูบ่สามารถทำลายได
1: ้
0: เพราะว่าอันนี้เป็นเครื่องหมายมนุษยธรรมถ้าว่าเจ้าทำลายนี่จะผิดกฎหมายมนุษยธรรมสากลเจ้าและจุดประสงค์ที่2ก็คือใช้เพื่อซี่บอกเนาะในเวลาเกิดมีสันติภาพตัวอย่างว่าธีรวันใส่เสื้ออยู่นี่เครื่องหมายกระแดงก็คือพนักงานกระแดงหรืออาสาสมัครกระแดงถ้าว่าติดอยู่รถก็เป็น
1: ฮู้รถบ่
0: แม่นฮู้ว่ารถกระแดง
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเครื่องอันจุดประสงค์ในการนําใช้ก็คือมี2จุดประสงค์เท่านั้นเพื่อปกป้องและซี่บอกเจ้า
1: เนาะอันนั้นก็เป็นเครื่องหมายที่พวกเขานําเสนอบางคนบ่เข้าใจเน
0: า
1: ะ
0: แม่นและสําหรับองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเฮานี่จะมีเครื่องหมายที่เป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือกากบาทสีแดงและเทิงพื้นสีขาวทางด้านเทิงเขียนว่าองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเจ้าและทางด้านลุมจะเขียนด้วยภาษาฝรั่งว่ากอกลู่ลาวเจ้าและอันอ้อมด้วยวงมนสีแดงเป็นสัญลักษณ์เฉพาะการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การกระแดงสัตว์ร้ายว่าเคลื่อนไหวเวียกงานมนุษยธรร
1: ม
0: บางท่านนี่จะบ่เข้าใจปานใดเนาะที่ว่าเป็นเครื่องหมายเป็นไม้กางเขนน
1: ี่แม่น
0: อันนี้มันเป็น
1: กากบาทเนาะ
0: แม่นเป็นประวัติที่ไปที่มาในการนําใช้เครื่องหมายขององค์การกระแดงหรือว่าอันกระแดงก็คือมี3เครื่องหมาย1แม่นกากบาทแดง2แม่นซีกวงนันแดง3แม่นกีบแก้วแดงทั้ง3เครื่องหมายนี้แม่นสัญลักษณ์ของมนุษยธรร
1: ม
0: หรือว่ากาแดงถึงว่าซื้อสิแตกต่างกันเครื่องหมายสิแตกต่างกันแต่ว่าให้เข้าใจว่าอันนี้ก็คือเวียกงานมนุษยธรรมเวียกงานกาแดงเนาะ
1: ถูกต้องเนาะ
0: เจ้า
1: อันนั้นก็แม่นบางท่านที่เข้าใจว่าโอ้มีแต่ประเทศลาวนี่บ่บางคนมีแต่กากบาทเฮา
0: เจ้า
1: ทั่วโลกเลยทุกท่านใน191ทั่วโลกที่ใช้สัญลักษณ์นี
0: ้แล้ว
1: นั้นก็แม่นเป็นความรู้พื้นฐานเนาะให้แก่เวรการบางท่านก็สิได้ฟังผ่านมาแล้ว
0: ก็
1: จะบ่ได้ฟังและก่อนที่พักฟังเพลงนั้นขอเว้าขึ้นไปเพราะว่าเห็นภาพที่ทั้งท่านสิงห์เมโดราชเน
0: า
1: ะอดีตของประธานคณะกรรมการประธานกระแดงชาติลาวของพวกเขานี้เพิ่นเอาภาพมันขึ้นเตือนสติว่าระยะนั้นไปช่วยเหลือแล้วตกก็บ่ตกผู้นะ
0: ธีรวันกับเป็นผู้นึงที่ได้เหตุการณ
1: ์
0: อาจจะเล่าให้ฟังแต่เป็นภาพที่ว่าธีรวันจื้อบ่ลืมแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่แบบอันโหดร้ายก็คือในระยะนั้นแม่น
1: ปี
0: 2018
1: แบบนี้แหละ
0: ปี2018ท้ายเดือน8หาจื้อบ่ผิดเพราะว่าจะได้เกี่ยมเครื่องไปช่วยเหลืออยู่เมืองเหี่ยมแล้วในระยะนั้นมันฝนตกเป็นทิศแล้วมื้อนั้นเป็นมื้อสุดท้ายของฝนแล้วก็ขี่ไปเนาะที่ดวันก็บ่เข้าใจว่าเป็นย่างโซเฟอร์คือจอดรถเวลาขี่ไปที่แท้แล้วแม่นเพิ่นสังเกตเบิ่งว่าดินสิสไลด์ใส่บ่แล้วมื้อนั้นขี่ไปเนี่ย ธีรวัฒน์นางยืนรถแล้วเห็นแบบเป็นดำๆไหลลงมา
1: โอ้โ
0: บรอด3วินาที
1: ฟ้าเลยมา
0: ธีรวัฒน์แบบบ่เคยแบบคิดว่าแบบบ่รอดแล้วในตอนนั้น
1: คือเป็นความฝันป่ะ
0: แมนแล้วจังเป็นจังหมุนเป็นจังหมุนเพราะว่าในตอนนั้นอันแบบบ่ฮู้สิเฮ็ดจังได๋เลยก็คือติดอยู่หั่น11:00 น.สวยจนฮอด 5:00 น.แล้วบ่มีใครสามารถเข้ามาช่วยได้แล้วบ่มีใครสามารถเข้ามาช่วยได้แล้วก็เลยทานสิ่งมโนเมโนรานี่เพิ่นก็ได้ตัดสินใจว่าสั้นกับเก็บเครื่องที่ว่าสำคัญเดิน
1: อ
0: ันก็เดินหน้าไปก่อนไปหาที่
1: บ
0: ้
1: าน
0: บอนผักบอนเซาก็เลยโชคดีที่ว่ามีเห
1: ร
0: ียญเงินของในบ้าน
1: กี่กิโลจากจุดเกิดเหตุไป
0: ห้าสิบไม่ค่ะห้ากิโลห้าประมาณห้าสิบกิโลประมาณนี้
1: ห้าสิบกิโลป้าทุ่งยางอะไรทุก
0: ท่านยางไม่ได้ยางธรรมดาเพราะยางแปลว่าดินต้องในขามดินที่ว่าสไลด์มันขึ้นสูงนึงนะ
1: ป้าทุ่
0: งและอันนี้ก็เป็นเหวและอันนี้ก็เป็นดิน
1: เ
0: ฮาต้องไว้ตอนนั้นถ้าว่าเฮาบ่ไว
1: ้สไลด์ลง
0: สไลด์ลงแต่ดินมาแบบเหตุการณ์ตอนนั้นแบบเป็นจือบ่ลืม
1: จือบ่ลืมนาทีชีวิตคือเพิ่นว่า
0: แม่แล้ว
1: เพราะว่าเห็นภาพที่มันก็เคยเล่ามาตลอดยามฟ้ายามฝนเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นพอดีไปเห็นข้อความทั้งท่านสิ่งมีโดนหักขึ้นๆนั่นน่ะเป็นภาพฝังจิตใจได
0: ้ฝังจิตใจแล้วก็เป็นจังบุญเพิ่นว่าในเขตนั้นน่ะเกิดอุบัติเหตุน่ะบ่ค่อยรอดทางประชาชนบ้านนั้น
1: แม่น
0: แม่นอันนี้เฮารอดทั้งคนและเครื่องก็บ่เสียหายก็เป็นจังบุญอันนี้ก็เป็นจังบุญที่ว่า
1: เฮาย้อนมาเสี่ยวเครื่องไปเฮ็ดบุญแน่ท
0: ํา
1: ไมจะไปช่วยเหลือประชาชน
0: แม่นจะไปช่วย
1: ที
0: ่มันเฮีย
1: บแม่นโอ้เบิ่งจัก
0: อยู่บ้านยอดเลี้ยง
1: ซื้ออ
0: ยู่เมือง
1: บ่ทุกประเทศน่ะ
0: เมืองคําบ้านยอดเลี้ยง
1: อ๋อ
0: เฮาก็ไปขอผักเซาอยู่ที่บ้านยอดเลี้ยงได้
1: ซะแสดงเสียขวาง
0: เสียแดงเสียขวางละหาหัวพัน
1: อ้าวเมืองคํา
0: แล้วใกล้สิฮอดแล้ว
1: ใกล้สิฮอดแล้วแม่นโอ้ทุกท่านเนาะอันนี้แหละธรรมชาติก็บ่ดีนี่แหละยามนี่แหละยามฟ้ายามฝนนี่แหละไล่เลี้ยงกันนี่แหละ
0: แม่น
1: ค่ะเนาะเพราะว่าช่วงวันที่8แล้วสิจื้อได้เนาะ
0: จื้อได้
1: จื้อได้เหตุการณ์น้ําหลายน้ําขึ้นน้ํางืมทุกๆแม่น้ําในทั่วประเทศเรียกว่าขึ้นหลาย
0: อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ว่ากันที่ว่าเสี่ยงแต่ว่าก็มีทีมงานที่ว่าเพิ่นไปเคยไปช่วยเหลือนี่ครับเจอเหตุการณ์เสี่ยงคือกันแล้วเกือบตกเหวก็มี
1: เนาะจื้อได้เนาะเพราะว่าปีนั้นพอสมมุติว่าไปฝึกผมอยู่จีนบ่3อาทิตย์เด้เพราะว่าเบิ่งได้ติดตามข่าวทางสื่อออนไลน
0: ์
1: ว่าน้ํางืมมันน่ะขึ้นจนจุกหัวนี่ปีนั้นสมัย18ป๊าด
0: ถูกท้ายหลายตอนนั้นน่ะ
1: เออเป็นธรรมชาติเน
0: า
1: ะ
0: ก็อยากฝากเตือนนี่แหละท่านใดที่ว่าจะเดินทางในระยะหน้าฝนนี
1: ่
0: ก็อยากให้ติดตามสภาพดินฟ้าอากาศถ้าว่ามันบ่จําเป็นอีหลีก็บ่อยากให้เดินทางอะไรโคกสมลา
1: อ
0: ันมันเอาชีวิตไว้ก่อนนั่นแหละเจ้า
1: เน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ก็ฝากเตือน
1: เอออันนี้ก็เป็นฝากไว้เนาะยามฝ่ายามฝนคือพวกเขาได้แจ้งไป
0: แม่แล้ว
1: เอ้าสิพักฟังเพลงก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่ระยะต่อไป
0: ถ
1: ้าฟังการเคลื่อนไหวว่า1อาทิตย์พวกเขาได้ไปเคลื่อนไหวอยู่ทั้งหลายแดนของทุกประเทศจะให้ทานได้พักฟังเพลงก่อน
0: เจ้า

0: มิไซ
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาดุนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮากับมาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจํานวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมื้อนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจํานวนหลายได
1: ้
0: บางมื้อก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าค่อยควรมาบริจาคเลือดได
0: ้
1: และเห็นได้ถึงความสําคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
1: 40ละ
0: เ
1: ฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการเพื่อนมนุษยธรรมจากองค์การแห่งชาติลาว
3: เจ้า
2: เนาะฝากเสียงเพลงไปให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายอารมณ์บางทางก็สิอยู่เฮือนสารเด้
3: อ
2: ส
3: ิ
2: อนามัยเด้ทําความสะอาด
3: แ
2: ล้วว่าเก็บจัดแจงเครื่องของเก็บไปการเด
3: ้
2: เออลูกก็สิไปโรงเรียนเด้ทั้งเครื่องพ่อเครื่องแม
3: ่บางทางก็สิบางทางก็จะนอนพักผ่อน
2: พักผ่อน
3: เพราะว่าอากาศดีแล้วมื้อนี้ฟ้าบดบางทางก็จะแต่งอันอยู่ครัวก
2: ิน
3: แซ่บเนาะกับครอบครัวเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อผักแล้วก็มื้อเกี่ยมที่จะไปเวียงมื้ออื่น
2: แม่นแล้ว
3: เจ้า
2: เอาบัดนี้มาฟังการเคลื่อนไหวโอ้ควรสิฟังการเคลื่อนไหวขอตอบแห่งใจบริการออนไลน์ก่อนเนาะสบายดีเด้อท่านอุดรเด้อ
3: สบายดี
2: เออท่านบุญถนอมพิลาวันประธานรถแท็กซี่
3: มีทักแฟนรายการใหม่วันนี
2: ้เ
3: พราะตอนนั้นมันผู้เกามีเอ็นล้ำแซงเมฆ
2: แล้
3: วแล้วก็น้องสาวล่าหลายทานนะคะทานนางคำตุ้ย
2: เจ้าถ้าว่าจะไปใช้แท็กซี่เพิ่นอยู่ทั้งสนามบินด้วยท่านบุญธนมพิรวัลประธานแท็กซี่ไร
3: ประธานแท็กซ
2: ี่เพราะว่าก็ได้สัมภาษณ์เพิ่นในรายการขี่ปลอดภัยขอบใจเด้อติดตามรายการเนาะขอบใจท่านนางชุดใจขอบใจท่านนางบัวขาวเพิ่นก็ติดตามรับชมผ่านเพจ Facebookออนไลน์พวกเขาอยู่ในตัวนี
3: ้
2: บัดนี้มาฟังการเคลื่อนไหวใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาสำหรับยุทธศาสตร์ศูนย์กลางของพวกเขานี้ในอาทิตย์ที่ผ่านมาทางภาคส่วนต่างๆได้มามอบเครื่องอุปโภคบริโภคโดยบริษัทแม็กซินลาวจำกัดนี้มอบน้ำดื่มห้อยแพ็คมีไว้78แพ็คและปากกระป๋อง 1,100 กระป๋องมูลค่า 1,123 ล้านกีบบริษัทไซเจริญขนส่งมอบมีไว้30แพ็ค
3: โจ๊ก
2: กระป๋องนี้30แพ็คปลากระป๋อง10แพ็คมูลค่า6ล้านกีบและบริษัทอิซูซุลาวบริการหม้อน้ำดื่มห้อยแพ็คมูลค่า3ล้านกว่ากีบบริษัท
3: ท
2: ่องเที่ยวรีแพ
3: ร
2: ์จำกัดมอบมีไว้นี่10แพ็คปลากระป๋อง10แพ็คมูลค่า2ล้านกีบ
3: โอ้ยแสดงความ
2: สมเชยเด้ออัน
3: นี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมห้างห้าบริษัทต่างๆนี่ก็เป็นตัวอย่างเนาะก็เป็นการช่วยเหลือสังคมเพราะว่าถ้าว่าพวกเขาบ่ช่วยกันในสังคมแล้วมันไผจะช่วยเพราะว่าองค์การกระแดงสัตว์แล้วเป็นขั้วต่
2: อ
3: ให้คนที่ว่าทุกข์ยากขาดเกินหรือว่าประสบภัยพิบัติเนาะในการช่วยเหลือ
2: แม่นแล้วยังอยู่ศูนย์กลางเนาะสำหรับต้นอาทิตย์ผ่านมานี้ท่านคำละวันจันทละวันประธานองค์การกระแดงสัตว์ลาวได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนางคลองคณิตนี
3: ้เจ้า
2: จักเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่ท่านมาเยี่ยมยามและคำนับพบปะปรึกษาหรือในครั้งนี้ทั้งท่านประธานองค์การกระแดงสัตว์ลาวก็ได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นที่ราคาสูงต่อการเยี่ยมยามของท่านเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสปป.ลาวทั้งสองฝ่ายก็ได้ร่วมกันปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทิศทางในการส่งเสริมการร่วมมือสองฝ่ายโดยเฉพาะแล้วมันการเพิ่มทวีเวียกงานกระแดงลาวนี้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติเวียกงานปลุกระดมบริจาคเลือดและการพัฒนาทางแห่งของบุคลากรในเวียกงานการแพทย์และเวียกงานอื่นๆอีกเพื่อเสริมสร้างความหัดแน่นใสพ่อพันธุ์สัมพันธ์มิตรภาพการร่วมมือกับบรรดากระแดงแขวงที่มีเสด็จติดจอดกัน
3: เจ้าและจากกระแดงศูนย์กลางเขาก็ลงมาที่แขวงสารวันทางภาคใต้เขาก็คือในอาทิตย์ผ่านมาองค์การกระแดงแขวงสารวันได้มอบเครื่องเต่าไฟฟ้าประหยัดจำนวน 1,200 เครื่อง
2: โอ้สมเชย
3: มูลค่า 16,500 ดอลลาร
2: ์
3: เพื่อไปช่วยเหลือประชาชน10บ้านอยู่เมืองสารวันแขวงสารวัน
2: โอ้ยสมเชย
3: เลยเป็นเต่าประหยัด
2: เต่าประหยัด
3: แม่แล้ว
2: ไปเสียงขวางบ่นี่
3: เจ้า
2: เสียงขวางนี้ในกลางอาทิตย์นี้องค์การกระแดงแขวงเสียงขวางก็ได้ลงช่วยเหลือบรรเทาทุกข์สุขเสริญ ให้แก่ครอบครัวที่ถูกไฟไหม้น
3: ี
2: ้อยู่บ้านหนองน้ำเมืองคูนแขวงเสียงขวางเครื่องที่นำไปมอบช่วยเหลือในครั้งนี้ก็แม่นเครื่องเซ็กโคเฮือนเครื่องนุ่งห่มที่จำเป็นรวมมูลค่า2,000,000 กีบ
3: เจ้าและก็มาต่อที่แขวงเวียงจันทน์ในกลางอาทิตย์ผ่านมาองค์การกระแดงแขวงเวียงจันทน์ได้มอบเต่าประหยัดเต่าไฟฟ้าประหยัดนี่จำนวน 6,900 หน่วยและก็มูลค่า 94,000 ห่า 94,530 ดอลลาร์ให้แก่ประชาชนอยู่เมืองโพนหงจำนวน40บ้าน มี 5,200 ครอบครัวและอยู่เมืองทุรคมจำนวน9บ้านมี 1,695 ครอบครัว
2: โอ้
3: เจ้า
2: อันนี้ก็ชมเชยเนาะเตาไฟประหยัดอันนี้ก็เป็นการแก้ไขให้ประชาชนเนาะโดยเฉพาะแล้วนี่แหละเรื่องการนำใช้ชีวิตประจำวันแต่งอยู่ขัวกิน
3: เจ้า
2: ให้ต่างๆก็ต้องได้ใช้ไฟดิอันนี้มันเตาประหยัดซะ
3: แม่นแล้ว
2: อันนี้มันถือประชาชนเป็นกกกับว่าได
3: ้
2: โดยเฉพาะแล้วพรรครัฐเฮายังได้ความสำคัญการช่วยเหลือประชาชน
3: และ
2: โดยเฉพาะแล้วมันนี่แหละเรื่องไฟนี่แหละเรื่องเตาไฟสัมพันธ์มาบอกคนนี่ใช้เตาไฟฟ้าตัวอย่างว่าโอ้ค่าไฟมาเบิ่งราคาไฟละอย่างห้วยจากวันหนาวได้บ
3: ่ล่ะ
2: อากาศฮ้อนกันหนาวได้บ่ซั
3: ่
2: นราคามันหลายมันแพงดิเนาะอันนี้ก็ชมเชย
3: เป็นการประหยัดไฟฟ้าเนาะ
2: ช่วยเหลือจากพรรครัฐเฮาเพื่อเห็นในความสำคัญของประชาชนอยู่เขตทางไกลชกลีกแด
3: เจ้า
2: เอาพักตึบอีกแล้วจะมาที่มาฟังการสัมภาษณ์ท่านสมสุขสุขสวัสดิ์หัวหน้าองค์การกระแดงแขวงหลวงน้ำท่าตอนในการช่วยเหลือเป็นยังไงอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำท่าโดยเฉพาะในปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติพันหมานี้จะให้ท่านได้พักฟังเพลงก่อนและจะมาจึงกลับเข้าสู่รายการเพื่อนมนุษยธรรม

0: ิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เนาะ
1: อืมว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
0: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
1: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
0: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
1: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
0: ้โอ
1: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
0: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
2: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง
3: ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการเพื่อนมนุษยธรรมจากองค์การกระดกชาติลาวอีกท่านนึงก็เชิญชวนทุกท่านเด้อการบริจาคเลือดเลือดนี่บ่เพียงพอได
4: ้แม่นแล้ว
3: เนาะ
4: อันบางท่านนี่ยังบ่เคยบริจาคเลือด
3: เ
4: นาะอยากให้ที่เชิญชวนนี่แหละถ้าท่านมีเงินไขเพียงพอเนาะน้ำหนักเพียงพอเนาะ45กิโลขึ้นไปแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากให้ไปบริจาคเลือดช่วยเหลือสังคมนํากัน
3: แม่น
4: เพราะว่าเลือดบ่มีโรงงานผลิ
3: ต
4: นอกจากคนให้คนเท่านั้นอยากให้แบบว่ามีนักแฟนรายการอยากให้แบบไปบริจาคเลือดน้ำกันแล้วบางท่านนี่ว่าบริจาคไปแล้วก็ปัจจัยเอาเลือดแล้วบ่มี
3: อ
4: ยากให้เข้าใจน้ำกันว่าเลือดนะมีคนเจ็บไป
3: รถ
4: ค่ะรถค่ะทุกวินาทีทุกวินาทีและมันก็มีคนสวยโอกาสได้เขาชกสมา
3: แล้ว
4: บางคนสวยโอกาสไปนางท่าเลือดไปตัวว่าสิไปให้ขอเลือดน้ำเจ้าเห็นเจ้าไปบริจาคแล้วไปขอว่าช่วยเหลือคอยแน่ไปบริจาคให้พี่น้องคอยแน่หลังจากจะบริจาคแล้วเขาเอาเลือดตอนนั้นไปขายกันนี
3: ้
4: เนาะอันนี้ก็เป็นเขาเอิ้นว่าสวยไส้โอกาสอยากให้มันมีสติระวังน้ำกันแหละเจ้า
3: เดี๋ยวนี้นี่คือว่าแหละผ่านมาพวกเขาก็ได้สัมภาษณ์เนาะว่าเรื่องการขายเลือดต่างๆนะถ้าว่าพบเห็นขอให้มาแจ้งพวกเขาส่งข้อมูลมาเล่นการพวกเขาได
4: ้
3: หรือว่าถ่ายภาพมาโอ้ผู้นี้เด
4: ้อให้มีหลักฐาน
3: มีหลักฐานเนาะเพื่อจะได้เอาผิดนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่มันกระทบมาที่ทางสถาบันเลือด
4: แม่นแล้ว
3: ว่าสถาบันเลือดนี่ขายเลือดแนวนั้นแนวนี้บ่มีเด็ดขาดทุกการแม่นบุคคลสวยโอกาส
4: แม่นแล้ว
3: เนาะเอาเลือดไปว่าวะไปขายต่อแล้ว
4: แม่นแล้ว
3: เอิ้นเท่าใดก็เอิ้นแล้วบางคนห่วยเลือดบ่มีในทางกายอยากให้ช่วยพี่น้องนี
4: ่
3: ก็ต้องได้จําเป็นต้องได้เอาแล้วก็มากระทบว่าสูญเลือดสถาบันเลือดขายเลือดบ่มีบ่มีตกกันมีแต่ขอให้แจ้งกับพวกเขาแล้วก็ถ่ายรูปมาแล้วมีหลักฐานไม่พวกเขารถ
4: แม่น
3: เนาะเอาตอนนี้ทั้ง
4: ท่านสมสุขสมสวัสดิ์หัวหน้าการกระแดงแขวงหลวงน้ำท้าอยู่ในสายแล้วเจ้า
3: เจ้าสบายดีท่านสมสุข
5: สบายด
4: ี
3: จ้าโอ้รบกวนท่านหลายๆเด้อ
5: เ
3: ดี๋ยวในมือพักเนาะ
4: อากาศอยู่ร้อนท้าเป็นยังไงเนาะ
5: เมื่อนี้แท้ฝนบ่ตกแต่กับฟ้าบ่แดดเป็นคึมๆมาอย
3: ู่อือ
4: จ้าคือจัดเลยเนาะอยู่นครหลวง
3: เจ้าเจ้า
4: ท่านสมชุกสมทวัฒน์เนี่ยเคยสัมภาษณ์ตั้งแต่
3: หลายเทื่อแล้ว
4: หลายปี
3: หลายปีแล้ว
4: หลายปีแล้วจ้ามาพ่อกันอีกท่านนึง
3: บัดนี้กับท่านเว้าสู่ฟังเด้ว่าเป็นยังได้สภาพน้ำท่วมในระยะผ่านมาเนาะก็เป็นบริเวณกว้างอีกเนาะอยู่ทั้งเทศบาลแดในนอกเมืองแดแขวงน้ำพากับพวกเขาเป็นจังได๋ทันเว้าสู่ฟังได้ว่าเหตุการณ์สภาพน้ำท่วมและหยังผ่านมานี่
5: เจ้าปีนี้ก็ถือว่ามาลั่นจับ2024มาฮอดปีนี้เนาะคือในช่วงวันที่29-30สิงหาคม2026นี้
3: จ้ะ
5: ก็มีฝนตกหลายคือ9นะ
3: โ
5: อโดยเฉพาะแมนยูเคสบทเต้นนั้น
4: เจ้า
5: เคสหัวน้ำท่า
3: ส
5: องบอลนี
3: ่
5: จึงเหตุไทยน้ำมันไหลเติมขึ้นสูงเป็นประเภทน้ำไหลสูง
3: โอ้
4: น้ำไหลสู
5: งสูงหลายจึงมาว่าท่วมหลายกว่ามูเหตุไทยเกิดน้ำท่วมหลายอ่ะนะ
4: เจ้า
3: เจ้า
5: แพร่ลากจนหอดทั้ง5เมืองของแขวงหลวงน้ำท่า
3: โอ้ห้าเมือง
4: ห้าเมือง
5: แต่ว่าเมืองที่ท่วมหลายกว่ามู่ก็มันเมืองหลวงน้ำท่าคือเก้า
4: โอ
5: ้มีฮอต41บาน 3,157 ครัวเรือน
4: เจ้า
5: เคสที่ได้รับผลกระทบหลายที่สุดมันเคสบอดเต้นกับเคสเทศบาลเมืองหลวงน้ำท่า
3: โ
4: อ้
5: ซึ่งเคสบอดเต้นมีเฮ็ดให้มีเหือดไหลฮอต13หลัง
3: ปาดท
4: บเหือดไหลโอ้13หลัง
5: แม่นโอ้หลายปีนี้นะแต่ว่าท่วมหุ่นแห้งท่วมสูงบ่ทอปี2024แต่ว่าปีนี้นี่ท่วมเสียหายนี่มันหลาย
3: หลายกว่าเนาะ
4: แบบสู้ทาง
5: เมืองนาแล มีน้ำท่วม12บาน
3: โอ
5: ้มี3หอยกับ5ครอบครัว
3: เจ้า
5: ตัวนี้หรือว่าบ่อถึงมันมีจำนวนบานหลายกว่าปี2024แต่ว่าปีนี้นี่ผลกระทบของเมืองนาแร่นี่จะบ่หลาย
3: อือ
5: บานใดเน
4: า
5: ะเมืองสิงห์มี6บาน111ครอบครัว
3: เจ้าเจ้า
5: แล้วก็เมืองรองและเมืองเวียงภูคาเมืองละ6บานบ้านอันเล็กละน้อยเน
3: า
5: ะ
3: โอ้ยอยากถามทั้งท่านสมชุกขึ้นไปเลยว่า13หลังนี่เฮือนมันใกล้แคมแม่น้ําบ่หรือว่าใกล้ภูใกล้ผาหรือจังได๋ท่าน
5: แม่นเฮือนกระตังอยู่ค่อนข้างชิดกับตะฟังแคมแม่น้ําเล
3: ย
5: โอ้ยเพราะว่าน้ํามันมาแล้วมันสู้ไปเบิดจํานวนนึงนั้นแม่นน้ําทั้งน้ําทั้งไม้มาตันอยู่ขัวแล้วก็น้ำมันท่วมขึ้นเมื่อเราไปสู้เอาเฮือนก็แจวอยู่ส้นหัวส้นหยังนั้นจำนวนนึงมันเป็นปังอยู่แค้นตะฟังแม่น้ำนั่นแหละเพราะว่าเคสบทเต้นของเราใครเคยมาก็จะเห็นเนาะเฮือนกับคนทางกับแม่น้ำมันจะอยู่ไกลกัน
3: โอ้13หลังเนาะตอนนี้นี่บ่ได้จักหลังนั้นมาเพฮังเบิดมันบ่ทันเสียหายเบิดมันบ่
5: แม่น
3: ไหลไปกับน้ำท่านซะโอ้ย
4: เนาะแล้วอยาก
5: รู้ว่าเพื่อนนอกจากเพื่อนประชาชนแล้วก็ยังมีห้องหมอสุขศาลาน้ำลิ้นเนาะแล้วก็ไข้หน้าตากาสุรประทานส
4: ั
5: ตว์ถนนหนทางห้องเฮียนน้ำประปาไฟฟ้ามันถือกระทบหมดเน
4: า
5: ะ
4: อันแล้วอยากรู้ว่าอันประชาชนที่ว่าถูกผลกระทบเพื่อนไหลไปนี่เจ้าไปอยู่ใส
3: ่ฮักอยู่ใส่ท่านแก้ไขชั่วคราวอยู่ใส
5: ่อ๋อคณะฮักติดสอบโดยนำพาโดยท่านห้องประธานกรรมการปกครองแฝงเพิ่นก็ได้จัดตั้งทีมงานจัดตั้งเป็นศูนย์ฮักชั่วคราวเนาะให้กับผู้ที่ประสบภัยหั่นก็ได้ไปเอามาไว้ผู้ใดที่บ่มีบ่อนอยู่ผู้ที่โดยเฉพาะแม่นคนเฒ่าเด็กน้อย
4: เจ้า
5: ก็เอามาโฮมมาอยู่ศูนย์
3: เจ้า
5: ชั่วคราวเนาะซึ่งก็มี5 6 7จุดอยู่ทั่วเมืองหลวงน้ําชา
3: โอ
5: ้ท่านเขตบ่เต็มนํา
4: เจ้า
3: เจ้าและในจํานวนที่1เฮือนไหลแล้วบ่มีที่ว่าประชาชนหรือว่าพี่น้องเฮาได้รับผลกระทบว่าไหลไปกับน้ําบ่ดินเจือนบ่เสียชีวิตจังได๋บ่มีข่าวที่ท่านเฮ็ดนี
5: ่ปีนี้อยู่หลวงน้ําชาถือว่าบ่มีจักหลายเน
4: า
5: ะ
4: โอ้โชคดีโชคดีไป
3: โอ้ยโชคดีไปเนาะและทั้งองค์การการแห่งชาติแล้วก็พวกเขาโดยเฉพาะแล้วทั้งหลวงน้ําทานี่ดิได้ลงไปช่วยเหลือเบื้องต้นทุกเสือนคืนแนวใดโดยเฉพาะแล้วเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติได้ท่าน
5: ในครั้งนี้เนาะองค์การการแห่งแขวงหลวงน้ําทาพวกเฮาก็ได้ระดมเอาพนักงานที่ประกาศสมัครเนาะผู้ที่บ่ถึกผลกระทบนั้นก็ลงช่วยนะช่วยตามภาระบทบาทแบบสุขเสริญกับท่านหานั่นแหละช่วยเหลือสุขบรรเทาทุกข์สุขเสริญ
3: จ
5: นก็มีน้ำมีมี
3: เ
5: นาะลงไปช่วย4บ้านในเทศบาลเมืองนั้นก็มีบ้านหลวงบ้านคอนดอนคูน
3: จ้ะ
5: ท่าออกเนาะซึ่งพวกเฮาก็ได้เอามีกับน้ำนะลงไปย่ายให้ฮอดกับเพื่อนพุ่นละเนาะไปย่ายให้เจ้าซึ่งในครับท่านพ่อได้ลงข่าวไปอยู่ใน Facebook ขององค์การกาแดงแขวงหลวงน้ําท่าแล้ว
3: จ้ะ
5: นอกจากนั้นก็ยังได้ไปช่วยอนามัยเฮือนด้วยประชาชนได้จํานวนนึงแล้วก็ช่วยพนักงานผู้ที่ขององค์การกาแดงแขวงที่ได้รับผลกระทบนั้นได
3: ้เนาะ
5: โอเคเรื่องการช่วยเหลือขององค์การกาแดงแขวงคืออะไรเนี่ยผ่านมานี่พวกเฮาก็มีหลายเนาะต่อกับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในปี2024ฮะ
3: จ้ะ
5: พวกเฮาก็ได้ช่วยเหลือเป็นอาหารเนาะสําเร็จรูปมีน้ําดื่มเครื่องนุ่งห่ม
3: จ้ะ
5: ช่วยอันไม่เฮือนเนาะหลักการการช่วยเหลือนั้นจะช่วยเหลืออยู่ศูนย์พักชั่วคราวแล้วก็บรรดาบ้านเนาะ
3: จ้ะ
5: ครับหลักการยังได้เอาเครื่องครัวเฮือนนะไปให้อยู่3บานมูลค่าก็300กว่าล้านกีบเนาะผลิตน้ําดื่มผลิตน้ําใสเนาะให้ประชาชนที่อยู่ไกลเขตที่ถึงผลกระทบนั้นพอเอาไปล้างยาวล้างเฮือนก็เจ้า
3: จ้ะ
5: ตัวผลิตน้ําดื่มนี้จะเป็นกาแดงแขวงหลวงพะบางกับแขวงอุดมไส้เนาะเพิ่น
3: มาช่วยเนาะโอ้ยชมเชยหลายๆ เนาะอันนี้การแก้ไขเบื้องต้นเนาะแน่นอนแล้วบ่
5: แล้วก็ได้มอบเครื่องลิฟต์น้ำเนาะให้ประชาชนอยู่บ้านตะว่านั้น
3: จ้ะ
5: ซ่อมแซงน้ำลิ่นให้2บานของเมืองนาแลเนาะคือบานสังอากับบานฮาร์ดลม
3: จ้ะ
5: แยกย้ายเงินสดเนาะให้12บาน
3: จ้ะ
5: มูลค่าก่อ1ปี100กว่าล้านกิบเนาะนอกจากนั้นก็ได้แจกยายเข้าขององค์การอาหารโลกอันเนาะจำนวนร้อยกับ3ต้นใน16บาน
3: จ
5: ึงมีบานนะ16บานซึ่งมีบานที่ขึ้นกับเมืองนาแล4บานแล้วก็บานที่ขึ้นกับเมืองหลวงน้ำคา12บานเนาะอันนี้เป็นการช่วยเหลือในยักษ์ทานมากขององค์การกระแดงแปลงหลวงน้ำคาต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไอ้น้ำท่วม
3: ชมเชยเด้อท่านได้เว้ามาที่พ่อคือเห็นภาพเลยว่าการช่วยเหลือมีความยุ่งยากซําใดประชาชนกินอยู่จังได้ใช้อยู่จังได๋เนาะและแผนฟื้นฟูนี่เด้อพวกเฮานี่คิดว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋แก้จังได๋เพื่อนี่แหละเข้าถึงด่วนที่สุดให้ประชาชนได้อยู่ได้กินได้สบายแล้วเนาะให้กลับคืนสภาพปกตินี่แหละท่านสมสุข
5: ในแผนฟื้นฟูระยะสั้นกะองค์การปกครองเมืองปกครองแขวงเพิ่นก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการลงเอาข้อมูลละเอียดตึมตั้งแต่นั้นก็ส่งให้แต่ละภาคส่วนที่ถึงรับผิดชอบลงไปแก้ไขเนาะสําหรับองค์การกระแดงแขวงของเฮาก็แม่นเรื่องรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติคือช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน
3: เจ้า
5: พวกเฮาก็จะเน้นเรื่องอาหาร
3: เจ้า
5: อันนั้นอาหารเครื่องนุ่งห่มและเครื่องครัวเฮือนพวกนี้เนาะจำนวนหนึ่งก็ได้ส่งบทรายงานไปทางศูนย์กลางแล้ว
3: สมเสยสมเสยทันเพื่อแก้ไขยังหิบด่วนเราเห็นปัญหาได้ของประชาชน
5: ที่ส่วนการฟื้นฟูยาวหน้านั้นก็จะเป็นทางนาเวียดขององค์การปกครองแปลงเพิ่นเนาะ
3: จ้าจ้าจ้าเนาะเอาแน่นอนแหละมีสภาพความยุ่งยากแล้วความต้องการก็ตามมาโดยเฉพาะแล้วอาหารการอยู่การกินบางท่านว่ามีน้ำใจบริษัททางห้างนักธุรกิจฟังรายการในตอนนี้อยากไปบริจาคอยากช่วยเหลือช่วยได้ทางใด
5: จำนวน
4: แข่งติดจ
5: ่อองค์การกระแดงแขวงเชียงขวางและองค์การกระแดงของสลีนอกนั้นก็ยังมีนิติบุคคลจำนวน17ภาคส่วนที่ได้ช่วยเหลือเขากองอาหารแห้งน้ำดื่มคุโอ้ตักน้ำเครื่องอนามัยขึ้นพร้อมนั้นก็ยังมีองค์การสากลเป็นต้นมันองค์การอาหารโลกองค์การกระแดงสวิตและกระแดงสิงคโปร์เนาะแต่ขอขอบใจหลายๆที่ใดให้การสนับสนุนมาให้การช่วยเหลือประชาชนโดยผ่านองค์การกระแดงแฝงลงน้ำท่าฉะนั้นในนามข้าพเจ้าในนามที่เป็นผู้นำองค์การกระแดงแฝงก็คือในนามส่วนตัวแต่ขอความขอบใจทุกภาคส่วนทุกผ่านที่ได้ช่วยเหลือแล้วก็ขอเชิญชวน

0: ึกต่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบใต้น้ำท่วมอยู่แขวงหลวงลำคาต่อไปโดยติดต่อผู้เฮาเนาะองค์การกระแดงแขวงผู้เฮาอยู่ตั้งอยู่บ้านเวียงเหนือเขตหลักซิ่งเนาะเมืองหลวงลำคาแขวงหลวงลำคาเบอร์ติดต่อละแม่นเบอร์ตั้งโต๊ะ0863124322
1: เจ้า
0: วอทแอพละแม่น0206516154040
2: เจ้า
0: 0205615440หรือจะติดต่อโดยกงหาผู้ห้าผู้รับผิดสอบจะมี2ท่านเนาะ
1: เจ้า
0: ท่านที่1ท่านนางบิยุวัน
2: บิยุวัน
0: บิยุวันบุญทองเนาะเบอร์เพิ่นละแม่น020236867 020236867หรือทางคำม่วนดอมมะลิรุ่นเบอร์ของเพิ่นแม่น5522944 020552444
1: เจ้า
0: จะติดแม่นช่องทางในการที่จะติดต่อเพื่ออาญาช่วยเหลือประชาชนโดยท่านองค์การกระแดงแสงหลวงนำค่าของผู้เฮาเนาะ
1: เจ้าก็ต้องขอบใจหลายๆท่านสมสุขสมสวัสดิ์หัวหน้าองค์การกระแดงแขวงหลวงนำทาที่ท่านได้มาเว้าสภาพคืนให้บรรยากาศประชาชนที่ฟังรายการในตอนนี้แน่นอนแหละความสูญเสียกว่าจะทำใจได้กว่าจะกลับมาเป็นปกติได้มันก็ต้องใช้เวลาดังนั้นก็ขอส่งกำลังใจให้ประชาชนและพวกท่านเด้อขอให้สืบต่อในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อปรับปรุงให้กำลังใจแก่ประชาชนที่ได้ผลกระทบจากพายุธรรมศาสตร์เนาะขอบใจได้หลายทั้งท่านสมสุข
2: โชคดีค่ะเป็น
0: เดียวกันได้ครับสองคนเจ
1: ้
0: า
1: โชคดีโชคดีท่านหลายๆเนาะป้าท่
2: าน
1: บอกมาพี่ลึกเน
2: า
1: ะเหตุการณ์ห้าเมืองเนาะนักกมูกับหลวงน้ำทา
2: แล้วกับบอเต็น
1: แล้วกับบอเต็นนี่
2: แล้วกับประชาชน13 บ้านเนาะ
1: 41บ้านนะ41บ้าน 3,151 ครอบครัว
2: พอเฮือน13หลังคาเฮือน
1: เออ13หลังคา
2: ที่ว่าไหลไปกับน
1: ้ําไหลโอ้ยทุกท่าน
2: ฟังมากอ่ะโหดหู
1: ่ถ้าเบิ่งนี่คือว่าแล้วเนาะเฮือนตัวเองเคยอยู่เคยอาศัยเคยนอนเคยกินไหลไปกับสายน้ําสภาพจิตใจก็สิเป็นได้จริงๆวันเบิ่ง
2: แบบมันอธิบายออกได้แบบหมายจิตใจแบบ
1: บางคนก็คือว่าแล้วเสื้อคาคิง
2: เจ้า
1: บ่ได้หยังมันเอาตัวรอดก่อนแล้วผมหมายนี่แหละเพิ่นก็ฝากมาได้ทั้งภาคส่วนเจ้าหน้าที่เฮา
2: เจ้า
1: ถ้าว่ามีเหตุว่าขอโทษซะภัยธรรมชาตินะว่าคนยังห่วงเรื่องทรัพย์สินอยู
2: ่แม่น
1: ตัวอย่างว่าโอ้ยแล่นไปเอาถูกน้ําพัดดินเกลื่อนทับถมเสียชีวิต
2: แต่ว่าโชคดีได้ปีนี้ที่ว่าบ่มีผู้เสียชีวิต
1: อันน่ะอุดมใช้บ่ว่าดินเกลื่อนทับใส่เฮือนน่ะเด้
2: เจ้า
1: ทะลุเข้ามา
2: ถ
1: ูกเมตู
2: ้แต่ว่ารอด
1: รอด
2: ปลอดภัย
1: ประชาชนรอดได้ประชาชนก็เฝ้าส่วนดินช่วยช่วยจ่ายช่วยจ่าย
2: อันนี้นี่ฝากเตือนประชาชนที่ว่าอยู่ใกล้เขตแม่น้ำลำเสถ้าว่าย่ายได้แห่งดี
1: กับพวกเขาได้ว่าทุกปีทุกปีแล้วทุกท่านแม่นบางท่านว่าใกล้แค่แม่น้ำโอ้เบิ่งทิวทัศน์ธรรมชาติตื่นขึ้นมาเปิดปองเยี่ยมสูบอากาศสดแม่นบ่
2: แม่น
1: หลายคนคิดจังว่า
2: โอ้แบบ
1: บรรยากาศทิวทัศน์ธรรมชาติด
2: ี
1: แต่ต้องคิดคำนึงถึงความปลอดภัยระยะยาว
2: แม่น
1: ว่ามันสิมีผลกระทบอย่างบ่แน่นอนนี่ไปเบิ่งทั้งแคมป์ของตาฟังเจียนพวกเขาถ้าว่าโบเฮ็ดตาฟังใส่ในตอนนี้นะแต่ละปีเพิ่นเว้านะดิน
2: จะซ้อเข้าซ้อ
1: น้ําซ้อน้ําซ้อน้ําซ้อน้ําซ้อว่าไงเดี๋ยวนี้มันเป็นวงกว้างไหน
2: โฆษกสมราเคยเห็นเฮือนที่ว่าอยู่ขวาขวาทางงอนบ
1: ่
2: เออๆๆหลายปีแล้ว
1: เนี่ยแม่น
2: เฮือนหลังมันก็งามเลย
1: แม่น
2: แต่ว่าดินมันเจาะเข้าเจาะเข้าแต่ละปี
1: แต่ละปีน้ําซ้อน้ําซ้อน้ําซ้อน้ําซ้อเรื่องปลูกเฮือนอย่าสู่เอามาใกล
2: ้
1: เด็ดขาดเรื่องใกล้แม่น้ําลําซีเฮ็ดเฮือนเฮือนส่วนน้อยๆก็บ่ธรรมดาบ่เป็นหยังทําให้เฮ็ดได้แท้นะอันนี้เฮ็ดหลังมันก็งามนี่แหละมันเกิดภัยธรรมชาติมาเอาบ่ได้ก็ได้แต่ยืนเบิ่งในทุกท่านไหนอันนี้บ่แม่นซ้ําเติมพวกเฮาเว้ากับเพื่อผู้ที่มีแผนจะปลูกเฮือนปลูกสันที่ธรรมชาติใกล้เคียงแม่น้ําลําซีขอนําแท้
2: ๆกับใกล้ตีนผู้ตีนผาน
1: ะตีนผู้ตีนผาก็คือกันเด้อแม่นอยู่ว่าโอ้ใกล้เลี้ยวไปโอ้บรรยากาศดีเนาะเฮือนผู้ใดงามแท้อันนั้นก็แม่นเพียงแต่รูปภาพนอกตัวอย่างนั้นมันเกิดมามันแม่นรูปธรรมได้บัดน
2: ี้
1: เอาบ่ได้เสียหายความสูญเสียตามมาหลายอย่าง
2: เจ้า
1: จังได๋กันฝากได้ฝากได้ทุกท่านฝากได้แล้วบ่ก็ขึ้นไปลงน้ําทาโชคดีได้นี่บ่มีเหตุว่าเสียชีวิตหรือว่าน้ําปลาน้ําไหลอันใดแนวใดนะบ่มี
2: อันนี้เป็นน้ําสู่ทาง
1: ไปน้ําสู่ทางแต่ว่าทางอุดมไสบอกว่านั่นประชาชนเพชรยิงกันได้ไหลไปกับน้ํา รอดเด
2: ้รอดมันบ่โอ้ย
1: แล้วก็ขี่ขอนไม่บ่เห็นเห็นลงเสื้อไลฟ์ Facebook กันเจ้าก็ถ่ายวิดีโอช่วยเราบ่ได้เด้มันไกลเนาะแล้วก็ลอยน้ํามาตัวรอด
2: โชคดี
1: โชคดีไปอันนี้มันอยู่อุดมไส
2: แต่ว่าอีหยังก็ยาชีวิตนี่สําคัญกว่าหมู่แล้วก็ดีใจได้ที่ได้ยินว่าบ่มีผู้เสียชีว
1: ิ
2: ต
1: แม่นดีใจดีใจ
2: หลังเงินเข้าของเงินคําที่ว่าเสียไปแล้วก็จําเป็น
1: จําเป็นได้ทุกท่านได
2: ้ก็ขอส่งกําลังใจให้พ
1: ี
2: ่น้องสาวหลวงน้ําทาหมดทุกท่านที่ว่าประสบกับอุทกภัยก็ขอให้ตั้งใจเนาะตั้งใจใหม่เนาะ
1: เจ้าเอาท่านใดที่ว่าฟังรายการในตอนนี้อยากไปช่วยเหลือประชาชนบ่ว่าทั้งแขวงน้ําทาหรือว่ารถทั่วทุกแขวงที่ได้รับผลกระทบนี่ความต้องการเบิดเลยอยากได้ว่าท่านซะถ้าว่าท่านใดที่สนใจอยากร่วมบริจาคทางหลวงน้ำทานี้ก็อย่าลืมนะ0863124322
2: เจ้า
1: 0863124322โทรหาเพิ่นได้เด้อสำหรับหมายเลขตั้งโต๊ะส่วนมา0205615404
2: 5615 4040อันนี้เป็นเบอร์ WhatsApp
1: WhatsApp ก็ได้เนาะโทรหาเพิ่นโลดเด้อแล้วก็อีกเบอร์นึง2316687231-66877โอ้ติดต่อไปหาเพิ่นเลยครับเจ้าเด้อท่านนี้นางนี้อยากไปช่วยเหลือประชาชนอยู่ทางหลวงน้ําทาถ้าว่าโอ้ไปบ่ได้เนาะก็สิฝากเครื่องทางขนส่งเดี๋ยวนี้มันสบายด
2: ีแม่นสบาย
1: ตัวอย่างว่าโอ้บริษัทนี้อยากฝากเครื่องใส่ก็อย่าลืมเขียนใส่องค์การกระแดงแขวงหลวงน้ําทาแล้วก็มาเลขติดต่อโทรศัพท์นี่แหละม
2: ัน
1: คือบ่เขาแจ้งไป0863124322ตอนนี้ความต้องการประชาชนหลายหลายครอบครัว
2: ประสานหาเพิ่นโดยตรงเลยเนาะทางองค์การกระแดงแขวงหลวงน้ําทา
1: แม่นแล้ว
2: การนึ่งน้ำใจของท่านกับเป็นการที่ว่าช่วยชีวิตของผู้ที่ว่าประสบภัยเจ้า
1: ถูกต้องเอาก่อนจะปิดท้ายรายการก็ขอแจ้งสาธารณูน้อยหนึ่งเนาะโดยเฉพาะแล้วเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมเลยนะตัวอย่างมาบางท่านว่าโอ้ชีจังใดช่วยจังใดเอาเป็นว่าวิธีง่ายๆให้ติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วมเป็นประจำโดยทาง Facebook บอกวิทยุโทรภาพโทรโคงต่างๆประกาศนั่นแหละเอายกง่ายเด้อบ้านนั้นบ้านนี้ตัวอย่างว่าเพิ่นก็สิประกาศเนาะ
2: แม่นต้องมาติดตามข่าวสาร
1: แม่นแล้วก็ย้ายสิ่งของที่จําเป็นสําคัญไว้บนสูงก็คือพวกเดเบิลเครื่องใช้ไฟฟ้าบ
2: ่
1: เครื่องของมีค่ากระดาษไฟถ้าว่าฮู้สภาพล่วงหน้าแล้วให้เตรียมไว้เด้อ
2: แม่นแล้วก็เตรียมเบอร์ฉุกเฉินเช่นว่าเบอร์1199บ่หรือว่าเบอร์ตํารวจ1191เนาะหรือว่ากู้ภัยหมายเลขอัน1625ขององค์การกระแดงแต่ละแขวงเนาะเจ้า
1: แม่นแล้วแล้วก็ให้ศึกษาเรียนรู้เส้นทางอพยพเด้อไปบ่ที่ปลอดภัยตัวอย่างว่าโอ้มันมาแล้วสิไปทางใดให้ธรรมชาติแล้วก็บ่ที่ใกล้ที่สุดศึกษาไว้ล่วงหน้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญทุกท่าน
2: แล้วก็เกี่ยมอาหารนี่นะเป็นอาหารแห้งหม้อเป็นยาปวดพยาธิต่างๆนี่กล้าเกี่ยมแม่นเลยก็ดีเนาะ
1: แม่นแล้วเนาะเรียกว่ามีเครื่องเทียนบ่ไฟสายสะโพกสายสายโทรศัพท์เกี่ยมไว้แล้วก็เกี่ยมเป่าทรายเพื่ออัตราทางที่จะนําไหลเข้าเฮือนบ่เนาะง่ายรถจักรรถใหญ่สัตว์เลี้ยงของท่านไปไว้บนที่สูงบนที่เป็นโพนโนนพุ่นเด้อแล้วก็ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เบิ่งแยงลูกหลานมวยลงลินน้ํายามนี้น่ะมีข้าวและพานม้าอยู่ใส่3คนบ่จมน้ําดิน้ําฝนตกน้องขึ้นบัดพากันไปลินน้ํา
2: เด้ออ
1: ันนี้ก็มันมีเหตุแล้วเสียชีวิตเนาะแล้วก็ศึกษาแผนทับมือสุขเสริมของชุมชนประสานงานกับองค์การกรมการปกครองแขวงมีแผนการทับมือสุขเสริมของชุมชนแดสําหรับบ้านเป้าหมายขององค์การกระแดงของพวกเขานี้เขตที่มีความเสี่ยงน้ําท่วมจะมีอาสาสมัครแล้วก็แผนทับมือสุขเสริมเด้อเฮือโทรคงกับรายงานพวกเขาสิได้เกี่ยมพร้อมตลอด
2: เพราะว่าองค์การกระแดงแห่งชาติลาวนี่จะได้มีการมีได้มีบ้านที่ว่าได้ไปให้ความรู
1: ้
2: เกี่ยวกับนิรกาลทางหาก้าเกียมกับมือน้ําท่วมนี่เพราะว่าถ้าว่าเฮามีการก้าเกียมความพร้อมก่อนการเสียหายมันก็สิอาจจะลดน้อยถอยลง
1: ถูกต้อง
2: เจ้า
1: เอาเวลากับเบิดบ่ดีบ่ดีพวกเขาทีมงานและกันเพื่อมาจะทําลาท่านผู้ฟังผู้ชมไปอาทิตย์หน้าว่ากันใหม่สําหรับมื้อนี
2: ้สบายดี
3: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
4: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทน์หลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าว
5: ในโอกาสท่านทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เข้าร่วมกองประชุมองค์การหัวมื้อเสียงให้ที่นครหลวงบิสเก็กสาธารณรัฐเกียร์กิสถานในระหว่างวันที่31สิงหาหา1กันยา2566ท่านทองลุนศรีสุรีได้ตีราคาสูงต่อเนื้อในคำขวัญของกองประชุมองค์การหัวมือเสียงให้บวกคู่ห่วมเจรจาครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อบรรดาประเทศสมาชิกองค์การหัวมือเสียงให้สำหรับความเชื่อมั่นที่มีต่อลาวก็คือการหับเอาลาวเข้าเป็นคู่ห่วมเจรจาองค์การหัวมือเสียงให้โอกาสนี้ท่านทองลุ้นศรีสุรีได้เสนอ4คงเขตที่เป็นท่าแห่งสำหรับการหัวมือเ ภายใต้องค์การหัวมื้อเสียงไห้ซึ่งรวมมีด้านกสิกรรมและความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารการหันเป็นดิจิตอลการขนส่งและการเสื่อมยงเสื่อมจอดการหัวมือด้านธนาคารและการเงินทั้ง4บุริมสิทธิ์เหล่านี้แม่นเสื่อมยงและเสริมสร้างเสริมกันและกันพร้อมทั้งสามารถประกอบส่วนเข้าในเป้าหมายรวมเพื่อการพัฒนาแบบยืนยง
4: จบข่าวบัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
6: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการลุดพรจากสิ่งมึนเมา

0: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3เปรียบเหมือนการกลับคืนสู่บ้านอีกเทื่อนึงของสนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งมีความสำคัญที่สุดสำหรับประเทศลาวเพื่อแน่ใจสร้างชีวิตของทุกคนให้ปลอดภัยจากระเบิดลูกวานบ่ทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาว
1: อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลา
0: เสริญสวนพลเมืองลาวทุกคนจงร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมสากลครั้งนี้ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: เสียวยกยกยกทั้งยกทั้งเที่ยวทั้งดื่มมึงจะว่าอะไร
1: ดื่มเหล้าก็มีความสุขเนาะ
0: แมนคว่ำมาแล้วเสียวแมนแมนคักหลายเบิ่งหน้าตัวคือสิเมาแฮงแล้วเนาะ
1: บ่เมาตัวหั่นล่ะเมาน่ะอย่าว่าอะไรเอาย กยกยก
0: บ้ามาดื่มเหล้าฟอหั่นปิ้งแบบนี้มันก็คักเลยเว้ยเสียวเสียวยกบ่ต้องสนใจน้ำยังมาสนใจน้ำเหล้าพี่ดีกว่า
1: โอ้ได้ขายดีเนาะปิ้งไก่ฮะนะเฮาก็จะไปขายปิ้งไก่ก่อนนะ
0: แม่หยังเสียวเฮือนติดกันมันก็สิขายปิ้งไก่คือกันมันบ่เป็นติเฮ็ดแนวนี้นะบ่ดีได้เฮาอ่ะเฮาเฮ็ดหยังก็สิเฮ็ดนํามันบ่ได้ติเฮาบ่เฮ็ดดอก
1: โอ้ตัวเว้าแบบนี้ว่ะการค้าการขายไผอยากขายหยังก็สิผิดไผ
0: เฮ้ยมันก็ผิดกูนี่ตัว
1: ผิดก็ผิดตัวเอาจำนี่ก็จะผิดโวยวายไม่ยังก็กูก็ใจให้เป็นคือเกินไ
0: หนอ้าวมึงว่าแบบนี้มึงเก่งสิวะมาแม่มาตีกูนี่นะกูบริญาณมึงดอกบักขี้เล่าก
1: ูก็บริญาณมึงคือเกินนั่นแหละบักขี้เล่ามึงมาแล้วจะดึงกูสู้ปล่อยกู
2: เล่าแม่น้ำเปียนนิสัยเฮ็ดให้ใจฮ้อนอาจเกิดจากการพิษเถียงกันเหล้าคนดื่มคนเมาถ้าบ่อยากเมาเปลี่ยนนิสัยก็ต้องเซาดื่มเหล้าด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สถาบันควบครัวเป็นหัวป้องกันสิ่งเสพติดสบายดีท่านผู้ฟังแท็กแพงทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการลุดพรสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:00 น. 50:30 น. FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และออกอากาศทางระบบ AM เวลา 18:30 น. พวกเราจะนำเอาข่าวๆกับการสกัดกั้นต้านสิ่งมึนเมาบ่ว่าจะเป็นเหล้ายาป่าแป้งพวกเราที่เป็นพวงสุราทางชาติต้องร่วมแรงร่วมใจกันสกัดกั้นสิ่งมึนเมา

0: 8หมัดกับ6ถุงเท่ากับ 37,000 กว่าเม็ดเพื่อสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายพันโทผู้คงศรีประเสริฐหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบนครไกรโซนพรหมวิหารรายงานให้ฮู้เมืองบดุลมณีว่าในเวลา10โมงของวันที่21สิงหาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หน่วยงานสกัดกั้นและต้านยาเสพติดป้องกันความสงบนครไกรโซนพรหมวิหารได้กักตัวเป้าหมายค้าขายยาเสพติดประเภทยาบ้าสื่อเท่าพุทธหักษาหรือตูบีอายุ45ปีอาชีพกรรมกรอยู่บ้านโนนสวัสดิ์นครไก่โซนพรหมวิหารแขวงสวรรค์นเขตอยู่เฮือนของผู้เกี่ยวจากนั้นจึงได้ประสานสมทบกับเจ้าหน้าที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องทำการกวดค้นเฮือนผู้เกี่ยวแต่บ่พบเห็นสิ่งผิดกฎหมายผ่านการสืบสวนเท่าพุทธหักษาได้ให้การสารภาพว่ายาเสพติดที่เอามาขายแม่นซื้อมาจากเท่าวรรณสิทธิ์หรือตูอายุ35ปีอาชีพกรรมกรและนางตุลอายุ46ปีอาชีพแม่เฮือนซึ่งพวกเกี่ยวเป็นผัวเมียกันและเท่าไซอานันท์หรือนันอายุ35ปีอาชีพกรรมกรซึ่งเป็นอ้ายของเท่าวรรณสิทธิ์หรือตูพวกเกี่ยวทั้ง3คนอยู่บ้านโนนสวัสดิ์นครไก่โซนพรหมวิหารแขวงสวรรค์นเขตมาฮอดเวลา 11:00 นของวันเดียวกันเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะจึงได้เข้ากักตัวเท่าวรรณสิทธิ์และนางตุลและเท่าไสยนันท์อยู่เฮือนผู้เกี่ยวบ้านโนนสวัสดิ์แล้วประสานสมทบกับเจ้าหน้าที่และภาคส่วนเกี่ยวข้องกวดค้นสถานที่ดังกล่าวแต่บ่พบสิ่งผิดกฎหมายจึงได้นำตัวเท่าวรรณสิทธิ์และนางตุลที่เป็นผัวเมียไปห้องเศร้าที่พวกเกี่ยวเศร้าไว้อยู่ครบเขตบ้านโนนสวัสดิ์เพื่อกวดค้นซึ่งผ่านการกวดค้นพบเห็นของกลางยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวน6ถุงเท่ากับ 1,100 กว่าเม็ดและอาวุธปืนสั้น1กระบอกพร้อมลูกปืน4ลูกจากนั้นจึงได้นำตัวเท่าวรรณสิทธิ์และนางตุลไปอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งตั้งอยู่ขอบเขตบ้านราชวงศ์ไซนครไก่โซนพรหมวิหารที่พวกเกี่ยวเสาไว้แล้วทำการกวดค้นอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวพบเห็นของกลางยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวน18หมัดเท่ากับ 36,000 เม็ดจากนั้นจึงได้นำตัวพวกเกี่ยวทั้งหมดพร้อมของกลางคดีเข้ามากองบัญชาการป้องกันความสงบนครไก่โซนพรหมวิหารเพื่อสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนซึ่งปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะเพื่อขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการและมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอันนั้นก็แม่นกักตัวเป้าหมายค้าขายยาเสพติด5คนพร้อมของกลางยาบ้า 37,000 กว่าเม็ด
1: การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอเฟียนที่3ของลาวแม้นมีเป้าหมายแน่นนักให้สากลฮู้ว่าการสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานบ่แม่นหน้าที่ของประเทศใดหนึ่งเพียงประเทศเดียวแต่แม้นเป้าหมายรวมและความรับผิดชอบร่วมกันของมวลมนุษย์ระวังให้ดีสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเฟียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง18กันยายน2566อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

0: ในปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมโดยสร้างเพจ Facebook ปลอมขององค์กรช่วยเหลือสังคมมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยการนำใส้ QR code เลขบัญชีธนาคารของบุคคลในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้ลงเชื่อโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีดังกล่าวภายหลังที่ได้รับเงินแล้วมิจฉาชีพจะโอนเงินดังกล่าวนั้นไปหาบัญชีอื่นที่อยู่ธนาคารเดียวกันหรือธนาคารอื่นเพื่อบ่ให้สามารถนำเงินคืนได้และบอกทุกช่องทางในการติดต่อเพื่อบ่ให้ทางสามารถติดต่อได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันจากมิจฉาชีพทานควร 1. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพจ Facebook ขององค์กรดังกล่าวอย่างละเอียด 2. ตรวจสอบ QR code เลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินทุกครั้งกรณี QR code ออกสื่อของบุคคลที่บ่แม่นบัญชีขององค์กรให้ทานสงสัยไว้เลยว่านั่นแม่นการหลอกลวง 3. แต่หากทานโอนเงินไปแล้วแต่มาฮู้ภายหลังว่าเป็นการหลอกลวงทานต้องแจ้งธนาคารธุรกิจและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการและสิ่งสำคัญให้ทานเก็บกำรักษาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเซ็นขอความคลิปเสียงรูปภาพหรือใบบินต่างๆเพื่อสั่งรวมให้แก่เจ้าหน้าทีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพต้องระวังและมีสติศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อบ่ให้ทานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่หวังดีด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
1: เฒ่าเอ้ยเจ้าก็กินข้าวกินน้ำแน่แม่จักหน่อยเจ้าสิพอสบายได
2: ้โอ้ยพอสร้างเอ้ยเขากินบ่ลงดอกข่อยคิดฮอดบักสร้างเจ้าเบิ่งแม่ครอบครัวนั่นเขากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันจังแม่นเขามีความสุขบาดข่อยคือมีแต่ความทุกข์ใจแท้
1: แม่สร้างเอ้ยบุญวาสนาเฮามันน้อยเฮาต้องมาสูญเสียลูกย้อนยาบ้านี่เองถ้าลูกเฮามันฮู้คิดแดน้อยนึงมันก็คือสิบ่ไปกินยาบ้าจนล้มแดงเสียชีวิตย้อน
2: พ่อสร้างเอ๋ยเจ้าเศร้าเมาเรื่องนี้เถอะถ้าเมาเรื่องนี้มายามใดก็แห้งอดคือคนลูกบ่ได
3: ้เสพยาบ้าเหมือนฆ่าตัวตายอย่าทำร้ายตนเองด้วยการติดยา

0: จอยตัวว่าบอกและยานี่เฮิรนไปตู้วันคือว่ามิดเน
1: า
0: ะ
1: กันมิดละโบมามานี่สิว่าสู่ฟัง
0: เล่าเป็นอย่างก่อน
1: เล่าหันบอกเป็นอย่างดอกแต่ลูกของเล่าอันตีถือจับทั้งสองได้ย้อนขายยาบ้าเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้ค้าหนังค้าเข่าตอนกำลังส่งยาบ้าให้กันอยู
0: ่อุ้ยแท้ว่ะ
1: อือยาบ้า 1,000 กว่าเม็ดเฮโรอีนอีกครึ่งกิโลผู้เป็นแม่บ่ฮู้จักสิเฮ็ดแนวใดได้แต่นั่งให้อยู
0: ่โอ้ยเวรกรรมแท้ๆเนาะเล่าหักลูกคือแก้วตาดวงใจหวังเป็นที่พึ่งกระผัดเป็นแบบนั่นสำเนาะจักอีกโดนปันใดจึงจะได้ออกมาหาแม่
1: นั่นแหละหวังรวยทั้งหลัดมันบ่ดีแท้ๆใดมีลูกให้บอกลูกมีหลานให้บอกหลานเด้ออย่าไปเฮ็ดแนวมันผิดกฎหมายของบ้านเมืองใด
2: แม่นแล้วยาบ้าฆ่าคนกินตัดอนาคตของคนขาย
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการลุดพลสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติมาระยะที่2นี้ก่อนจะนำเสนอ14จำเลยคดีฆ่าขายยาเสพติดและฆาตกรรมโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตปรับหมายเงิน500ล้านเก็บวันที่27สิงหาที่ผ่านมานี่ศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ตัดสินจำเลยจำนวน14คนยิง1คนคือท้าวโดอายุ20ปีอาชีพเฮ็ดนาท้าวอางอายุ19ปีอาชีพเฮ็ดนาท้าวเตยอายุ44ปีอาชีพเฮ็ดนาพวกเกี่ยวทั้ง3คนอยู่บ้านพลงามเหนือเมืองพลหงถูกกักตัวในวันที่25มิถุนายน2024ข้อหาฆ่าขายยาบ้า150กว่าเม็ดถูกศาลตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพเท่าโดและเท่าอ่างจำเลยผู้ละ5ปีปรับหมายเงิน10ล้านกีบส่วนเท่าเตย2ปีปรับหมายเงิน7ล้านกีบเท่าปิศนาอายุ27ปีอาชีพกรรมกรอยู่บ้านใหม่เมืองพุนหงถูกกักตัววันที่24เมษายน2025ในข้อหาค้าขายยาบ้ามียาอีที่มีน้ำหนัก500กรัมศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์จึงตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพจำเลยตลอดชีวิตปรับหมายเงิน500ล้านกีบเท่าหยุดอายุ27ปีอาชีพเฮ็ดนาอยู่บ้านน้ำทมเมืองหินเหิบถูกกักตัววันที่20สิงหาคม2025และท้าวแอลลี่อายุ40ปีอาชีพเฮ็ดนาอยู่บ้านโพนสว่างเมืองเฟืองถูกกักตัววันที่21สิงหาคม2025ในข้อหาค้าขายยาบ้า240กว่าเม็ดถูกศาลตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพผู้ละ5ปี3เดือนปรับหมายเงินผู้ละ10ล้าน5แสนกีบเท่าไซอายุ19ปีอาชีพเฮ็ดนาอยู่บ้านนาปาไผ่เมืองมื่นถูกกักตัววันที่11กรกฎาคม2025ข้อหาค้าขายยาบ้า27เม็ดถูกศาลลงโทษตัดอิสรภาพ5ปีปรับหมายเงิน10ล้านกีบเท่ากงใจอายุ26ปีอาชีพเฮ็ดนาอยู่บ้านพลแยงเมืองเฟืองถูกกักตัววันที่12ตุลาคม2025ข้อหาค้าขายยาบ้า66เม็ดถูกศาลตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพ5ปีปรับหมายเงิน10ล้านกีบเท่าดัวท่ออายุ31ปีอาชีพเฮ็ดนาอยู่บ้านพลแยงเมืองเฟืองถูกกักตัววันที่15กันยายน2025ในข้อหาค้าขายยาเสพติด100กว่าเม็ดถูกศาลตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพจำเลย5ปีปรับหมายเงิน10ล้านกีบท้าวบุญทวีอายุ41ปีอาชีพเฮ็ดนาอยู่บ้านบ่อเมืองทุรคมแขวงเวียงจันทน์ถูกกักตัววันที่12พฤษภาคม2025ในข้อหาค้าขายยาบ้า200กว่าเม็ดจึงตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพจำเลย5ปีปรับหมายเงิน10ล้านกีบท้าวพุทธสอนอายุ21ปีอาชีพกรรมกรอยู่บ้านแสงสว่างเมืองแก้วอุดมถูกกักตัววันที่27พฤษภาคม2025ในข้อหาค้าขายยาบ้า200กว่าเม็ดถูกศาลตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพ5ปีปรับหมายเงิน10ล้านกีบนางเต้าอายุ45ปีอาชีพเฮ็ดนาอยู่บ้านบ่อเมืองทุรคมและท้าวขันแสงอายุ21ปีอาชีพเฮ็ดนาอยู่บ้านเกินเหนือเมืองทุรคมแขวงเวียงจันทน์พวกเกี่ยวทั้ง2คนถูกกักตัววันที่8กรกฎาคม2025ในข้อหาค้าขายยาบ้า760เม็ดถูกศาล ตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพนางเต้า7ปีปรับใหม่เงิน46ล้านกีบเท่าขันแสง5ปีปรับใหม่เงิน10ล้านกีบเท่าเจอย่างอายุ43ปีอาชีพว่างงานอยู่บ้านวังเหือเมืองทุรคมแขวงเวียงจันทน์ถูกกักตัวในวันที่11กรกฎาคม2025ในข้อหาฆาตกรรมถูกตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพ20ปีปรับหมายเงินห้อยล้านกีบอันนั้นก็แม่นข่าวทางศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ตัดสิน14จำเลยคดีฆ่ายาเสพติดและฆาตกรรมลงโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตและปรับหมายเงิน500ล้านกีบ

คณะละครเสียงเคนเล้าของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์ในเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับชายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราช

0: เรื่องที่น้องได้ยินมาก็เป็นคือน้องเว้าสู่อ้ายฟังนั่นแหละน้องบ่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเป็นความจริงคือเอ้ยคำผิวเว้ามาแต่ก็อดที่จะนำมาเว้าสู่อ้ายฟังบ่ได้ถึงแนวใดก็ดีคอยอ้ายอย่าได้ใส่อารมณ์ฮ้อนเพื่อตัดสินปัญหา
1: ขอบใจหลายๆดวงใจที่นำเรื่องนี้มาเว้าสู่อ้ายฟังและการแนะนำทางที่ดีให้แก่อ้ายเสียนี่แล้วน้องจะบ่ไปพิสูจน์ความจริงตามคำเสนอของคำผิวบ่
0: น้องคิดว่ามันบ่จำเป็นต้องไปพิสูจน์อันใดดอกเพราะน้องคิดอย่างละเอียดแล้วว่าถ้าเพิ่นบ่มีเจตนาให้ตัวเอ้ยมาลีซึ่งพวกเพิ่นเป็นหมู่เพื่อนกันนั้นเพิ่นก็ควรจะเป็นผู้เว้ากับเอ้ยมาลีเองบ่ควรจะเม่นน้องที่ต้องรับรู้เรื่องนี
1: ้ตามที่น้องเว้ามานี่แสดงว่าคำผิวเนี่ยอยากเฮ็ดหยังสักอย่างหนึ่งเพื่อสร้างความแตกแยกภายในครอบครัวของอ้ายแม่นบ
0: ่ตามฮู้กาแล้วก็ควรจะเป็นเช่นนั้นแหละแต่ถึงแนวใดก็ดีอ้ายก็บ่ควรละเลงใจในเรื่องนี้เพราะบางเทื่อเอ้ยมาลีอาจจะบ่ได้ตั้งใจแต่ว่าฝ่ายชายเป็นผู้พยายามก็ได้
1: อันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีดวงใจความจริงก็ควรจะเป็นคือน้องเว้ามานั่นแท้คำผิวฮู้จักกับอ้ายดีน้องน่ะบ่ควรเป็นขัวต่อในเรื่องนี้เลย
0: อ้ายอนุภาพสิพรเป็นเด็กที่มีอนาคตที่สดใสเวลานี้นางมีนางกำลังอยู่ในคะแนนที่ดีหลายน้องบ่อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องบั่นทอนการเรียนของนาง
1: เรื่องนี้น้องบ่ต้องเป็นห่วงดอกอายจะพยายามบ่ให้ครอบครัวเกิดความแตกแยกและความอบอุ่นจะต้องมีขึ้นคือเก่า
0: น้องดีใจหลายที่อายคิดแนวนี้เออนี่นะอายและจะเฮ็ดแนวใดต่อปัญหาที่น้องนำมาเว้าสู่อายฟังนี่เนาะ
1: มันก็บ่มีหยังหลายดอกดวงใจทางบทนั้นมันก็เป็นเพียงข่าวอายจะปฏิบัติตามคำแนะนำของน้องนั่นเองเวียกของอ้ายมีหลายอยู่แล้วและบ่อยากนำเอาเรื่องที่บ่เป็นสาระน่ะมารบกวนเวียกที่อ้ายกำลังเฮ็ดอยู่ในโอกาสเดียวกันนี้อ้ายก็จะขอฝากสีพรไว้ในความดูแลเบิ่งเฮียนของน้องอีก
0: คือน้องได้เว้าผ่านมานั่นแหละสีพรเป็นนักเรียนที่ดีหลายอนาคตก็สดใสน้องจะให้นางผิดหวังบ่ได้ดอก
1: ขอบใจน้องอีกเทื่อนึงเด้อดวงใจที่ให้คำมั่นสัญญากับอ้ายขึ้นอันนี้นะอ้ายบ่อยากให้ลูกมีปมด้อยในหัวใจย้อนอ้ายห่วงน้ำแต่เวียกเกินไปจึงเฮ็ดให้มีซองวางเสียนี่อ้ายจะพยายามปรับปรุงตัวเองคืนใหม่เพื่อครอบครัวจะได้รับความอบอุ่นหลายกว่านี
0: ้ตามที่น้องได้ฮู้ถ้าว่าผัวเมียหักหันหลังใส่กันซึ่งต่างคนก็ต่างมีฤทธิ์มนะอยากเอาชนะซึ่งกันและกันแล้วผลที่ได้รับก็คือลูกๆจะขาดความอบอุ่นซึ่งน้องคิดว่าในอนาคตอันใกล้ๆนี้ครอบครัวของอ้ายก็คงจะบ่เกิดปัญหานี้อีก
1: อ้ายขอให้สัญญาเลยดวงใจถึงจะมีปัญหาเกิดขึ้นคือน้องเรามานี่ก็ตามอ้ายจะเฮ็ดให้ครอบครัวของอ้ายนะเป็นปกติแน่นอน
0: ขอให้เป็นจังซั่นเถาะอ้ายอนุภาพอย่าให้สีพรต้องมีหอยด่างพ้อยต่อปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้เลย
1: อ้ายจะพยายามดวงใจ
0: เบิ่งคือว่าเอ้ยมะลีจะมาเลยล่ะน้องขอถือโอกาสนี้ลาอ้ายเมื่อก่อนมื้อหน้าจึงพอกันใหม่นะ
1: อ้าวฟังเมื่อก่อนติดวงใจกินข้าวแรงห่วงปัดก่อนแม่จังค่อยมือ
0: มันจะเหมาะสมบ่อ้ายอนุภาพที่น้องจะประเสริฐหน้ากับเอ้ยมาลีนะ
1: ดวงใจตลอดเวลาที่ผ่านมาน้องคือมิตรผู้ประเสริฐของครอบครัวอ้ายแล้วมันจะมีปัญหาหยังล่ะที่น้องและมาลีจะได้พ่อกันนะฮะ
0: สำหรับน้องแล้วแม่นบ่ได้คิดหยังทั้งนั้นดอกแต่เอ้ยมาลีอาจจะคิดไปทางที่บ่ดีต่อน้องก็ได
1: ้อย่าคิดอย่างหลายเลยติดวงใจเท่าที่อ้ายฮู้นั่นน่ะมาลีก็เป็นคนที่มีเหตุผลอยู่ดอกน้องเองก็เป็นคนที่มีเหตุผลอยู่แล้วอย่าปฏิเสธความเชื่อเชิญของอ้ายเลยติ
0: ก็ได้น้องขอรับคำเชิญของอ้าย
1: ขอบใจที่น้องให้เกียรติแก่อ้ายน้องดวงใจมาส่งลูกเฮาอ้ายก็เลยเชิญเพิ่นนั่งลิ้นนำจังซั่นน่ะ
0: สบายดีเอ้ยมะลีเช่นเดียวกันดวงใจ

0: น้องดวงใจมาส่งลูกเฮาอ้ายก็เลยเชิญเพิ่นนั่งลิ้นนำทักสนับ
1: สบายดีเอ้ยมะลี
2: เส้นเดียวกันดวงใจ
1: น้องเอาสีพรมาส่งเพราะว่าบ่เห็นอ้ายและเอื้อยไปหับอ้ายดูภาพซื้อน้องนั่งลงเพื่อว่าอยากฮู้ถึงการเฮียนของสีพรน้องก็เลยเขียนบ่ได้นี่เอื้อยเลือกเวียเกือบคำเนาะ
2: ขอบใจหลายๆเด้อดวงใจที่น้องมาส่งลูกของเอื้อยเป็นลูกน้องเขามันก็เป็นแบบนี้ล่ะ
1: เป็นถึงหัวหน้าอำนวยการยังถือว่าเป็นลูกน้องของคนอื่นอยู่บ
2: ่เอ๊ะน้องฮู้ได้แน่ๆว่าเอ้ยเป็นหัวหน้าอำนวยการน่ะ
1: มันก็เป็นการบังเอิญที่น้องไปซื้อเครื่องอยู่ห้านั้นเห็นชื่อของเอื้อยก็เลยเกิดสงสัยจึงถามคนขายเครื่องและก็จึงฮู้ความจริงในเรื่องนี
2: ้อ้ายอนุภาพนางบ่ปากแต่แสงตาที่จับจ้องเบิ่งเฮานั้นบ่งบอกให้ฮู้ว่าเรามีความสงสัยในเรื่องนี้ที่สุดเขาอยากพูดได้แน่ล่ะว่านอกจากเรื่องนี้แล้วคู่ดวงใจฮู้อย่างอีกหรือบ่แต่เสื้อว่านางคงจะบ่ฮู้อย่างตื่มอีกดอก
1: ตามพนักงานอยู่ในห้านั้นเว้าสู่น้องฟังว่าเจ้าของบริษัทนี่เอาใจใส่ต่อเอื้อยเป็นพิเศษแม่นบ
2: ่เอื้อยก็บ่ฮู้คือกันในดวงใจว่าเจ้าของบริษัทที่เอื้อยถูกยกให้เฮ็ดหน้าที่คือน้องเว้ามานั้นจะเอาใจใส่ต่อเอื้อยแบบพิเศษนะมันก็แปลกเลยเนาะที่ผู้อยู่ไกลฮู้ฮอดก่อนเอื้อยอีกสงสัยว่าสิมีคนอยู่ใกล้สิทธิ์เอื้อยนี่เว้าสู่น้องฟังแล้วล่ะติ
1: เอื้อยหมายถึงไผเนาะ
2: นอกจากคำพิวและแสงเดือนซึ่งเป็นโมทีใกล้สิทธิ์ทั้งเป็นที่ปรึกษาของเอื้อยแล้วคงบ่มีไผนำเรื่องนี้มาเว้าแบบซาซายดอก
0: เป็นอย่างน้องจริงว่าไปทำนองนั่นล่ะมารี
2: ไอ้ดูภาพคงจะฮู้แล้วว่าคำผิวและแสงเดือนเป็นผู้สักนำให้น้องไปสู่วงการค้าและคำผิวนั่นเองเป็นผู้แนะนำให้น้องฮู้จักกับหัวหน้าบริษัทซึ่งคำผิวก็ลงหักผลอยู่แล้วเมื่อหัวหน้าบริษัทแต่งตั้งให้น้องอยู่ในตำแหน่งคือกันกับคู่ดวงใจเว้ามายอมจะเฮ็ดให้นางน่ะบ่พอใจ
0: และก็เลยเกิดอิจฉาพยายามเสียหายป้ายสีน้องแม่นบ่ล่ะ
2: อันน่ะเข้าใจทุกอย่างถูกต้องแล้วความอิจฉาอย่าลืนกันนี่ล่ะมันจะมีอยู่ในหมู่ผู้หญิงด้วยกันหลายกว่าผู้ชายต้องฮู้ปัญหานี้มาโดนแล้วและก็เคยเสนอต่อหัวหน้าบริษัทเพื่อให้เพิ่นแต่งตั้งคำผิวหรือแสงเดือนรับหน้าที่นี้แต่เพิ่นก็บ่เห็นดี
0: ก็แปลกได้เนาะทั้งที่หัวหน้าบริษัทก็เคยฮู้จักกับ2คนนั้นมาก่อนและเป็นหยังเพิ่นจึงบ่เห็นดีนำข้อเสนอของน้องน่ะ
2: เรื่องนี้น้องก็บ่เข้าใจคือกันแน่
1: จะเป็นไปได้บ่เอ้ยมาลีที่ว่าหัวหน้าบริษัทจะมีปัญหาเสื่องซ่อนอยู่ในใจตัวเอื้อยน่ะ
2: น้องหมายถึงปัญหาเด้เนาะ
1: น้องหมายถึงความหักนั่นเองล่ะ
2: เอ๊ะเฮาจะตอบนางว่าแนวใดดีพอคำถามนี้มันเป็นความจริงที่เฮาประเสริญอยู่เพิ่นคือว่าไอ้อนุภาพก็ตั้งใจที่จะฟังคำตอบนี้อย่างจดจ่อเฮาจะเว้าความจริงออกมาบ่ได้พอถึงแนวใดไอ้อนุภาพก็คือผัวของเฮาและเฮาเองก็บ่พอใจในพฤติกรรมของไอ้สุบันอยู่แล้วเพียงแต่กำลังซอกหาทางออกเท่านั้นเอง
0: น้องน่ะคือจังยังบ่พร้อมที่จะตอบคำถามนี้เนาะมารี
2: น้องบ่ฮู้ถึงความคิดจิตใจของหัวหน้าบริษัทในเรื่องที่คู่ดวงใจเว้ามานี่ดอกจึงบ่ฮู้ว่าจะตอบแนวใดดีนะ
0: กะยาซะมาลีน้องพยายามคิดและก็พิจารณาถึงความถูกต้องและก็บ่ถูกต้องก็แล้วกันอ้ายเฮ็ดดีที่สุดแล้วหากน้องยังแหนมบ่เห็นความดีของอ้ายอ้ายก็บ่ฮู้จะคิดได้ล่ะ
1: สิ่งสำคัญก็แม่นสีพรนั่นล่ะที่เอื้อจะต้องคิดถึงให้หลาย

0: thì cô đường chạy vào mà nè đó. Chừng bố và chạy tộp nữa đầy đi nè.
1: Cả nhà xa mà lì. น้องพยายามคิดและก็พิจารณาถึงความถูกต้องและก็บ่ถูกต้องก็แล้วกันอ้ายเฮ็ดดีที่สุดแล้วหากน้องยังแหนมบ่เห็นความดีของอ้ายอ้ายก็บ่ฮู้จะคิดได้ใดล่ะ
2: สิ่งสําคัญก็แม่นสีพรนั่นล่ะที่เอื้อจะต้องคิดถึงให้หลาย
1: น้องน่ะไปเปลี่ยนเครื่องซะติแล้วก็กินข้าวร่วมกับครูดวงใจเลยเพราะว่าอ้ายเชิญครูดวงใจกินข้าวร่วมกันกับครอบครัวของเฮาเด้
2: หวังว่าเอื้อมะลีก็คือจะบ่มีปัญหาขัดข้องพี่น้อง
0: ด้วยความยินดีเลยดวงใจถ้าพูดหนึ่งเด้อเอ้ยขอเปลี่ยนเครื่องนุ่งก่อน
2: เจ้าซื้นตามสบายเถอะเอ้ยมารี

0: มารีไอ้บ่คิดเลยว่าน้องจะอยู่ในฐานะตำแหน่งที่สูงส่งขึ้นแนวนี้ไอ้ขอแสดงความดีใจนำเด้อ
1: ความจริงแล้วน้องก็บ่คิดดอกว่าจะถูกแต่งตั้งให้อยู่ในฐานะตำแหน่งที่สูงส่งขึ้นแนวนี้นะ
0: ก่อนที่น้องจะมานั้นผู้ดองใจได้เว้าสู่ไอ้ฟังว่าน้องน่ะมีการพัวพันแบบสู้สาวกับหัวหน้าบริษัทว่าจังซั่นได
1: ้นางบอกอ้ายบ่ว่าไผเป็นผู้เว้าเรื่องนี้สู่นางฟังล่ะ
0: คำผิวเองที่เว้าเรื่องนี้สู่นางฟังซ้ำยังแนะนำให้นางน่ะไปพิสูจน์ความจริงโดยเอานามบัตรให้นางไว้หากดวงใจพ่อมือใดก็โทรไปบอกนางได้เลยแต่ดวงใจบ่เสือเรื่องนี้และก็บ่อยากให้ครอบครัวของพวกเขาน่ะแตกแยกกันจึงมาเล่าสู่อ้ายฟังและก็ทั้งปฏิเสธที่จะไปพิสูจน์เรื่องนี้แน่นอน
1: น้องคิดไว้แล้วบ่มีผิดว่าต้องแมนคำผิวนี่ล่ะไอ้เสือบอว่าน้องสิเป็นเซนนั่นนะ
0: มารีถึงแมนได้ผ่านมาน้องจะแสดงอาการเบื่อหน่ายต่อไอ้ก็ตามไอ้ก็บ่เสือดอกว่าจะเป็นคือคำผิวเว้ามาทุกการเคลื่อนไหวของน้องแม่นเพื่อยกฐานะครอบครัวของพวกเขาให้ดีขึ้นแต่สำหรับหัวหน้าบริษัทของน้องนั้นไอ้เสือว่าต้องมีหยังจักอย่างหนึ่งเสียงซ่อนอยู่ในใจเพื่อหวังทำลายน้อง
1: ขอบใจหลายๆที่ไอ้เสือมันน้องเสียนี้น้องยอมรับว่าในผ่านมาแม่นเป็นคือไอ้เว้าแท้แต่ของให้ไอ้น่ะเสือทว่าน้องบ่เคยคิดทรยศต่อไอ้แต่อย่างใดเลย
0: ไอ้เสืออยู่ได้ละมารีมีอีกเรื่องหนึ่งใดที่ไอ้จะบอกให้น้องฮู้นะ
1: มีอย่างอีกบ่อยอนุภาพ
0: ในวันจันทร์ที่จะมาถึงนี้น้องบ่ต้องไปเฮ็ดเวียกเด้
1: อ
0: แล้วก็ควรเฮ็ดใบเสนอขอลาออกจากบริษัทนี้ซะ

0: ก็มีอย่างอีกบ่อยอะดูภา
1: พในวันจันทร์ที่จะมาถึงนี้น้องบ่ต้องไปเฮ็ดเวียกเด
0: ้อ
1: แล้วก็ควรเฮ็ดใบเสนอขอลาออกจากบริษัทนี่ซะ
0: เป็นหยังจังซั่นวะ
1: มาลีพวกอ้ายสืบฮู้มาว่าบริษัทนี้ยืนยงคงตัวจะได้ก็ย่อนมีการเคลื่อนไหวแบบส่อโกงผิดกฎหมายน้องคงจะฮู้แล้วติว่าจะมีสินค้าหลายใหญ่นำมาเข้าสางที่น้องรับผิดชอบอยู่ซึ่งสินค้าเหล่านั้นน้องต้องเป็นผู้เซ็นรับเอา
0: แม่ละหัวหน้าบริษัทก็ได้บอกให้น้องฮู้คือกันเพิ่นยังเน้นหนักบ่ให้น้องน่ะขาดเวียกอีกเด้
1: แต่ถึงในคดีน้องต้องได้ขาดได้มาเลยเพราะว่าจะมีการจับกลุ่มกันในโอกาสนี้นะ
0: ฮะจะมีการจับกลุ่มกัน
2: เป็นนักได้คำพิวได้อ่านใบเสนอของมาลีแล้วคือจะพอใจแล้วที่เนาะที่นางเสนอขอลาออกนะ
3: เป็นอย่างโตจึงคิดว่าเขาจะพอใจเนาะ
2: สิบ่พอใจจังได้ล่ะในเมื่อตำแหน่งนี้ตัวต้องการอยู่แล้วบ่แม่นวะเมื่อมาลีลาออกอัศบันก็ต้องแต่งตั้งให้ตัวรับตำแหน่งนี้แทนมาลี
3: ใครอยู่หากว่าจะเป็นคือตัวเว้ามานั่นน่ะแต่เฮาสงสัยแท้ๆล่ะว่าเป็นหยังมาลีจึงขอลาออกอย่างกระทันหันจังซี่
2: เฮาก็สงสัยคือกันนั่นล่ะตามที่อัศบันเว้านั่นมาลีและพวกเฮาต้องได้เซ็นรับเอาสินค้ารายใหญ่ที่จะเข้ามาในตอนบ่ายนี่นะ
3: นั่นติมันต้องมีหยังจักอย่างนึงแน่นอนล่ะมาลีจึงยืนใบลาออกในขณะที่มีเวียกสำคัญเสร็จนี
2: ่เมื่อนางลาออกจังซี่ก็ต้องเป็นตู่เซ็นรับเอาสินค้ารายนี้แทนนางหรือว่าอัศบันเฮ็ดหยังให้นางบ่พอใจบ่เนาะ
3: ก็อาจจะเป็นไปได้จักหน่อยอัศบันคือจะมาฮอดพอเฮาโทรไปบอกเพื่อนเรื่องนี้กับลาวแล้วได
2: ้อัศบันคือจะแปลกใจแล้วก็ผิดหวังเนาะเมื่อเห็นใบเสนอนี่นะ
3: แน่นอนแสงเดือนพอเขาพูดว่าไอ้สุบันต้องการมารีเป็นเมียอยู่แล้วเมื่อนางลาออกก็แสดงว่ามารีหู้ตัวก่อนและบ่ตอบสนองความต้องการของลาวได
2: ้มันก็แปลกเลยเนาะทั้งที่มารีเคยแสดงความบ่พอใจต่ออานุภาพเมื่อถูกเอาใจใส่ถึงขั้นนี้แล้วก็ยังปฏิเสธได
3: ้ตามเฮาคิดนั่นมารีทำท่าซื่อๆดอกถ้าไอ้สุบันไปหาแล้วย่านเตเลนมาบ่ทันเท่านั้นล่ะ
2: แสดงว่ามารีอยากลองใจไอ้สุบันแม่นบ่
3: กระทำนองนั่นล่ะแสงเดือนโอ้ไอ้สุบันมาแล้วเด้

0: เป็นยังมะลีจึงเฮ็ดแนวนั้นอ้ายอุตส่าห์ยกย่อป่อปั่นถึงขั้นนี้แล้วยังลาออกอีก
1: นางอาจจะร้องใจอ้ายก็เป็นได้ใด
0: ร้องใจอ้ายเป็นยังจึงเว้าแนวนั้นเน
1: า
0: ะ
1: อ้ายสุบันน้องฮู้ดีว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของอ้ายแม่นหยังจึงยกย่อป่อปั่นมะลีถึงขนาดนั้นเมื่อนางฮู้แบบนี้นั้นอาจจะลิ่นโตเพื่อให้อ้ายง้อนางการลาออกของนางมะลีในครั้งนี้น้องเสือว่านางเพียงแต่ทดลองใจอ้ายเท่านั้นเองล่ะ
0: อ้ายเข้าใจแล้วล่ะแต่บลีบ่ควรเฮ็ดแนวนี้เลยเพราะมื้อนี้นางต้องได้เซ็นรับสินค้าที่จะเข้ามานะ
1: เมื่อเหตุการณ์เป็นจังซี่อ้ายจะเฮ็ดแนวใดเนาะ
0: จำเป็นแล้วคัมภีร์อาจจะแต่งตั้งให้น้องเซ็นรับสินค้าเธอนี้แทนมะลีและว่าการแทนนางก่อนส่วนเรื่องของมะลีนั้นจึงค่อยปรึกษากันใหม่น้องพอจะเฮ็ดหน้าที่นี้ได้อยู่ที่บ
1: ่เรื่องนี้อ้ายบ่ต้องห่วงดอกน้องเสือว่าคงบ่เกินความสามารถของน้องไปได้
0: ดีเอาละเอาละตกลงตามนี้ก็แล้วกันจังหน่อยอาจจะเขียนห่างใบแต่งตั้งให้น้องแล้วไปพิมพ์ไม่ให้อ้ายเซ็นเลยเด้อ
1: เจ้า

0: นี่คือคำสั่งของอัยการให้น้องถือไปนำเลยเรื่องต่างๆไอประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วให้น้องนั้นนำกำลังไปตามแผนที่ได้วางเอาไว้นี่ล่ะ
1: จ้ะ
0: นี
1: ่จ้ะ
0: อ่านบทให้ละเอียดจ
1: ้ะจ้ะน้องจะปฏิบัติตาม
0: แล้วเรียกเธอนี่สำคัญหลายเด้น้องต้องมีความละเอียดรอบคอบอย่าให้เกิดความผิดพลาดได
1: ้จ้ะ
0: ไปได้ละเวลายังหน่อยได้ไอ้ก็สิไปบริษัทของสุบันเดี๋ยวนี้ล่ะอย่าลืมที่ไอ้แนะนำแล้วก็แล้วกัน
1: จ้ะขอบใจอะไร
2: เอ๊ะเป็นอย่างตำรวจจึงมาหลายเทเนาะคำผิว
3: นั่นติมีทั้งภาษีอีกหลายคนสินค้าถูกส่งเข้าสร้างเป็นขั้งสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ไปเช่นหาบสติคำผิวหัวหน้าบัญชีเอื้อนตัวเลยได้หัน
4: หยุดก่อน
5: ทุกคนต้องอยู่ในความสงบ
3: เป็นอย่างกันนี่นะไอ้ตำรวจ
5: นี่คือคำสั่งของอัยการสินค้าที่คนเข้ามานั่นเม้นหนีภาษี
3: ฮะสินค้าหนีภาษี
5: ถึงแล้วบริษัทนี้เคยนำสินค้าเข้ามาหลายเทือแต่ละเทือเม้นหนีภาษีหรือบ่ก็เสียภาษีบ่ถูกต้องหมายความว่าสินค้าหลายแต่เสียภาษีน้อย
2: มันเป็นไปได้วะไอ้ตำรวจ
5: จะเป็นไปได้หรือแนวใดนั้นบึดหนึ่งพวกน้องหักจะฮู้เองดอกพวกเขาจะกดคนเบิ่งตัวจริงเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: แล้วน้องกูเซ็นหักสินค้านี้จะมีความผิดหรือบ่เนาะ
5: เรื่องนี้มันก็เป็นหน้าที่ของศาลเพิ่นที่จะพิจารณาเองส่วนหัวหน้าบริษัทนั้นเจ้าหน้าที่ของพวกเขาได้ไปควบคุมตัวไว้แล้ว
2: โถบ่น่าเลยไอ้สุบัน
3: ด้วยเหตุนี้เองมารีจึงบ่มาในมื้อนี
5: ้ไอ้น้องพวกเขาเขากวดเบิ่งได้แล้วล่ะ
4: เจ้า
0: เป็นอะไรมารีเมื่อน้องอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์นี่แล้วนะ
6: น้องน่ะบ่คิดเลยว่าบริษัทนี้จะมีพฤติกรรมแบบนี้น้องขอขอบใจอ้ายหลายๆเด้อที่ช่วยให้น้องหลุดพ้นจากคดีนี้น้องน่ะเข้าใจอ้ายดีแล้วล่ะว่าอ้ายยังหักน้องคือเก่า
0: น้องต้องไปให้การต่อเจ้าหน้าที่ในฐานะที่เคยเป็นผู้อำนวยการมาก่อนและมีหยังก็อย่าได้ปิดบังเด้อ
6: ไอ้อนุภาพไอ้สิบ่ยกเว้นแม่นแต่น้องซั่นว่า
0: ไอ้น่ะเป็นผู้รักษากฎหมายจะยกเว้นไผบ่ได้เด้มารีน้องบ่ต้องวิตกหยังดอกความจริงเป็นคือแนวใดก็ขอให้น้องอย่าปิดบังก็แล้วกันน้องพอจะเข้าใจบ่ล่ะ
6: น้องเข้าใจหลายๆอนุภาพ
0: เหตุการณ์ในครั้งนี้คงจะเฮ็ดให้น้องน่ะได้บทเรียนขึ้นตื่มเพราะฉะนั้นก็จงพยายามอย่าประพฤติตนคือผ่านมาบ่มีไผจะหวังดีทอกับผัวเมียของพวกเฮาเองดอก
6: น้องอย่าพยายามไอ้อนุภาพ

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุกสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงไสไพมณีธรรมวงศาอุลาราชจักรสีจันทร์แพงคำหักไกสอนวิสัญญาราชบัวท้องศรีสมบัติและวิไลพรวงพจันทร์ให้เสียงแสดงสู่ทานฟังอัมไพศรีสมวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบเสริญทานที่ตามหับฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ทานผู้ฟังทุกทานจงประสบแต่ความสุขโชคดีมีใจให้พญาติโลคาทุกทิวาราติการสบายดี

ธุรกิจ BDP บริการปล่อยเงินกู้บ่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่งเสริมธุรกิจเงินกู้ด่วนหลักทรัพย์ประเภทใบตะดินลดจักลดใหญ่ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือนมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกนั้นยังรับพนักงานหลายตำแหน่งสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020-592-1934หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook สถาบันการเงิน BDP สำนักงานตั้งอยู่บ้านสางเวยเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ BDP บริการปล่อยเงินกู้บ่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่งเสริมธุรกิจเงินกู้ด่วนหลักทรัพย์ประเภทใบตะดินลดจักลดใหญ่ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือนมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกนั้นยังรับพนักงานหลายตำแหน่งสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020-592-1934หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook สถาบันการเงิน BDP สำนักงานตั้งอยู่บ้านสางเวยเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์

การเงินเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ BDP บริการปล่อยเงินกู้บ่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่งเสริมธุรกิจเงินกู้ด่วนหลักทรัพย์ประเภทใบตะดินลดจักลดใหญ่ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือนมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกนั้นยังรับพนักงานหลายตำแหน่งสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020-592-1934หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook สถาบันการเงิน BDP สำนักงานตั้งอยู่บ้านสางเหวยเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ BDP บริการปล่อยเงินกู้บ่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่งเสริมธุรกิจเงินกู้ด่วนหลักทรัพย์ประเภทใบตะดินลดจักลดใหญ่ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือนมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกนั้นยังรับพนักงานหลายตำแหน่งสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020-592-1934หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook สถาบันการเงิน BDP สำนักงานตั้งอยู่บ้านสางเหวยเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์

0: คิดเธอใส่ใจ
1: บันการเงินเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ BDP บริการปล่อยเงินกู้บ่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่งเสริมธุรกิจเงินกู้ด่วนหลักทรัพย์ประเภทใบตะดินลดจักลดใหญ่ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือนมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกนั้นยังรับพนักงานหลายตำแหน่งสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020-592-1934หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook สถาบันการเงิน BDP สำนักงานตั้งอยู่บ้านสางเวยเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์เจ้าน้อท่านผู้ฟังกลับมาพบกันในระยะที่2ของทางรายการยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากหมอสอซึ่งระยะนี้ก็มีข่าวมานำเสนอให้กับประชาชนได้รับฟังกันซึ่งมารับฟังกันที่อีกหนึ่งข่าวที่มีความหมายความสำคัญและก็ได้สำเร็จไปในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองเจ้าท่านผู้ฟังมาเริ่มกันที่ข่าวมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้จัดพิธีมอบหับตำแหน่งวิศวกรครูบประจำและปริญญาเอกกิติมศักดิ์ประจำปี2026อย่างสมเกียรติเพื่อเป็นการแสดงถึงความฮู้บุญคุณและจารึกต่อผลงานและคุณงามความดีของการนำขั้นสูงอดีตการนำในการพัฒนาประเทศชาติและผู้ที่มีผลงานอันดีต่อประเทศชาติและประชาชนในวันที่4กันยา2026อยู่ที่สโมสรสถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้มีพิธีมอบหับตำแหน่งวิศวกรครูบประจำขันศาสดาจารย์กิติมศักดิ์ขันศาสดาจารย์พิเศษและปริญญาเอกกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยแห่งชาติประจำปี2026ขึ้นอย่างสมเกียรติโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของทานสอนไซสีพันดอนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศลาวและทานหงศาสดาจารย์ปริญญาเอกทองสลิดมังหนอเมฆกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านหองศาสดาจารย์ปริญญาเอกลินคำดวงสวรรค์กรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมประธานสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติมีบรรดาอดีตการนำขั้นสูงมีคณะพรรคคณะนำบรรดาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติพนักงานครูอาจารย์นักคนคั่วและแขกภูมิเกียรติเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงในพิธีทานห้องศาสดาจารย์ปริญญาเอกอุลลาศรีวันเพ็งห้องผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและขบวนการการกองคัดเลือกการพิจารณาตำแหน่งวิศวกรครูบประจำในสุดปี2026นี้แม่นได้จัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นระบบเปิดเผยโปร่งใสและถูกต้องตามดำรัสเลขที503ทับล้อบและคำแนะนำเลขที1054ทับสสกโดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการวิศวกรแต่ละขั้นแต่ขั้นคณะวิศวะขั้นมหาวิทยาลัยจนถึงการรับรองในกล่องประชุมสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติสมัยสามัญครั้งที่1ประจำปี2026มติตกลงเลขที่07ทับสพมสลงวันที่15กรกฎาคม2026จากนั้นก็ได้ออกข้อตกลงมอบหับตำแหน่งวิศวกรครูบประจำและประกาศสัญญาบัตรให้แก่ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นทั้งหมด6ทานข้อตกลงเลขที่2372ทับมส2373ทับมสและ01หา02ทับมสลงวันที่12สิงหา2026ซึ่งประกอบมีขันศาสดาจารย์กิติมศักดิ์จำนวน2ทานขันศาสดาจารย์พิเศษจำนวน2ทานและปริญญาเอกกิติมศักดิ์จำนวน2ทานซึ่งรายละเอียดมีดังนี้ด ได้ผ่านข้อตกลงของสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติฉบับเลขที่01/สพม.ศ.ลงวันที่12 สิงหาคม 2026ตกลงมอบตำแหน่งวิชาการครูบประจำคณะศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์สาขาบริหารรัฐและการพัฒนาให้แก่ท่านศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์สอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวและผ่านข้อตกลงฉบับเลขที่02/สพม.ศ.ลงวันที่12 สิงหาคม 2026ตกลงมอบศาสดาจารย์กิตติมศักดิ์สาขาการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยืนยงให้แก่ท่านศาสดาจารย์กิตติมศักดิ์สมมาตรพ้นเสนาเพื่อยั่งยืนผลงานดีเด่นของทั้งสองท่านในการพัฒนาประเทศชาติแขนงการศึกษาและมหาวิทยาลัยแห่งชาติและให้เกียรติมอบโดยท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมประธานสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติผ่านข้อตกลงของสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติฉบับเลขที่01/สพม.ศ.ลงวันที่12 สิงหาคม 2026ตกลงมอบตำแหน่งวิชาการครูบประจำคณะศาสตราจารย์พิเศษสาขาวิศวกรรมศุลประทานให้แก่ท่านศาสตราจารย์พิเศษปริญญาเอกคำพาดสุรินทร์ภูมิและผ่านข้อตกลงเลขที่02/สพม.ศ.ลงวันที่12 สิงหาคม 2026ตกลงมอบตำแหน่งวิชาการครูบประจำคันศาสดาจารย์พิเศษให้แก่ศาสดาจารย์พิเศษปริญญาเอกทองวันสิริวันเพื่อยั่งยืนผลงานดีเด่นของทั้งสองท่านในการพัฒนาประเทศชาติแขนงการศึกษาและมหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นเกียรติมอบโดยท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมประธานสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติขณะเดียวกันก็ได้ผ่านข้อตกลงของมหาวิทยาลัยแห่งชาติทะเบียนเลขที่01/ม.ศ. 2026ลงวันที่12 สิงหาคม 2026เห็นดีมอบปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ให้แก่ทานเวียงทวีสอนเทพจันทร์เพื่อเป็นการจารึกผลงานดีเด่นต่อการวางแผนนโยบายรัฐและผ่านข้อตกลงของมหาวิทยาลัยแห่งชาติทะเบียนเลขที่02/ม.ศ. 2026ลงวันที่12 สิงหาคม 2026เฮนดีมอบปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ให้แก่ทานโอเมียงฮวนเพื่อเป็นการจารึกผลงานดีเด่นต่อสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาโดยเป็นเกียรติมอบของทานรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกสินทวรดาลวงศ์ผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติโอกาสสำคัญนี้ท่านสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับตำแหน่งศาสดาจารย์กิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ได้ให้เกียรติกล่าวคำเห็นและโอ้ล้มท่านได้แสดงความเป็นเกียรติและรับผิดชอบอันสูงส่งพร้อมทางได้เน้นใส่หาทิศที่นำสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติในระยะใหม่เพื่อห่างหากระเขียมเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30 ปีในท้ายปี2026ดังนี้การปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์มหาวิทยาลัยแห่งชาติต้องรักษาให้ได้3ลักษณะและหาหลักมูลของการศึกษาลาวสั่งคนสังคมนิยมที่มีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติมีระดับความรู้มีลักษณะการเมืองหนักแน่นและเป็นเอกภาพต่อแนวทางของภาครัฐการยกสูงคุณภาพการศึกษาและปฏิรูปหลักสูตรเน้นใส่การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยสอดคล้องกับตลาดแรงงานห้องหับกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและปัญญาประดิษฐ์พร้อมทั้งเสื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลการยกบทบาทเวียกงานค้นคว้าวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมให้หันเปลี่ยนจากค้นคว้าเพื่อมีผลงานไปสู่ค้นคว้าเพื่อสร้างผลกระทบที่สามารถนำไปใช้ตัวจริงเป็นนโยบายผลิตภัณฑ์หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อสุกยู่การข้ามผ่านจากประเทศด้อยพัฒนา LDC ไปสู่ประเทศกำลังพัฒนาการปรับปรุงพื้นฐานโครงรางและเทคโนโลยีเร่งสร้างระบบ Digital University ห้องเรียนอัศริยะห้องสมุดดิจิตอลระบบอินเทอร์เน็ตความไวสูงพร้อมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบถ้วนการเสริมขยายการร่วมมือสากลเพิ่มพูนการพัวพันและยั่งยืนการสนับสนุนจากประเทศเพื่อนมิตรและองค์การจัดตั้งสากลอย่างเป็นทางการอย่างเป็นเจ้าการท่านหองศาสตราจารย์ปริญญาเอกสินทวรดาลวงศ์เลขาคณะผักหองประธานสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ได้ต่างหน้าให้กับคณะผักคณะนำพนักงานครูอาจารย์และนักศึกษากล่าวหับคำโอวาทโดยได้แสดงความซาบซึ้งและให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำเอาทิศที่นำอันประเสริฐของท่านนายกรัฐมนตรีไปจัดตั้งผันขยายเป็นแผนการแผนงานและโครงการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงให้เกิดผลประโยชน์ในอนาคตเจ้าและที่ผ่านไปนั้นก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่เป็นเหตุการณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองและพร้อมเดียวกันนั้นเนาะพวกเขาก็มีเกี่ยวกับแจ้งการมานำเสนอให้กับบรรณาธิการได้รับฟังกันเนาะโดยเฉพาะก็แมนปัจจุบันนี้เนาะมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้มีแจ้งการถึงผู้ที่สอบสิ่งเข้ามศในวันที่8สิงหาคม2026ผ่านมาที่ว่าสอบสิ่งบ่ติดหรือว่ายังบ่ทันได้มีการประกาศรายชื่อซับซ้อนออกมาเป็นโอกาสดีเนาะเพราะว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้เพิ่นได้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สอบสิ่งบ่ติดหั่นเนาะได้มีการยืนคำห้องเพื่อเข้าเรียนในสาขาที่ยังบ่เต็มจำนวนหรือว่าโควต้าของการรับนักศึกษาหั่นเนาะสำหรับผู้ที่ว่าได้ผ่านการสอบสิ่งวันที่8สิงหาคมผ่านมาแต่ว่ายังบ่ได้ประกาศรายชื่อออกมาหรือว่าสิ่งบ่ติดหั่นเนาะก็สามารถไปเขียนคำห้องเพื่อขอเข้าเฮียนในสาขาที่เพิ่นยังเปิดรับสมัครอยู่ที่ติดคัดมานำแจ้งการนี้มีทั้งกลุ่ม A และกลุ่ม B ซึ่งว่ามีหลายสาขาพอสมควรเนาะบ่ว่าจะเป็นสาขาวิศวกรรมโบเฮเนาะสาขาวิศวกรรมขัวทางสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าพลังงานน้ำสาขาวิศวกรรมขนส่งและพาราธิการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสาขาวิศวกรรมเคมีสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและก็สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมรวมไปถึงสาขากระบวนการแปรรูปอาหารและสาขาวัสดุศาสตร์อันนี้ทางเบื้องของคณะวิศวกรรมศาสตร์เนาะซึ่งว่าในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็มีหลายสาขาที่เปิดรับรวมไปถึงสถาปัตยกรรมศาสตร์เช่นเดียวกันเนาะเกษตรศาสตร์ศึกษาศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรวมไปทั้งนั้นก็ยังมีคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้เนาะคณะทรัพยากรน้ำส่วนว่ากลุ่มบี้ที่ยังเปิดรับอยู่ก็จะประกอบมีคณะอักษรศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจน้องคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์รวมไปถึงคณะวิทยาศาสตร์สังคมและคณะศึกษาศาสตร์พร้อมทั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและกายกรรมสำหรับขั้นตอนหรือรูปแบบวิธีการสมัครก็แม่นผู้ที่สนใจเนาะแม่นให้ไปรับคำห้องเขียนคำห้องยืนพร้อมทั้งติดครับคัดบัตรเข้าห้องสอบสิ่งมศที่ได้สอบสิ่งผ่านไปในวันที่8สิงหาที่ผ่านมาหันติดคัดใส่เนาะหลังจากนั้นแล้วเพิ่นจะซึ่งว่าคนหนึ่งเนาะสามารถเลือกได้2สาขาที่จะอยู่ในกลุ่ม A หรือว่ากลุ่ม B ก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งรูปแบบหรือว่าเงื่อนไขการคัดเลือกหั่นคณะกรรมการจะคัดเลือกและก็จัดเลี้ยงตามคะแนนสอบสิ่งที่ได้สิ่งผ่านมาในวันที่8สิงหาคม2026นั่นเองก็รอท่าเบิ่งการติดตามการประกาศรายชื่อออกมาเป็นแต่ละระยะอยู่ที่เพจข่าวสารมศนั่นเองเนาะสำหรับบรรณาธิการที่ว่ามีลูกหลานหรือว่าน้องๆนักเรียนที่ว่าได้สอบสิ่งในวันที่8สิงหาที่ผ่านมายังบ่ติดเนาะก็ยังมีโอกาสอยู่ในการเขียนคำห้องขอคำเรียนในสาขาที่เพิ่นยังประกาศรับสมัครอยู่เนาะอีกเทื่อนึงเนาะรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปเบิ่งได้อยู่เพจข่าวสารมศหรือว่ากระดานข่าวมศเด้อ จ้าท่านผู้ฟังเนาะเดี๋ยวเฮาจะมาเปลี่ยนบรรยากาศจักน้อยนึงให้บรรณาธานีไปรับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการพวกเฮาสกลจักหนึ่งหรือ2ผลงานเพลงแล้วกลับเข้ามาพบกันในระยะต่อไปของทางรายการกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมส.สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ BDP บริการปล่อยเงินกู้บ่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่งเสริมธุรกิจเงินกู้ด่วนหลักทรัพย์ประเภทใบตะดินลดจักลดใหญ่ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือนมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกนั้นยังรับพนักงานหลายตำแหน่งสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020-592-1934หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook สถาบันการเงิน BDP สำนักงานตั้งอยู่บ้านสางเวยเมืองศรีสัตนนครหลวงเวียงจันทน์

จ้าท่านผู้ฟังและที่ผ่านไปนั้นก็เป็นเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการของพวกเขาฝากตอนให้กับมิตรแฟนรายการมู่ทุกท่านเด้อเนาะที่ได้ติดตามมาฟังรายการของพวกเขาอยู่แบบนี้เนาะกลับเข้ามาพบกันในระยะที่3ของทางรายการแล้วเนาะยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมส.ซึ่งมาพบกันในระยะนี้มาหาฟังกันอีก1ข่าวที่สำคัญนั่นก็คือมหาวิทยาลัยแห่งชาติโนต้อนรับคณะผู้แทนจากองค์การใจกล้าในระหว่างวันที่1กันยา2026ผ่านมานี้ที่ห้องรับแขกตึกสำนักงานผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาตินำโดยท่านศาสดาน้อมโดยท่านหงศาสดาจารย์ปริญญาเอกสินทวรดาลวงศ์ผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติพร้อมด้วยท่านศาสดาจารย์ปริญญาเอกภูเพชรเกี้ยวพีระวงศ์หงผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติและหัวหน้าโครงการสังรวมพัวพันต่างประเทศหัวหน้าคณะวิชาที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าคำนับของเยี่ยมยามของทานผู้แทนนอองค์การห่วมมือสากลญี่ปุ่นหรือว่าใจกล้าประจำประเทศลาวในโอกาสทั้งกล่าวเนาะทั้งสองฝ่ายได้พบปะและตีราคาสูงต่อหมากผลแห่งการห่วมมือในระยะผ่านมาซึ่งองค์การใจกล้าได้ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยแห่งชาติอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่สำคัญก็เป็นการส่งเสี่ยวซานมาประจำอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมทั้งได้มอบพื้นก่ายเสือเหลือเพื่อพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมท่านผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติได้เน้นหนักประโยคที่มีความหมายลึกซึ้งว่าการลงทุนใส่การศึกษาแม่นกันแสดงออกความภาคชาติอย่างแท้จริงท่านกล่าวเติมอีกว่าผ่านมาการร่วมมือโครงการระหว่างองค์การใจกล้าสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลาวญี่ปุ่นหรือว่า LJI และมหาวิทยาลัยแห่งชาติแม้สามารถสร้างบุคลากรลาวออกรับใช้สังคมได้หลายกว่า 20,000 คนจากนี้จากนั้นนนยังได้นำส่งพนักงานครูอาจารย์หลายกว่า250ทานไปฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมถึงการยกระดับทางด้านความรู้ความสามารถและยังเป็นการประกอบส่วนสวยสร้างทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูงเป็นต้นแม่นการได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวมถึงการส่งอาสาสมัครญี่ปุ่นเข้ามาปฏิบัติงานอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติและเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่อาสาสมัครของใจกล้าเนาะได้ดำเนินงานอยู่ประเทศลาวมาเป็นเวลา60กว่าปีซึ่งได้กลายเป็นทั้งเสี่ยวซานเฉพาะด้านไปเป็นขัวโตแห่งมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างลาวและญี่ปุ่นในตอนท้ายเนาะท่านศาสดาท่านหงศาสดาจารย์ปริญญาเอกสินทวรดาลวงศ์ได้กล่าวแสดงความขอบใจอย่างลึกซึ้งต่อองค์การใจกล้าที่ได้ประกอบส่วนใหญ่หลวงเข้าในการพัฒนาการศึกษาของลาวโดยเฉพาะแม่นการช่วยเหลือหลายๆคณะวิชาภายในมหาวิทยาลัยแห่งชาติพร้อมกันนั้นเนาะท่านยังได้เปิดเผยวิสัยทัศน์ว่าในอนาคตอันใกล้ๆนี้มหาวิทยาลัยแห่งชาติจะนำใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้าในการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาดังนั้นจึงเสนอมายังองค์การใจกล้าจงสืบต่อเนาะให้การช่วยเหลือในการสร้างห้องการห้องค้นคว้าที่ทันสมัยการหันเปลี่ยนระบบการศึกษาไปสู่ยุคดิจิทัลพร้อมทั้งสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยสอดคล้องกับแผนพัฒนาแห่งชาติและสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันเจ้าเนาะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งการร่วมมือโดยสปอคแมนทางเบื้องของมหาวิทยาลัยแห่งชาติกับประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์การใจกล้าซึ่งก็มีหลายโครงการเนาะที่ว่าได้หารับการสนับสนุนจากองค์การใจกล้าและก็มีหลายกิจกรรมนั่นเองและอีกหนึ่งข่าวที่เป็นโอกาสดีเนาะสำหรับใครที่ต้องการอยากศึกษาทำเฮียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยเฉพาะก็เป็นคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้ปัจจุบันนี้เนาะคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้นี้เพิ่นกำลังเปิดรับนักศึกษามีหลักสูตรปริญญาตรี4ปีเนาะกับประกอบมี
7สาขาเนาะซึ่งมีสาขาเศรษฐศาสตร์ป่าไม้และเทคโนโลยีไม้เนาะสาขาการจัดสรรคุ้มครองป่าไม้สาขาการจัดสรรคุ้มครองอ่างหับน้ำสาขาการจัดสรรคุ้มครองที่ดินสาขาการท่องเที่ยวอนุรักษ์เนาะและก็สาขาป่าไม้ชุมชนและพัฒนาชนบทรวมไปถึงสาขาอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าพร้อมกันนั้นเนาะเพิ่นก็ยังมีหลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรี2ปีนั่นก็คือสาขาการป่าไม้ที่เฮียนวันเสาร์และวันอาทิตย์แล้วก็มีเฮียนวันจันทร์หาวันศุกร์อีกเนาะสำหรับใครที่ว่าต้องการอยากมาศึกษาเฮียนต่อโดยเฉพาะก็แม่น้องๆที่ม.7เนาะที่ว่าหากเขาจบไปเนาะหรือว่าผู้ที่ต้องการอยากเฮียนต่อในระดับปริญญาตรี4ปีแบบนี้ก็สามารถสมัครได้รวมไปถึงผู้ที่จบสั้นสูงและมีแผนอยากเสริมต่อระดับปริญญาตรีก็สามารถมาสมัครได้เช่นเดียวกันเนาะเพิ่นเปิดรับนักเรียนตั้งนักศึกษาเนาะตั้งแต่วันที่26สิงหานี้จนไปฮอดวันที่25กันยานี้เนาะสนใจการสามารถสมัครได้เด้ออยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้โทรสอบถามก่อนก็ได้เนาะที่หมายเลขโทรศัพท์020-2200-9893 2200-9893เด้อหรือว่าเข้าไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมได้อยู่ที่เพจ Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้เนาะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้เนาะ Faculty of Forestry Science เนาะหรือว่าพิมพ์เป็นภาษาลาวก็ได้เช่นเดียวกันเด้อ

และสำหรับการลงทะเบียนเข้าเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติประจำศึกษา 2026-2027 นี้เนาะอาทิตย์จะมานี่ก็ถือว่ายังดำเนินการปกติอยู่สำหรับผู้ที่ว่ามีหลายสื่อที่เพิ่นประกาศผลออกมาเนาะในช่วงวันที่24สิงหาที่ผ่านมานั้นก็สามารถยังมาลงทะเบียนได้อยู่เด้อเนาะจุดลงทะเบียนก็แม่นอยู่ที่แผนกทะเบียนนักศึกษาห้องการวิศการและคุ้มครองนักศึกษาเนาะติดกันกับป้ายติดกันกับคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์นั่นเองเนาะซึ่งว่าปัจจุบันนี้ยังเปิดให้นักศึกษาที่เพิ่นประกาศผลรายชื่อออกมาหรือว่าที่ได้มีการซับซ้อนออกมายังมาลงทะเบียนเรียนได้อยู่เด้อเนาะสำหรับผู้ที่สิ่งติดม.ส.เนาะให้กะเก็บเอกสารเพื่อมาลงทะเบียนซึ่งประกอบมี1แม่นใบประกาศม.7และก็ใบคะแนนม.7 2บัตรเข้าห้องสอบสิ่งม.ส.3แม่นชีวประวัตินักเรียนม.7และก็4แม่นสัมมโนครัวหรือบัตรประจำตัวนั่นเองสำหรับผู้ที่สอบสิงติดในภาคนานาชาติเนาะหรือว่าภาคอินเตอร์ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจรวมไปถึงภาคหลากหลายทางเลือกภาคใบภาคคำแล้วก็ภาคคำของคณะอักษรศาสตร์เนาะที่ว่าเพิ่นได้ประกาศผลไปก็สามารถมาลงทะเบียนได้แล้วเนาะเช่นเดียวกันเนาะเริ่มมื้ออื่นนี้เปิดให้บริการปกติได้เนาะเปิดหาวันจันทร์ตั้งแต่วันจันทร์หาวันศุกร์กันเลยเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปเนาะย้ำขึ้นอีกทีนึงเด้อสถานที่ลงทะเบียนแมนยูที่แผนกคุ้มแผนกทะเบียนนักศึกษาเนาะห้องการวิชาการและคุ้มครองนักศึกษาเนาะไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงจังซี่บ่ฮู้ว่าอยู่ไสจุดใดสามารถโทรสอบถามหรือว่าทักมาทางเพจของข่าวสารมส.เพื่อขอโลเคชั่นได้เนาะเดี๋ยวแอดมินทําส่งให้เด้อเนาะช่วงนี้ก็ขอความจะเป็นหลายๆน้อยนึงอาจจะตอบหับบ่ทวงบ่ทันสักซาแน่ก็ต้องขออภัยกันแน่กันแล้วกันเนาะแต่ว่าเฮามี2เพจเพื่อให้บรรดาทานเนาะพ่อแม่ผู้ปกครองรวมไปถึงน้องๆ นักศึกษานี้ได้สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติย้ำขึ้นอีกทีนึงว่าเพจ1แมนเพจข่าวสารมส.และเพจที่2ก็แมนกระดานข่าวมส.เนาะสามารถทักมาได้ทั้ง2เพจเลยเพราะว่าเขาจะมีแอดมินสำหรับให้ข้อมูลและก็ตอบอยู่

0: ดขาหนึ่ง
1: เจ้าท่านผู้ฟังและที่ผ่านไปนั้นก็ล้วนแต่แม่นข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแห่งสตาร์ตลอด1อาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองเนาะฝากกันเติมกันแล้วกันเด้อสำหรับช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงเหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยแห่งสตาร์ตบรรดาท่านสามารถติดตามได้เนาะผ่านหลายช่องทางเลยบ่ว่าจะเป็นรายการวิทยุของพวกเฮาเนาะรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมส.ออกอากาศให้บรรดาท่านนี้ได้รับฟังกันเป็นประจำในทุกๆวันอาทิตย์เนาะเริ่มแต่เวลา 11:00 น. หา 12:00 น. ก่อนรายการข่าวพักเที่ยงหมุนขึ้นมาพบมาพ่อกันได้เนาะที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสตาร์ลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองและก็ยังมีเพจ Facebook เนาะที่เป็นเพจทางการของมหาวิทยาลัยแห่งสตาร์ทเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆนั้นก็คือเพจข่าวสารมส.และกระดานข่าวมส.เนาะฝากบรรดาท่านนี้ไปกด follow เนาะหรือว่ากดติดตามเพื่อบ่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัยแห่งสตาร์ทนั่นเองรวมไปถึงเว็บไซต์เฮาก็มีเช่นเดียวกันเนาะที่ได้ฮีบโฮมเอาบรรดาหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแห่งสตาร์ททั้งการศึกษาและกิจกรรมต่างๆที่เว็บไซต์ www.njol.edu.la นั่นเองสำหรับมื้อนี้เนาะมาเบิ่งเวลานาทีกันแล้วเนาะก่อนจะจากกันไปก็ต้องขอขอบใจผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการของพวกเฮานั่นก็คือสถาบันการเงิน BDP นั่นเองเนาะสำหรับใครที่ว่าต้องการเงินด่วนแบบนี้เนาะหรือว่าใครที่มีทะเบียนรถบ่ว่าจะเป็นรถจักรรถใหญ่หรือว่าไปตาดินต้องการเงินด่วนเพื่อมาหมุนธุรกิจของทานเนาะคือหาพวกเราเลยคือหา BDP เนาะสถาบันการเงินให้คำปรึกษาฟรีและสนใจก็สามารถติดต่อพบพันกันได้เลยเนาะเข้าไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ที่ Facebook ของเพิ่นก็ได้เนาะพิมพ์เข้าไปว่าสถาบันการเงิน BDP นั่นเองเนาะก่อนจะจากกันไปเนาะฝากปิดท้ายด้วยหนึ่งเสียงเพลงเด้อสิ้นสุดเสียงเพลงยศใสเนาะโฆษกพร้อมด้วยทีมงานต้องขออำลาพาจากกันไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับอาทิตย์นี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ BDP บริการปล่อยเงินกู้บ่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่งเสริมธุรกิจเงินกู้ด่วนหลักทรัพย์ประเภทใบตะดินลดจักลดใหญ่ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือนมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกนั้นยังรับพนักงานหลายตำแหน่งสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020-592-1934หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook สถาบันการเงิน BDP สำนักงานตั้งอยู่บ้านสางเวยเมืองศรีสัตนนาคนครหลวงเวียงจันทน์

เซินส่วนพลเมืองลาวทุกคนรวมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมารวมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกบอลรอบเฟียนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจะสืบต่อสมทบกับองค์การปกครองแขวงวิงจันทน์สืบต่อจะตั้งปฏิบัติบางเวียกจุดสุ่มทบทวนทิศทางการหวมมือด้านป่าไม้และความหลากหลายทางชีวนานาพันธุ์อยู่ลาวปัจจุบันแขนงศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬากำลังจะตั้งปฏิบัติการปรับปรุงยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพประธานประเทศเวียดนามจะเดินทางเยี่ยมยามรัสเซียและฝรั่งนำไหลสู่อยู่ในปานเป็นสิ่งท้าทายในการกู้ภัยกู้ชีพผู้ที่รอดชีวิตและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ท่านไซสนาโคตรภูธรเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงขมวนได้การต้อนรับท่านนางวีระวรพันธวงศ์รองประธานกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าสภาแห่งชาติพร้อมคณะในวันที่4กันยายนนี้ที่แขวงขมวนในโอกาสเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงขมวนการพบปะดังกล่าวท่านนางวีระวรพันธวงศ์ได้แจ้งจุดประสงค์ของการเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่แขวงขมวนครั้งนี้เพื่อติดตามกวดการและสุกยู่การปฏิบัติแผนงานด้านวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าพร้อมทั้งเก็บกำข้อมูลเพื่อรายงานต่อคณะประจำสภาแห่งชาติและก่อนประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ท่านเสนาโคตรภูธรได้กล่าวต้อนรับคณะและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินเวียกงานของสภาประชาชนแขวงในระยะผ่านมาพร้อมเน้นว่าเวียกงานวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าเป็นโครงเขตสำคัญที่ต้องได้รับการซีนำติดตามและสุกยู่อย่างต่อเนื่องทั้งได้เสนอให้คณะกรรมการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าสืบต่อลงติดตามและประสานงานกับแขวงอย่างใกล้ชิดและเป็นประจำเพื่อสุกยู่เวียกงานด้านวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าให้มีความคืบหน้าและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างแข็งแกร่ง
0: กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจะสืบต่อประสานสมทบกับแขวงวิงจันทน์ก็คือเมืองวังเวียงสืบต่อจะตั้งปฏิบัติบางเวียกจุดสุ่มเพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวของเมืองวังเวียงให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นเทื่อละก้าวและช่วยให้เมืองวังเวียงกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามสะอาดสีเขียวปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงท่านนางพรมลีอินทพรมหัวหน้ากลุ่มพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรายงานการจะตั้งปฏิบัติโครงการปรับปรุงเส้นทางเทศบาลขึ้นใหม่ภายในตัวเมืองวังเวียงในพิธีมอบหับโครงการปรับปรุงเส้นทางเทศบาลภายในตัวเมืองวังเวียงแขวงวิงจันทน์เมื่อบุรุษมณีวาจะสืบต่อหวมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องยุคันศูนย์กลางและท้องถิ่นสุขโยการจะตั้งปฏิบัติแผนแม่บทพัฒนาและคุ้มครองการท่องเที่ยวระดับชาติเมืองวังเวียงและบริเวณอ้อมรอบสำหรับปี2025-2035อย่างเข้มงวดสุขยู่ให้มีการจัดสรรตัวเมืองให้มีความเป็นระเบียบสวยงามและได้มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน
2: สืบต่อร่วมกับองค์การปกครองที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยวในเมืองวังเวียงให้ได้มาตรฐานรับประกันความปลอดภัยและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจะสืบต่อสนับสนุนการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจภายในและภาคพื้นเพื่อเชื่อมโยงจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของเมืองวังเวียงกับบรรดาประเทศใกล้เคียงตั้งหน้าให้แก่คณะผู้ซอบโครงการคันศูนย์กลางหัวบุญคุณเป็นอย่างสูงต่อการนำกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวการนำแขวงเวียงจันทน์การนำเมืองวังเวียงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในเมืองวังเวียงที่ได้ให้การซี่นำนำพาให้การร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติโครงการพวกเขาสำเร็จตามแผนการที่วางไว้อย่างจบงาม
0: ท่านนางพรมลีอินทพรมมีคำเห็นเติมว่าการปรับปรุงเส้นทางภายในเทศบาลเมืองวังเวียงถือเป็นบาดก้าวสำคัญในการยกระดับพื้นฐานโครงรางคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวของเมืองวังเวียงซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของลาวและเป็นหนึ่งในเวียกงานบุริมสิทธิ์ของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในอนาคต
1: โครงการปกปักรักษาและนำใช้ระบบนิเวศป่าไม้และชีวนานาพันธุ์แบบยนยงได้สำเร็จก่องประชุมสรุปการวางแผนขยายโครงการในวันที่4กันยายนนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานร่วมของท่านบุญเดชสุทธวิไลหัวหน้ากรมกวดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีท่านสมหวังพิมพ์มะวงหัวหน้ากรมป่าไม้ผู้ตั้งหน้าจากรัฐบาลลาวรัฐบาลเยอรมันสภาพเอรุปและทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้าร่วม กรมสุมข้างนี้ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางบุริมสิทธิ์สำหรับขอเสนอเพิ่มงบประมาณและขยายและอยากจะตั้งปฏิบัติโครงการไปฮอดปี2018กรมสุมข้างนี้ได้ทบทวนความคืบหน้าและรวบรวมขอเสนอและเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายป่าไม้การอนุรักษ์ความหลากหลายทางด้านชีวนานาพันธุ์การศึกษาด้านวิชาการป่าไม้การฟื้นฟูป่าไม้และต้องสู่มูลค่าทิพพันธุ์กับป่าไม้อย่างยิ่งยงกรมสุมได้ร่วมกันทับพองเอาทิศทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับการก้าเกี่ยมและอย่าสืบต่อและขยายโครงการท่านบุญเดชสุทธวิไลกล่าวว่าการปรึกษาลือในครั้งนี้ได้ยั่งยืนคืนถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างการติดตามกฎกาป่าไม้และการบังคับใช้กฎหมายพวกเขาหวังอย่างยิ่งที่จะสืบต่อการแลกเปลี่ยนในขณะที่ทิศทางบุริมสิทธิ์ในอนาคตสำหรับการอนุรักษ์รักษาป่าไม้และคุ้มครองอย่างยั่งยงกำลังได้รับการพัฒนาให้ครบถ้วนยิ่งขึ้นท่านสมหวังพิมพ์วงศ์ได้กล่าวเน้นถึงความสำคัญของการเป็นครอบงานว่าเป้าหมายของพวกเขาแม่นการร่วมมือกันเพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็งและยืนยงให้กันกับระยะใหม่ของโครงการปกปักรักษาและนำใช้ระบบนิเวศป่าไม้และชีวนานาพันธุ์แบบยืนยงโดยยึดถือความเป็นเจ้าการของชาติอย่างหนักแน่นการเป็นครอบจะประกอบส่วนโดยกลุ่มต่อเป้าหมายระยะยาวของเราเพื่อการคุ้มครองป่าไม้อย่างยืนยงและการเติบโตสีเขียวแบบมีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นเสาหลักของการเป็นครอบงานทีมเอรบร่วมกับลาวเพื่อเพิ่มทวีการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงอย่างยืนยงและมีส่วนร่วมในแขนงการเกษตรกรรมและป่าไม้โครงการปกปักรักษาและนำใช้ระบบนิเวศป่าไม้และชีวนานาพันธุ์แบบยืนยงได้สนับสนุนการปกปักรักษาและการนำใช้ระบบนิเวศป่าไม้อย่างยืนยงไปพร้อมๆกับการเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะแม่นมะยิงในตองสู่มูลค่าทิพพันธุ์กับป่าไม้อย่างยืนยงโครงการนี้ได้รับการร่วมมือจากสภาพอุดมและกระทรวงเพื่อการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์เยอรมันและจะตั้งปฏิบัติโดยองค์การ GISS โครงการได้ประสบผลสำเร็จที่สำคัญหลายอย่างรวมทั้งการเสนออุทยานแห่งชาติที่นำนอในเดือนกรกฎาคม2025เป็นเขตมรดกโลกทางธรรมชาติขององค์การ UNESCO รวมแสดงให้ระบิดใน

0: นดทิศทางบุรีมสิทธิ์ในอนาคตสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางด้านชีวนานาพันธุ์การคุ้มครองป่าไม้อย่างยั่งยงและการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวแบบมีส่วนร่วมอยู่ลาวว
1: ันที่4กันยานี้ที่กรมคุ้มครองสัมมนาคัวและก่อสร้างหักฐานกรม509จัดกองประชุมค้นคว้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกระเกียมความพร้อมในการลงเก็บกู้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดในขอบเขตทั่วประเทศโดยการเป็นประธานของพันเอกสมสนิทจันทวงศ์หองหัวหน้ากรมคุ้มครองสัมมนาคัวและก่อสร้างหักฐานมีต่างหน้าจากกรมใหญ่พลากรมใหญ่ตำรวจกรมใหญ่สันติบาลกองบัญชาการป้องกันเคลื่อนที่กรมใหญ่การเมืองกรม504ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีพันเอกศรีทัศน์คำมณีวงศ์หัวหน้าแผนกอาชีพพาหนะพิเศษได้ผ่านข้อตกลงของกรมคุ้มครองสัมมนาคัวและก่อสร้างหักฐานฉบับเลขที่655ลงวันที่25สิงหาคม2016ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบให้แต่ละจุเคลื่อนไหวอยู่บรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่ากระทรวงและบรรดากรมกองอ้อมข้างกระทรวงป้องกันความสงบรวม45ภาคส่วนผ่านข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผิดชอบเก็บกู้อาวุธปืนตามบัญชีของกรมคุ้มครองสัมมนาคัวและก่อสร้างหักฐานในขอบเขตทั่วประเทศการขึ้นบัญชีเก็บกู้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อจะตั้งปฏิบัติในขอบเขตทั่วประเทศให้มีความเป็นเอกภาพและได้รับผลดีแผนการได้กำหนดคาดหมายให้สำเร็จก่อนวันที่31ตุลาคม2016ขั้นตอนการเคลื่อนไหวประกอบมีการเข้าพบหัวหน้าคณะผิดชอบเปิดกองประชุมเผยแผ่เสื่อมเสริมเอกสารนิติกรรมดำเนินการกวดกาสมเทียบบัญชีแจ้งเชิญผู้ที่มีอาวุธปืนคนลาวคนต่างประเทศคนต่างด้าวและคนบ่มีสัญชาติให้นำอาวุธมามอบให้การจัดตั้งนอกนี้ยังได้จัดตั้งจุสายกวด26สหายแบ่งเป็น2ทีมงานลงกวดกาตามสายทางลาดตระเวนและเขตที่มีความเสี่ยงเป็นเวลา60วันเริ่มแต่วันที่1กันยายน30ตุลาคม2016หลังจากนั้นท่านประธานกองประชุมได้เสนอให้คณะผู้สอบรายงานการกระเกียมความพร้อมพร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเพื่อส่องหาวิธีการมาตรการในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงให้มีความสะดวกว่องไวถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด
0: ปัจจุบันแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬากำลังอยู่ในระยะสำคัญของการจัดตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพในระยะใหม่โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสายสามัญศึกษาจากระบบ 5+4+3 มาเป็น 6+3+3 ท่านวงเพชรอุดมฤทธิ์ห้องผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาฮู้ว่าสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสายสามัญศึกษาจากระบบปัจจุบัน 5+4+3 หมายความว่าการศึกษาระดับสั้นเฮียนเซนสั้นประถม5ปีมัธยมศึกษาตอนต้น4ปีและสั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย3ปีส่วนการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสายสามัญศึกษาระบบใหม่นี้แมน 6+3+3 ซึ่งแต่ละสั้นเฮียนแมนจะเพิ่มขึ้นเซนสั้นประถมจะเพิ่มเป็น6ปีมัธยมตอนต้น3ปีและสั้นมัธยมตอนปลาย3ปีท่านวงเพชรอุดมฤทธิ์ฮู้ตื่นว่ามาฮอดปัจจุบันบรรดาอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวได้สำเร็จการทบทวนหลักสูตรและกำหนดกรอบเนื้อในหลักสูตรสามัญศึกษากำลังค้นคว้าและเขียนมาตรฐานความสำเร็จและผลได้รับของการเรียนแต่ละวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรใหม่แต่สั้นประถมจนถึงมัธยมตอนปลาย
1: ต่อไปเส้นหานฟังข่าวจากท้องถิ่นท้ายเดือนกรกฎผ่านมานี้คณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซจัดกองประชุมสมัยสามัญประจำเดือนกรกฎ2026ที่ห้องประชุมห้องว่าการแขวงโดยการเป็นประธานของท่านวงศ์สวรรค์ไสยวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสมาชิกคณะกรรมการปกครองแขวงผู้อำนวยการองค์การอ้อมข้างแขวงและประธานคณะกรรมการปกครอง7เมืองเขาห่วม
2: กองประชุมได้รับฟังรายงานสภาพื้นดินของแขวงเป็นต้นแมนรายงานย่อการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด้านของคณะกรรมการปกครองแขวงประจำเดือนกรกฎ2026และที่ทั้งเพนการจุดสุ่มตัวหน้าการจัดตั้งปฏิบัติการจัดเก็บรายรับคุ้มครองรายจ่ายงบประมาณความพร้อมในการกระเกียมเนื้อในเพื่อรายงานต่อกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาประชาชนแขวงสุดที่5การจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการสกัดกั้นแก้ไขปัญหายาเสพติดและปรากฏการโยโทต่างๆติดพันกับการคุ้มครองเก็บกู้อาวุธ

0: ึกวัตถุธาตุระเบิดการแก้ไขนอแนงกลุ่มแกงส่อกงทั้งออนไลน์อยู่ภายในแขวงประจำเดือนกรกฎและที่ทั้งเพนการในตัวหน้าการจะตั้งปฏิบัตินโยบายและมาตรการคุ้มครองการลงทุนภาคเอกชนอยู่แขวงอุดมไซการส่งเสริมการผลิตกสิกรรมระดูฝนการคุ้มครองที่ดินแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งด้านที่ดินการสุดเสยที่ดินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาการคุ้มครองราคาสินค้าในท้องตลาดทิศพันกับการปฏิบัติมาตรการคุ้มครองสินค้าหมดอายุปลอมแปลงและน้ำเข้าบ่ถูกต้องการจะตั้งปฏิบัติมาตรการหับมือแก้ไขซ่อมแปลงซุกเซินสินทั้งต่างๆที่ส่งผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติสภาพการติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาระบาดของพยาธิตามฤดูกาลน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: เมื่อบุรุษมณีองค์การอัยการประชาชนแขวงไซสมบูรณ์จัดกองประชุมสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานฮอบด้านประจำ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026โดยการเป็นประธานของทานจุนดาคำบุญมีหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
2: โอกาสนี้ท่านจุนดาคำบุญมีได้กล่าวเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการซึ่งกองประชุมในครั้งนี้เป็นเพื่อสรุปตีราคาสภาพการจัดตั้งปฏิบัติและผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานฮอบด้านขององค์การอัยการประชาชนแขวงไซสมบูรณ์ในระยะ6เดือนต้นปีพร้อมทางคนขวาประกอบคำเห็นใส่บทสรุปส่องหาด้านดีด้านอ่อนข้อคงค้างสาเหตุและบทเรียนที่ถอดถอนได้ในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิชาเฉพาะและเพื่อกำหนดทิศทางแผนการคาดหมายสู้สนและมาตรการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานให้มีความเข้มงวดถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพใน6เดือนท้ายปี2026โอกาสดังกล่าวท่านรัตนพรไสวงคำสาวรองหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนแขวงผู้ชี้นำเวียกงานคุ้มขังดัดจังได้ผ่านบทสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงาน6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ขององค์การอัยการประชาชนแขวงซึ่งได้แสดงออกในผลงานที่โผล่เด่นเป็นต้นได้ติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายโดยได้รับคำฮ้องและใบเสนอต่างๆ2ฉบับในนี้แก้ไขคำฮ้องคำเสนอได้2ฉบับเท่ากับ100ส่วน100และบทรายงานต่างๆ41เรื่องแก้ไขได้41เรื่องเท่ากับ100ส่วน100แก้ไขคดีอาญาขั้นต้นได้79เรื่องเท่ากับ 94.4 ส่วน100ของคดีทั้งหมด84เรื่องและแก้ไขคดีอาญาขั้นอุทธรณ์ได้1เรื่องเท่ากับ100ส่วน100คดีอาญาปฏิบัติได้8เรื่องสามารถจัดเก็บค่าเสียหายค่าปรับไหมค่าอากรได้ทั้งหมด40ล้านกว่ากีบคำมันเพียงพิลานักข่าวแขวงไซสมบูรณ์รายงาน
1: เมื่อบุรุษมณีที่ห้องว่าการปกครองแขวงบุรีคำไสได้จัดฝึกอบรมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศสุดที่1ที่มาทัศนะอยู่แขวงบุรีคำไสโดยการเข้าร่วมเป็นประธานและกล่าวเปิดพิธีของท่านเลือนวิไลจันทรพันธ์รองเลขาพรรคแขวงท่านแสงจันทร์จันทสุขห้องหัวหน้าคณะก่อสร้างผักและประวัติศาสตร์ผักคณะนำจากสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติคณะนำจากคณะกวดกาศูนย์กลางผักพร้อมด้วยนักฝึกอบรมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศสุดที่1เข้าห่วมนักข่าวแขวงบุรีคำไสรายงาน
3: นิวเกอร์ถึงกล่าวคณะกวดกาภาครัฐแขวงบุรีคำไสได้รายงานสภาพรวมและผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาในหลายด้านในระยะผ่านมาให้คณะทัศนศึกษาได้รับทราบแขวงบุรีคำไสเป็นแขวงหนึ่งใน17แขวงและ1นครหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่างอยู่ภาคกลางของประเทศมีเนื้อที่ 14,863 กิโลตารางเมตรประกอบด้วย7เมือง26ตาแสง284บ้าน 58,250 ครอบครัวและมีประชากรทั้งหมด 332,835 คนทั่วองค์คณะพรรคแขวงมีการจัดตั้งหักฐานพรรคทั้งหมด972หักฐานมีสมาชิกพรรค 16,111 สหายและพนักงานรัฐกร 6,631 คนคณะกวดกาพรรคแขวงได้สุกโยการดำเนินกองประชุมใหญ่บรรดาการจัดตั้งหักฐานพรรคโดยในทั่วแขวงมีเป้าหมาย968หักฐานพรรคดำเนินสำเร็จแล้ว966หักฐานพรรคในปี2025ได้ตีราคาหน่วยพรรคทั้งหมด884หน่วยพรรคดังนั้นมี672หน่วยพรรคได้รับรองเป็นหน่วยพรรคปลอดไซเข้มแข็งหนักแน่นด้านวินัยพรรคมีสมาชิกพรรคถูกปฏิบัติวินัยทั้งหมด189สหายในระยะผ่านมาโดยบัญหาที่พลเด่นแม่นการปาละนาทีและสวยไซตำแหน่งนาทีองค์การกวดกาลัดแขวงได้ลงติดตามกวดกาลายด่านเซ็นการนำเข้าและเสียภาษีพาหนะปี 2019-2024 มีพาหนะ 3,639 คัน เก็บและรับได้ 158,323 ล้านกว่าเก็บ
1: เมื่อบุรุษมานี้ที่ห้องประชุมคณะโฆษณาหมแขวงสละวันพนักงานหลักแหล่งสมาชิกพรรคและพนักงานรัฐกรคณะโฆษณาหมแขวงได้เสื่อมซึมมติครบคณะบริหารงานพรรคแขวงครั้งที่5สมัยที่10เอกสารของคณะโฆษณาหมแขวงจำนวนหนึ่งโดยการเผยแพร่ของสหายมาลัยวอนศรีประเสริฐกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าคณะโฆษณาอบหมแขวง
4: สหายมาลัยวอนศรีประเสริฐกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าคณะโฆษณาอบหมแขวงในยกให้เห็นถึงเนื้อในสำคัญของกล่องประชุมที่ได้หับห้องเอาต่อบทติราคาการนำพาหอบด้านของคณะบริหารงานพรรคแขวงในระยะ6เดือนต้นปีทิศทางแผนการรวม6เดือนท้ายปีและแผนเวียกจุดสุ่ม3เดือน2026แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการลงทุนและงบประมาณประจำ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการรวม6เดือนท้ายปีและแผนเวียกจุดสุ่ม3เดือน2026ปัญหาการแก้ไขปรากฏการย่อท้อในสังคมการสร้างบ้านป้องกันชาติป้องกันความสงบการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นส่งเสริมการปลูกการเลี้ยงการลงทุนสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองการซ่อมแปลงเส้นทางการพัฒนาตัวเมืองให้มีความสะอาดมีเสน่ห์น่าเที่ยวชมการสร้างหอหลักเมืองให้ติดพันกับประวัติศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวแขวงสละวันส่งเสริมการผลิตกสิกรรมแบบเป็นกลุ่มเป็นสหกรณ์การพันธุ์ขยายกฎระเบียบของภาคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12การพัฒนาชนบทเปรียบการสร้างการสร้างครอบครัวแด่บาทวัฒนธรรมและการสร้างตัวแบบทั้งด้านวัฒนธรรมการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมโดยกฎหมายเวียกการตาแสงแด่เวียกการต่างประเทศเวียงละครนาสเกศีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสละวันรายงาน
1: กองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองเพียงแขวงสิงห์บุรีเผยแพร่เสริมซึมบรรดาคำสั่งข้อตกลงแจ้งการและคำแนะนำว่าด้วยการคุ้มครองสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์พร้อมทั้งเวียกงานการขึ้นทะเบียนการออกบัตรและการคุ้มครองประกันสังคมจัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีที่กองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองโดยการเป็นประธานของพันโทจิตพงษ์พงวิไลกรรมการประจำพักเมืองหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองเพียง
5: ในกองประชุมบรรดาผู้เข้าร่วมก็ได้รับฟังเผยแพร่เอกสารสำคัญต่างๆจากคณะกองบัญชาการและหัวหน้าแผนกวิสาสเพาะซึ่งประกอบมีคำสั่งของนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่32/ย.ว่าด้วยการเพิ่มทวีการสกัดกั้นและแก้ไขอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์และบัญหาสแกมเมอร์คำสั่งของกระทรวงป้องกันความสงบสำหรับเลขที่15/ปคส.ว่าด้วยการจัดตั้งพันขยายคำสั่งเลขที่32/ย.คำสั่งของกระทรวงป้องกันความสงบสำหรับเลขที่2117/ปคส.ว่าด้วยการคุ้มครองการแก้ไขบัญหาสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์ข้อตกลงเลขที่711/ย.ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะรับผิดชอบแก้ไขบัญหาสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์และแจ้งการของห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบฉบับเลขที่256พร้อมนั้นยังได้เสื่อมซึมบรรดาเอกสารสำคัญต่างๆเกี่ยวกับเรียกงานประกันสังคมในโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้สหายพันโทจิตพงษ์พงวิไลได้ให้ทิศโอลมและซีนำการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานวิสาสะเพาะในต่อหน้าสหายได้เน้นหนักให้ทุกภาคส่วนศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดให้นายและพลตำรวจบ่ให้มีการพัวพันอำนวยความสะดวกลือเหมือนเสื้อต่อบัญหาซ่อโกงทางออนไลน์และพนันออนไลน์อย่างเด็ดขาดแสงสุดากิ่งสวัสดิ์รายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสัญญาบุรี
6: การเป็นเจ้าภาพจัดกล่องผสมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13-18 กันยา 2026เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบันสมเสยกองประชุมทบทวนส่วนที่สัญญา ว่าด้วยการเกื้อนห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยา2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

0: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่4กันยานี้กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ออกแจ้งการให้รู้ว่าท่านตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคกุมนิเวียดนามประธานประเทศเวียดนามพร้อมด้วยภรรยาและคณะจะเดินทางไปเยี่ยมยามทางราชกิจสหพันธ์รัสเซียเยี่ยมยามฝรั่งอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอวกาศอยู่ปารีสประเทศฝรั่งแต่วันที่7หาวันที่12กันยานี้ท่านดังมินคอยเอกอัครทูตเวียดนามประจำสหพันธ์รัสเซียให้ฮู้ว่าการเยี่ยมยามทางเศรษฐกิจสหพันธ์รัสเซียครั้งนี้ของท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามมีความหมายสำคัญพิเศษและเป็นข้างทำอิฐที่การนำสูงสุดของพรรครัฐเวียดนามไปเยี่ยมยามทางเศรษฐกิจสหพันธ์รัสเซียท่านได้แสดงความสมานว่าท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามและท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบรรดาการกำหนดทิศยุทธศาสตร์อย่างลึกซึ้งกว้างขวางเพื่อยกระดับการพัฒนาระหว่าง2ประเทศในระยะจะมาถึงพร้อมทั้งการร่วมมือใหม่ระหว่างสองประเทศในทุกของเขตซึ่งสองฝ่ายมีความต้องการและมีท่าแหงก็คือการแลกเปลี่ยนปัญหาของสภาพการสากลและภาคพื้น
0: ตามข่าวต่างประเทศท่านนางรีราปีเอเตอร์ยาริอาผู้ประสานงานประจำองค์การสหประชาชาติฮวาน้ำไหลสู่อยู่ในปานขอบเขตของการถูกทำลายแม้นให้แห่งที่สุดเหตุให้การเข้าถึงประสบกับความยุ่งยากที่สุดเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติและเจ้าหน้าที่ของเนปาลในฮวาการเข้าถึงบรรดาผู้รอดชีวิตภายหลังเหตุน้ำไหลสู่อยู่ในปานพร้อมประสบกับสิ่งท้าทายใหญ่พอสมควรซึ่งก่อผลกระทบต่อการสนองบรรดาเครื่องของที่จำเป็นไปยังผู้ที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือวันที่3กันยายนนี้ผู้ประสานงานประจำขององค์การสหประชาชาติให้ฮวาบรรดาองค์การของสหประชาชาติได้สนองน้ำสะอาดและวัตถุอุปกรณ์ทำความสะอาดก็คืออาหารและยาตามตัวเลขสถิติของจีนเนปาลมาฮอดวันที่3กันยานี้มีผู้เสียชีวิต 1,273 คนและหายสาบสูญ 4,757 คนย้อนเหตุภัยพิบัติน้ำไหลสู่ที่ให้แห้งในวันที่6สิงหาคมมาในจำนวนผู้หายสาบสูญมีชาวต่างประเทศเกือบ600คนที่มาจาก34ประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG วันที่3กันยานี้องค์การอุตุนิยมโลกได้ประกาศบทรายงานฉบับล่าสุดโดยได้ยืนยันว่าปรากฏการณ์เอลนีโญได้ก่อตัวขึ้นและจะเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะกลายเป็นระดับที่รุนแรงที่สุดและจะส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิโลกและสภาพอากาศให้แห้งที่เกี่ยวข้องจะคงอยู่จนฮอดปี2027องค์การอุตุนิยมโลกซี่เห็นว่าปัจจุบันภัยแห่งแล้งและน้ำท่วมได้สร้างความเสียหายอย่างหลวงหลายเมื่อปรากฏการเอลนีโญเพิ่มความรุนแรงขึ้นคาดว่าผลกระทบดังกล่าวก็จะรุนแรงขึ้นตื่มอย่างต่อเนื่อง
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบข่าวภาคนี้จะทบทวนหัวข้อข่าวที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั่นขึ้นอีกทีนึงดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจะสืบต่อสมทบกับองค์การปกครองแขวงจันทน์สืบต่อจะตั้งปฏิบัติบางเวียกจุดสุ่มทบทวนทิศทางการร่วมมือด้านป่าไม้และความหลากหลายทางชีวนานาพันธุ์อยู่ลาวปัจจุบันแขนงศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬากำลังจะตั้งปฏิบัติการปรับปรุงยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพประธานประเทศเวียดนามจะเดินทางเยี่ยมยามรัสเซียและฝรั่งน้ำไหลสู่อยู่ในปานเป็นสิ่งท้าทายในการกู้ภัยกู้ชีพผู้ที่รอดชีวิตที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรมนพงษ์พโยสิทธิ์และสมภวันมวงไสอ่าน

โอ้ยสาวไอ้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

0: สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่ขึ้นนี้ฮอย 3.7 เมกะเฮิรตซ์พอๆกันเส้นเก่าเส้นเคยเนาะ13 โมงภายหลังที่บ้านของข้าประธานอาหารซวยติดตามผ่านทางขึ้นฮอย 3.7 ก็ดีหรือจะติดตามผ่านทางขึ้น94บางคนกระทุนอินไปล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ฮอย 3ก็สามารถเข้าถึงรายการ
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
0: ทักทายกันก่อนมีรายการ

0: ก็ยิบเพลงนี้มาทักทายมีรายการได้ฟังแล้วผลงานของ Baby Rehab ของห่วมกันกับเดวิดกุตตาสวัสดี I feel good แมนแล้วล่ะน้องกิ่งไม้ก็รู้สึกดีนะมีเวลาให้กับตัวเองเศร้าทิศเป็นมื้อครอบครัวกิ่งไม้จะย้ำเลยว่าเศร้าทิศเป็นมื้อครอบครัวเป็นยังจริงว่าซันส่วนไล่ค่ะว่ามีงานบ่จำเป็นอีเลี่ยกัดจะปฏิเสธไปถ้าจำเป็นก็ได้ไปประมาณนี้กับชื่อโอกาสนั้นอยู่ยาวอยู่เหงื่อประมาณนี้แหละเนาะเด็กดีก็แล้วแต่เศร้าทีเฮาก็ใช้เวลาทางยกทางหญ้าเลือว่ากวดเบิ่งอ้อมแอมยาวเหือนเฮาสินะกระปุกกระปองอันได้เป็นตาทิมกันทิมมีรายการบางคนอันได้ก็เก็บไว้เมิดห้าบอลยางกับบ่มีอ่ะอันได้ก็เสียดายว่ามือได้มือหนึ่งต้องได้ใส่แต่กระบอกคนมาใส่จากเถื่อเฮ็ดให้บานหกประมาณนี้ล่ะสนานกันเถาอนามัยยาวเหือนอันได้ทีพอตัดอกตัดใจว่าออกไปเนาะอันถ้าว่าอันได้ก็ตามใจตัวเองนี่โอ้ยบ่ได้ทิ่มจากเถื่อเด้ออยู่หั่นล่ะก็กิ่งกางกันมาผ่านซุนซองหนึ่งซองซอง4173
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
0: ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมให้การสนับสนุนพอเฮา50นาทีทุกมื้อแน่นอนละ50นาทีพอเฮาก็ได้นำข่าวดีๆจากทางบริษัทไล่ฮูปไล่แบบมาให้พ่อแม่พี่น้องพอเฮาได้ฮู้
3: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
0: ขอบใจมิตรรายการที่ทุนอินหมาตอนนี้เดินทางพร้อมทางกิ่งไม้เดินทางพร้อมทางคาร์ลฟุนอยู่กับระยะของเราเทเลคอมไทม
4: ์แหงได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแหงได้ใจหนะ
4: กับบริการใหม่ของเราโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น

0: าโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ตุนคู่โบวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้
1: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ซิมเดียวเที่ยวทัวร์ไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมพ่อแม่พี่น้องพวกเขาผู้ใดเดินทางไปเที่ยวนั้นก็สามารถใช้ซิมของลาวโทรคมบ่ว่าจะเป็นเบอร์ตึ้มเงินเบอร์รายเดือนก็สามารถเปิด IR แล้วเพิ่นมีเป็นแพ็กเกจให้พวกเขาได้เลือกไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจเล็ก1เด้อราคา 15,000 กิบเท่านั้นมีรายการแล้วมีแพ็กเกจเล็ก3 40,000 กิบใช้ได้3มื้อนอกจากนั้นผู้ใดไปอาทิตย์1ก็สมัครแพ็กเกจเล็ก7เด้อราคา 70,000 กิบเท่านั้นถือว่าคุ้มกับการที่เราได้ติดต่อกันและกันตลอดถือว่าเป็นแพ็กเกจอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่พี่น้องที่ใช้บริการของเราโทรคมเวลาไปประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถสมัครได้ชื่อรหัสไว้เลข1เลข3เลข7เลือกอ่อนได้1วิธีสมัครก็กดผ่านหน้าจอกดดาว234เครื่องหมายดาวใส่66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปไปมื้อนึงก็ใส่เลข1ไปอาทิตย์นึงก็ใส่เลข7เลือกเอาตามความเหมาะสมนั่นล่ะตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันทีที่เราสมัครแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเด้อการสะดวกสบายก่อนข้ามกับสมัครได้กันถ้าบ่เข้าใจก็สามารถไปหาบูธของเราโทรคมก่อนข้ามไปซ้อมไปถามเพิ่นว่าเฮ็ดแป้มใดเวลาเราสมัครเป็นแพ็กเกจแล้วต้องไปจับเครือข่ายแบบได้แน่แล้วกลับมาเด้ต้องเปลี่ยนแบบใดมันมีขั้นตอนน้อยหนึ่งฉะนั้นสอบถามไปเพื่อความสะดวกของเฮา
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
5: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: ก็ขอบใจมีรายการที่ทูนอินเข้ามาติดตามรายการติดตามอยู่นครเรื่องเมงจันหรือว่าต่างแขวงพวกเราสื่อสารกันได้ขณะจะทำรายการ021-224173กับเบอร์นี้มีรายการสามารถข้อพิงเข้ามาหรือว่าห้างฮันได้ที่ทูนอินเข้ามาติดตามรายการแล้วสนใจอยากจะให้พวกเรานั้นเป็นสื่อกลางป้อนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าสินะก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางนี้เด้อแล้วก็ทิมเบอร์โทรไว้นะเดี๋ยวทีมงานพวกเราโทรกลับบริการเราโทรละคมถ้าว่ามีรายการอยากจะสอบถามเพิ่มเติมติดตามรายการแล้วบางเธอกิ้งไม่ว่าไวเกินไปหรือว่าฟังบ่ทันก็สามารถสอบถามไปช่องสามช่องทางนั่นล่ะเกี่ยวกับบริการมือถือกัน101สอบถามได้อินเทอร์เน็ตกัน131ตั้งโต๊ะกัน175178สินะและยังสามารถสอบถามไปยังสายด่วนบริการเสริมพวกเขา5858จะเป็นคะแนนแลกมูลค่าโทรหรือว่าคะแนนแลกตาตาอื่นๆน่ะซื้อแพ็กเกจต่างๆสายเมื่อกี้บันว่ายังจะฟังผลงานของลิซ่าก็หยิบเพลงนี้อ่ะของลิซ่ามีรายการยังจะฟังมาให้มีรายการได้ฟังอีกครั้งหนึ่ง

0: ก็ตอบแห่งใจกันไปแล้วนะมีรายการ yes, it, yes, yes. ซื้อใจกันไปได้ยินคำว่า Japanese แล้วก็ตอบคำว่าไฮไฮแต่ละพี่น้องสาวญี่ปุ่นบ่เฮาเซนไล่พ่อกันเพิ่นก็จะมีคำว่าไฮไฮก็หยิบให้มีรายการได้ฟังขอบใจเด้อที่ส่งแห่งใจเข้ามาเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมแน่นอนล่ะข่าวต่างๆเนาะเกี่ยวกับการบริการของลาวโทรคมอันได้มีพวกเราหยิบมาเบ้ามาว่า
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: ครับตอนนี้มีรายการเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมอยู่ก็ขอบใจบริษัทที่ให้การสนับสนุนสำหรับเบอร์มือถือเบอร์ตืมเงินว่าซั่นซะเบอร์ตืมเงินเดี๋ยวนี้เฮาสามารถซื้อเป็นแพ็คเกจเดียวแล้วแบ่งปันกันใช้ได้หลายเบอร์อันนี้คือความสะดวกอันหนึ่งเป็นบริการไม้ส้มน้ำใหม่ของเราโทรคมซึ่งมีรายการสามารถสมัครผ่านบริการ M Service หรือสอบถามผ่าน101ได้กับบริการยิ้มกับ Family Package มี2แพ็คเกจด้วยกันแพ็คเกจ 100,000 กีบมี Data 45 กิกะไบต์ยังมีนาทีโทรในเครือข่าย100นาทีได้ตัวนี้เขาสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์เขาเอา3เบอร์มาสมัครแพ็คเกจเดียวอีกตึมแพ็คเกจ1 150ผ่านมี Data 70 กิกนาทีโทร150นาทีอันนี้เขาแบ่งปันกันใช้ได้5เบอร์มันก็คือความสะดวกมันคือการประหยัดเซนว่าครอบครัวเฮามี 3-4 คนเนาะเฮาใช้บริการเบอร์ตึมเงินเฮาก็ซื้อแพ็คเกจเดียวโหลดผู้ใช้น้อยใช้หลายมันก็ดุลเดียงกันยิ้มกับ Family Package สามารถสอบถามได้101ได้กับเหล่าโทรคมโทรคมคนเหล่าเพื่อสร้างคมเหล่าขอบใจนั่นล่ะที่ฟีดแบ็กกันเข้ามาเรื่อยๆติดตามรายการพวกเฮานอกจากจะได้ข่าวดีๆจากทางบริษัทเราโทรคมทุกบริการของเพิ่นแล้วมีรายการยังสามารถได้ข้อมูลต่างๆที่พวกเฮาอ่านพบอ่านพอน่าสนใจก็หยิบมาเบ้ามาว่าถ้าฟังเพลงอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการเป็นผลงานของคริสบราวน์เพลงนี้บ่ค่อยได้มาปล่อยมีรายการได้ฟังใส่ชื่อว่า Angel Numbers

0: Moon Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
1: ว่างวากิ้งไม้หยิบเพลงนี้ไปคงจะทึกใจกันของคริสบราวน์ก็เป็นซิงเกิลอัลบั้มที่กว่ำซ่องปีอะปีแล้วและปีนี้ตอนนี้พวกเกี่ยวกับปล่อยซิงเกิลออกมาเรื่อยๆอะในสตูดิโออัลบั้มที่11ของพวกเกี่ยวใส่ซื้ออัลบั้มว่า1111 1111อะเลขมาน้อยเป็นเพลงที่ใส่ซื้อว่า Angel Numbersนะแองเจิลก็แปลว่านางฟ้านั่นล่ะเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมก็ขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังอยากจะสื่อสารกับพวกเฮาก็ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายผ่านช่องทางนี้ผ่าน021224173
2: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: แล้วถ้าว่ามีรายการผู้ใดเดินทางไปต่างประเทศก็ดีหรือว่าขึ้นเหนือลงใต้แล้วอยากจะหักษาเบอร์ของเฮาไว้ไปต่างประเทศสิเนาะบางเดือนเพิ่นไปเป็น 2-3 เดือนก็ถึกตัดแล้วได้หรือว่า6เดือน1ปีฉะนั้นเพิ่นมีบริการฝากเบอร์เด้อฉะนั้นบ่ต้องห่วงว่าเอาใส่เบอร์นี้แล้วเอาบ่อยู่แล้วกลับมาต้องเป็นเบอร์ใหม่มันก็บ่ได้ค่อยสะดวกปานใดได้เพื่อคนที่เฮาฮู้จักเพิ่นฮู้เบอร์นั้นแล้วเด้อเนาะเป็นการติดต่อกันบ่ขาดสายเฮาก็อยากจะรักษาเบอร์นั้นไว้บางเทื่อเบอร์นั้นเป็นเบอร์ที่ถูกกับสโลของเฮาก็แล้วแต่ความเสื่อของแต่ละคนฉะนั้นเราโทรคมเพิ่นมีบริการฝากเบอร์ฝาก3เดือน6เดือนหรือว่า1ปีบริการตัวนี้3เดือนเพียงแต่ 30,000 กีบ6เดือนนั้น 60,000 และ1ปี 100,000 กีบวิธีฝากเบอร์ก่อนไปนะเฮาก็กดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาวคันฝาก3เดือนเฮาก็ใส่เลข3ไปถ้าฝาก6เดือนก็ใส่เลข6ฝาก1ปีก็ใส่เลข12เลือกเอาอันใดนึงตามความเหมาะสมตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก็ถือว่าคือความสะดวกอันหนึ่งที่ทางบริษัทนั้นหยิบยืนให้กับพวกเขาแล้วเวลาที่เฮากลับมาเฮาอยากจะเอิ้นเบอร์นั้นกลับคืนมาไซคืนก็บ่จำเป็นต้องเข้าไปศูนย์เพียงแต่กดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องหมายดาว00กดเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกเท่านั้นเบอร์นั้นเฮาก็สามารถกลับมาไซคืนได้อย่างสะดวกสบาย
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
0: มาต่ออีกเติมหนึ่งเสียงเพลงในรายการ

0: Colorful Music, the best radio in town.
1: ตอนนี้เดินทางพร้อมทั้ง Colorful New ดาวโทรคมตอนนี้เป็นแจ้งรางวัลเป็นการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งบริษัทครบรอบ30ปีฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลเพียงแต่ตื้มมูลค่าโทรในเครือข่าย 100,000 กีบขึ้นไปเพิ่นแจกไปแจกแต่ละเดือนละเดือนละ100ล้านจนถึงท้ายปีแปลว่าแต่ละเดือนเพิ่นแรนเดิมออกไปเนาะแล้วท้ายปีเพิ่นยังมีรางวัลใหญ่นั่นก็คือ 1.4 ตื้อแล้วรางวัลเป็นไส้คอคำเป็นคำว่าสั้นๆ300ปลายล้านก็ลุ้นไปนำกันเพียงแต่ตื้มเงินตื้มเงินนั้นต้องแมนแซนกิฟขึ้นไปเขาจึงมีสิทธิ์เข้าไปลุ้น

0: ลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจรคมจรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: ตุนคู่โบวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

0: เดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียสำหรับผู้ได้ทูนอินเข้ามาติดตามผ่านห้อยซ้ำก็ดีหรือจะผ่าน94หรือติดตามผ่านทางเว็บไซต์พวกเขาหลายคนก็บอกว่าติดตามรายการผ่านทางเว็บไซต์แมนแล้วหลากกันท่าว่าเข้าถึงรายการก็สามารถคลิกเข้าไปที่ห้อยซ้ำนะเว็บไซต์พวกเขานั้นwww.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ห้อยซ้ำเด้ออยู่ในเว็บไซต์เนาะมันก็มีรายการไล่รายการอะที่พวกเขาออกทางออนไลน์หรือว่าสามารถเข้าไปฟังข่าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคข่าวเป็นภาษาลาวภาษาต่างประเทศครบเนาะอยู่ในเว็บไซต์ของมิตรยุกายาเซียงอีกสายพวกเราขอบใจเราโทรคมชี้ให้โอกาสพวกเรามาบอกพ่อแม่พี่น้องบอกต่อๆกันไปว่าตอนนี้ทางบริษัทนั้นแจ้งรางวัล
1: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมรุ่นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: อยากจะฟังเพลงแบบใดก็สามารถซื้อซ่านกันได้ได้ผ่าน0305787052ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายเพลงเก่าเพลงใหม่บ่เว้ากันเพียงแต่กิ้งกังกันมาขอบใจมีรายการที่ฟีดแบ็กขอบใจที่จัดรายการให้ฟังทุกมือฉะนั้นทีมงานพ่อเฮาก็ขอขอบใจไปหน้าที่นี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามเข้ามาเดินทางร่วมกัน1ชั่วโมงเต็มๆทุกมือผ่านคืนห้อยซ้ำหรือว่า94 152โมงอย่าลืมรายการ Colorful Musicเพิ่นมาส่วนไล่ก็เอิ้นรายการเพลงสากลกระไดนะแต่ว่าซื้อแท้ๆ Colorful Music ซีซั่นเสียงเพลงส่วนไล่บางคนก็คือบอกอ่ะรายการเพลงสากลกิ้งไม้จัดเออได้ว่าเป็นยังนะเป็นสั้นบูนเพลงนี้เคยหยิบมาปล่อยไล่เธอแล้วล่ะแต่ไล่คนยังจะฟังอยู่ก็มอบให้เป็นพิเศษ

0: ก็ยิบผลงานของเบนซันบูนนักร้องสาวอเมริกันนักร้องนักแต่งเพลงและเป็นเพลงที่สร้างกันอยู่ในเอิ้นว่าอัลบั้มทำอิดกว่าใดได้ของผู้เกี่ยวนะใส่ชื่อว่า Beautiful Things ก็ถือว่านักร้องคนนี้มาได้สวยงามมีซิงเกิลปล่อยออกมา 2-3 ซิงเกิลติดชาร์ตเพียบก็ออแบบพอปๆร็อกนะตอนนี้มีซิงเกิลตัวหนึ่งใส่ชื่อว่า Slow It Down ก็กำลังฮิตฮอตกันอันนี้เป็นซิงเกิลก่อนหน้าตัวนั้นนะน้องหยิบมาให้มิริการได้ฟัง
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTGH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วผลหุ้มบ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าหลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านหลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: มาส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้มีรายการเสียงเพลงนี้เมื่อได้จริงไหมเซย์กู๊ดบายกันไปไว้พรให้ทุกคนมีแต่ความสุขบายบาย See you tomorrow
5: You might not think you're a supermodel But you look like one to me
6: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์โคลงจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวแขวงขมวนระดมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่า350ล้านกีบให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติ10เมืองเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยพิธีมอบหับจัดขึ้นเมื่อบุรุษมานี่ที่จุดหับเครื่องช่วยเหลือห้องว่าการแขวงขมวนโดยมีท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงเป็นผู้ต่างหน้าให้การมอบเครื่องช่วยเหลือประกอบมีข้าวสารน้ำดื่มมีและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยจะจัดส่งต่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่บรรดาเมืองเพื่อแบ่งเบาความลำบากและบรรเทาทุกผลกระทบในระยะฟื้นฟูจากภัยพิบัติจบข่าวสมภวันมาวงไซอ่าน
2: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
3: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
2: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักใบก็คือสิเซาแล้วข่อยว่า
3: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
4: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หยิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: ายก็ลอย
1: ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นสบายดีพี่น้องป้องปายหมดสู้ผู้สู้คนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบๆกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะแล้วก็แม่นเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆอันนี้เอามาสร้างความเบิกบานม่วนซื่นสร้างสีสันในยามบ่ายเวลาดีๆแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังพี่น้องของป่ายหมดสุขผู้สุขคนโดยเฉพาะแล้วก็แม่นท่านที่กำลังคุ้นเคี้ยวในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในยามบ่ายสำหรับท่านที่ได้พักผ่อนในยามบ่ายภายหลังจากเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตั้งแต่เช้ามาแล้วกะบ่เป็นหยังสามารถที่จะพักผ่อนไปนั่งรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาไปนำได้บางท่านก็อาจจะกำลังขับรถขับลาขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนทางบางท่านอาจจะกำลังประกอบอาชีพค้าขายอยู่ตามตลาดตลีห้างฮานต่างๆหรือว่าท่านที่กำลังคุ้นเคี้ยวในการปักดำเห็ดหัวเห็ดสวนเห็ดไร่เห็ดนาหรือว่าปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาก็แล้วแต่บอกว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการเพลงยามบ่ายไปนำได้บางท่านนี่ก็ตึกกระดุงหาปลาอยู่ตามห้วยหนองคลองบึงเอาสะดุ้งจุ่มลงน้ำนอนแซ่กะขึ้นห้างฟังวิทยุอยู่ดนๆก็ยกสะดุ้งขึ้นเทื่อนึงยามเบิ่งเป็นบาดเป็นระยะจังใดก็แล้วแต่อากาศฮ้อนๆเอาๆลงน้ำลงท่านี่ก็ขอให้ระมัดระวังท่านผู้ฟังเพราะว่าระยะผ่านมาจนมาฮอดเดี๋ยวนี้ก็ถือว่ายังเอาอยู่ยามมื้อเว้นบางมื้อนี่ถึงแม้นว่ามีฝนตกหรือว่าฝนบ่ตกแต่ว่าฟ้าบดฟ้ามืดคึมอากาศก็ยังเอาอยู่เฮือนี่ซึมเหนียวตนเหนียวตู่มันฮ้อนมันเอาเวลาลงน้ำลงท่านี่ให้ระมัดระวังอาจจะปรับตัวบ่ทันเฮ็ดให้เกิดอาการซอกขึ้นมาเกิดเป็นเนี่ยกามซีนปันเพื่อนเอิ้นว่ากามขามันปันดีดแข้งดีดขาบ่ได้ลอยน้ำบ่อยู่จึงน้ำบ่อยู่ก็จมน้ำเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นอันตรายเอามาเตือนฝากเตือนถึงทุกท่านโดยเฉพาะกันเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเด็กเล็กเด็กน้อยที่พากันมักจะลักหนีไปเล่นน้ำบ่บอกผู้ปกครองจังสิพากันกอดกันจมน้ำเสียชีวิตก็มีผ่านมาให้เห็นละหลายกรณีก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเอามาฝากเตือนถึงทุกท่านนี่แหละมาพบกันในมื้อนี้ก็แน่นอนต้นกล้วยนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์หลายอย่างมาเล่าสู่มิตรรายการฟังแต่ว่ามาพบกันในขั้นทับอิดนี้มอบความสดชื่นด้วยเสียงเพลงม่วนๆให้ทุกท่านได้เบิกบานสักก่อนแล้วหลังจากนั้นพวกเขาจะค่อยกลับคืนเข้าสู่รายยะต่อไปของรายการกันตื้อ

พรรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใส่อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเธอเห็นลูกเขาบอกเหร
1: อบอกผมก็เห็นได
0: ้ตายแล้วบุเมมันไปลิงอยู่หนทางคุณว่าดังเหร
1: อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตากถนนทางจังสิคือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยล
1: ู
0: กไปติดๆๆนอนนอนๆๆๆลูกเอ้ยจ
2: ริงๆ
0: นะบอก
2: ว่า
0: เห็น
2: มัน
0: หมาอย
2: ู่
0: ไอ้เห
2: นือบอกวันป้าปล่อยลูกไปเองถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

ใจโบโซดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นผิดใจโบโซดาดอมเว้าดีก็เป็นไฮขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความประวัติมนต์ซื่นให้มิตรรายการอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้หลายท่านพักผ่อนย่อนใจหรือว่าหลายท่านสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ก็สามารถที่จะพักผ่อนไปนำเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหาฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาไปนำได้และก็ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงจากทางรายการรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจผ่านไปแล้วก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้มนุษย์เฮาหรือว่าคนเฮานี้ถ้าว่าสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตนเองเพียงแต่ลำพังแล้วมีความสุขได้โดยที่บ่ทุกข์บ่มีความทุกข์มกทุกข์ใจว่าซะก็ถือว่าคนผู้นั้นเป็นผู้ที่มีบุญถ้าผู้ฟังการที่คนเฮาเกิดมาคนนึงแล้วสามารถอยู่ได้ตามลำพังบ่ต้องเอื้ออิงบ่ต้องพึ่งพาไผบ่ได้หมายความว่าแยกตัวออกไปอยู่คนเดียวแต่ว่าสามารถที่จะประคองตัวเองได้หรือว่าอาศัยหรือว่าพึ่งตนเองได้บางสิ่งบางอย่างเฮาอาศัยคนอื่นบ่ได้เฮาต้องช่วยเหลือตัวเองอาศัยตัวเองถ้าว่าผู้ใดสามารถที่จะเฮ็ดแบบนี้ได้ผู้นั้นจะมีความสุขเพราะว่าอย่างคนเฮาเกิดมาชาติเดียวเกิดมาชีวิตเดียวมื่นตาออกมาเบิ่งโลกนี่เพียงแต่คนเดียวเท่านั้นหิวข้าวเฮาก็หิวคนเดียวเจ็บปวดก็เจ็บคนเดียวเป็นไข้บ่สบายก็ป่วยเพียงแต่เฮาคนเดียวเท่านั้นเวลาตายบัดนี้น่ะก็นอนตายผู้เดียวบ่มีผู้ใดที่ว่ามาแหนมเบิ่งแล้วกั้นใจแล้วขาดใจตายลงเฮียงข้างเฮาบ่มีอยู่ในโลกนี้ถึงขั้นว่าตายแล้วขาดใจตายลงน้ำตายลงน้ำเดียวนั้นบ่มีเพราะฉะนั้นคนเฮาเกิดชาติเดียวเกิดคนเดียวแล้วก็ตายคนเดียวจากฉะนั้นถ้าผู้ใดสามารถที่จะอยู่ด้วยตัวเองลำพังได้โดยที่มีความเข้มแข็งสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ถือว่าคนผู้นั้นมีบุญหลายคือกับความพระเพิ่นเว้าในทางพุทธศาสนาว่าชีวิตเกิดมาเพียงลำพังตายไปก็เพียงแต่ตนเองลำพังตนเองเท่านั้นบ่มี

ผู้ใดมาตายนำท่านผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นแง่คิดอันนึงดีๆเอามาเล่าสู่มิตรการฟังบางอันที่เป็นสิ่งที่บางครั้งอาจจะคาดบ่ถึงหรือว่าคิดบ่ถึงเมื่อได้มีเวลาอยู่กับตนเองแล้วได้ทบทวนพิจารณาหินตองให้ดีก็จะเห็นว่าเป็นความจริงและก็มีประโยชน์พร้อมก็เอามาเล่าสู่มิตรการฟังเป็นความฮู้เล็กๆน้อยๆให้ได้พิจารณาทบทวนไปนำกันนี่แหละท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนเพื่อนหนึ่งหลังจากนั้นจึงกลับขึ้นเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื้อ

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากกระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูปุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบทากบทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆเฮาสิจัดการอันนั้นมาเดี๋ยวนี้ล่ะเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ได้พดโม้งจำเดงเลนหาเงินใส่กินลายคือเงินแล้วว่าเงินลาวบุมิค่ะหาว่าเงินขี่คือโตละเมอจำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
3: ผักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไซสนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

0: างเตียนเวียนลงนรกทางหกวกขึ้นสวรรค์ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีมวลๆมาสร้างสีสันบรรยากาศให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้ติดตามรับฟังประจําในยามบ่ายบางท่านอาจจะกําลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เหตุการณ์กสิกรรมหรือว่ากําลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตามตลาดตะลีโดยเฉพาะท่านที่เป็นพนักงานรัฐกรเอกชนกําลังประจําการอยู่ตามองค์การสํานักงานต่างๆในเวลานี้ก็สามารถที่จะเฮ็ดเหตุงานเป็นนําแล้วก็เปิดวิทยุรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาเป็นนําได้ทั้งสาระความรู้แล้วก็เสียงเพลงม่วนๆสร้างความเบิกบานไปพร้อมกันและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นอย่างจึงต้องได้มีการงดเหล้าเข้าพรรษาเวลาถึงเวลาเข้าพรรษาเพิ่นจะมีคำขวัญออกมาว่างดเหล้าเข้าพรรษาบ่แม่นแต่เหล้าเท่านั้นแต่ว่ารวมไปถึงสิ่งมึนเมาหรือว่าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าหรือว่ามีแอลกอฮอล์ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีเหตุมีปัจจัยที่ไปที่มาของมันมื้อนี้ต้นกล้วยนำเอาสาระดีเกี่ยวกับการงดเหล้าเข้าพรรษานี้มาเล่าสู่มีรายการท่านผู้ฟังฟังมีอย่างได้พวกเข้ามาแล้วลองติดตามนำกันท่านผู้ฟังเป็นอย่างจริงต้องได้มีการงดเหล้าเข้าพรรษาเฮางดไปเพื่อหยังตัวนี้การที่ละเว้นจากการดื่มสิ่งมึนเมาถือว่าเป็น1ในศีล5ที่ว่าพวกเฮาสาวพุทธนั้นยึดถือปฏิบัติเรื่อยมาในระยะเวลาการเข้าพรรษาเฮามักจะได้ยินคําว่างดเหล้าเข้าพรรษาและเป็นหยังจึงต้องได้มีการงดสิ่งมึนเมางดดื่มสุราหรือว่าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าก็ย้อนว่าในระยะบุญเข้าพรรษาถือว่าเป็นเหตุผลที่มีความละเอียดอ่อนกุศโลบายถ้าผู้ฟังการงดเหล้าเข้าพรรษานี่เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเมื่อถึงเวลาบุญเข้าพรรษาซึ่งเป็นมือสำคัญในทางพุทธศาสนาก็มีระยะเวลาดนถึง3เดือนจึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญสำหรับคนที่เริ่มต้องการหรือว่าอยากที่จะเปลี่ยนชีวิตของตนเองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยมีการยึดเอาระยะเวลาการที่พระสงฆ์สามเณรเพิ่นเข้าพรรษาปฏิบัติธรรมบ่เดินทางไกลไปใส่มาใส่ให้พากันยึดเอาเวลานี้เป็นเครื่องกำกับจิตกำกับสติและก็เป็นข้อปฏิบัติควบคู่กันกับพระสงฆ์เพิ่นปฏิบัติไปพร้อมกันถือว่าเป็นแนวทางอันดีอันหนึ่งการยึดดื่มสิ่งมึนเมาเป็นเวลา3เดือนมันจะช่วยให้ร่างกายของคนเฮานี้สามารถที่จะพักผ่อนหรือว่าได้ฟื้นฟูโดยเฉพาะก็แม่นอวัยวะสำคัญที่อยู่ในร่างกายก็คือตับของคนเฮาได้ฟื้นฟูซึ่งว่าตับนี้เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมีหน้าที่ในการกำจัดของเสียออกจากร่างกายเซลล์ในตับก็จะถูกทำลายถ้าว่าเฮาดื่มสิ่งมึนเมาในระยะที่บ่ได้พักเลยจังซั่นแล้วการหยุดดื่มสิ่งมึนเมาก็สามารถจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นพยาธิตับแข็งหรือว่ามะเร็งตับอันที่2นี่แม่นช่วยลดพรค่าใช้จ่ายอันนี้แน่นอนเลยอันที่3แม่นลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็ถือว่าสำคัญท่านผู้ฟังถ้าว่าเฮาขับขี่พาหนะหรือว่าใช้ชีวิตโดยที่ประมาทอยู่ในสภาพร่างกายที่บ่พร้อมมีความมึนเมาถูกครอบงำโดยน้ำเมาหรือว่าธาตุเหล้าหรือสุราพวกนี้จำพวกเครื่องดื่มที่มีธาตุมึนเมานี่นะมันก็เห็นให้ขาดสติเมื่อขาดสติก็เห็นให้คนเฮากระทำสิ่งใดลงไปโดยที่บ่ได้ยังคิดก็ก่อให้เกิดเป็นผลเสียอันหายแหงก็มันตายโหงอันนี้คำเว้านี่อาจจะเป็นตะย่านตายโหงเนื่องจากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตโดยกระทันหันคำว่าตายหงนี่เป็นภาษาบูฮานหงนี่ถือว่าเป็นคำที่ฟังแล้วเป็นทะยานตายหงนี่ตายพิษธรรมศาสตร์ถ้าว่าตายย้อนพญาเจ็บป่วยตายย้อนมดอายุสังขารถึง อายุไขสิ้นลงอันนั้นถือว่าตายแบบธรรมศาสตร์แต่ว่าถ้าตายหงนี่มันตายพิษธรรมศาสตร์ตายบ่ดีคนบูฮานเพิ่นเชื่อว่าแนวนั้นจากนั้นละถ้าใครหรือว่าคนใดเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุเอิ้นว่าตายโหงถือว่าบ่เป็นสิริมงคลจักใส่แล้วก็บ่อยากให้เกิดกับไผทั้งนั้นถ้าผู้ฟังก็เอามาบอกเอามาเตือนเอามา
1: เป็นอุทาหรณ์ให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านฟังไว้แล้วก็เตือนลูกๆหลานๆคนใกล้โตเฮาที่เฮาฮักให้มีสติระมัดระวังถ้าเป็นไปได้ก็ให้งดเหล้าเข้าพรรษาท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปเบิกหวานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงบิดนึงหลังจากนั้นจึงกลับขึ้นเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้อ

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแห่งงานลาวที่รักชาติ

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

รรคประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

ใจบ่หวังเฮ็ดสร้างหากินก็บ่คล่องใจบ่ใส่ท่อคล้องตีได้ก็บ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอเล่าสู่มิตรการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำควบคู่กันก็มีเสียงเพลงและก็เสียงดนตรีม่วนๆอันนี้ก็เพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นสร้างสีสันในเวลาดีๆในยามบ่ายแบบนี้แหละให้มีรายการท่านผู้ฟังที่กำลังคุ้นเคี้ยวในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหรือว่าท่านที่กำลังพักผ่อนอยู่ก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำและก็หาฟังรายการเพลงยามบ่ายไปนำให้รายการของพวกเราอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในยามบ่ายและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากท่านรายการผ่านไปแล้วก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ระยะเวลาติดกันบ่พอเท่าใดผ่านมาท่านผู้ฟังเกิดเหตุแผ่นดินไหวในหลายประเทศที่เป็นประเทศที่อยู่ทางถือว่าใกล้กับมหาสมุทรติดกับทะเลมีเส้นสายแดนติดกับทะเลเพียงระยะเวลาบ่พอเท่าใดเดือนหรือว่าบ่พอเท่าใดอาทิตย์สั่นสะเทือนแผ่นดินลึกลงไปหลายเมตรและก็เหตุให้เกิดมีอัฟเตอร์ช็อคตามมานำก็สร้างความเสียหายให้ทรัพย์สินเงินทรัพย์รวมทั้งชีวิตของประชาชนในหลายประเทศโดยเฉพาะในแถบอาเซียนบ่เท่านั้นในฝั่งประเทศแถบยุโรปก็มีท่านผู้ฟังก็ยังมีเกิดแผ่นดินไหวก็สร้างความเสียหายให้บูฮานสถานสิ่งก่อสร้างที่เป็นมรดกโลกบางส่วนก็ได้รับความเสียหายที่สร้างความเสียหายหุนแฮงก็แม่นพายุหลายหัวเกิดขึ้นติดๆกันและก็พัดขึ้นฟังทำลายล้างสร้างความเสียหายให้หลายประเทศอีกทั้งสภาพอากาศที่มันสุดขั้วฮ้อนเอาจนอยู่บ่ได้ฮ้อนเอาเป็นตาใจสิขาดและก็เกิดมีปรากฏการณ์เอลนิโญที่หุนแฮงเกิดขึ้นก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลเสียหายและก็ทำลายชีวิตของประชาชนเพราะว่าประเทศเหล่านั้นเขาจะคุ้นเคยกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นบัดนี้แล้วมาพอกับอากาศที่ฮ้อนเอาก็อยู่บ่ได้ถึงขั้นว่ามีผู้ที่เสียชีวิตจำนวนหลายก็ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียของประชาชนในประเทศต่างๆและก็เอามาเตือนภัยฝากเป็นอุทาหรณ์นั่นแหละท่านผู้ฟังมาจากน้ำมือของมนุษย์ภัยธรรมชาติพวกนี้นะจะใส่แล้วกับพวกเราต้องความมือกันลดพ้นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการลดพ้นการตัดไม้ทำลายป่าอันนี้ก็เพื่อสร้างความสมดุลให้แก่ธรรมชาติหลีกเลี่ยงการเกิดภัยธรรมชาติที่หุนแหงต่อไปในอนาคตและมาฮอตนี้นั้นก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลียวเบิ่งเวลายังเหลืออยู่บ่หลายจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆปิดท้ายรายการหลังจากที่สิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบๆกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขออวยพรให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: าสิไล่ลืมถิ่นดอกจำปาต้นเก้าคั้นเม่นเจ้าได้พอดอกกุหลาบผู้เพิ่นน้ำ
1: ลาเอ้ยแม้นอยู่ไกลสุดขอบฟ้าอ้ายก็ยังหวงหาดอกจำปา

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวแขวงขมวนระดมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่า350ล้านกีบให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติ10เมืองเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยพิธีมอบหับจัดขึ้นเมื่อบุรุษมานี่ที่จุดหับเครื่องช่วยเหลือห้องว่าการแขวงขมวนโดยมีท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติแขวงเป็นผู้ต่างหน้าให้การมอบเครื่องช่วยเหลือประกอบมีข้าวสารน้ำดื่มมีและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยจะจัดส่งต่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่บรรดาเมืองเพื่อแบ่งเบาความลำบากและบรรเทาทุกผลกระทบในระยะฟื้นฟูจากภัยพิบัติจบข่าวสมภวันมวงไซอ่าน

เพื่อภารกิจปฏิบัติเพื่อความสงบสุขของประชาชนป้องกันความสงบลาวก้าวขึ้นสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนสหายนายและพลตำรวจที่ฮักแพงทุกท่านพบกับรายการหวมใจป้องกันความสงบซึ่งรายการหวมใจป้องกันความสงบออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 14:30 น. 55 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์โดยแมนห้อยเอกนาหงคำเขียวลิเดชเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการหวมใจป้องกันความสงบนี้แมนนำเสนอเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบพร้อมด้วยเหตุการณ์ปรากฏการณ์หย่อท่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมาให้ทานได้รับฟังท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้ทั่วภาคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธและทั่วปวงชนลาวทางชาติพร้อมสร้างผลงานสร้างขบวนการเพื่อคำนับหับตนวันสำคัญต่างๆของพรรคของชาติโดยเฉพาะกำลังประกอบอาวุธในฐานแถวกำลังป้องกันความสงบพร้อมออกแห่งแข่งขันสร้างขบวนการสร้างผลงานเพื่อจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรครัฐก็คือเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบซึ่งแต่ละท้องถิ่นพร้อมสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบโดยเฉพาะแมนกำลังปกสกลุ่มบ้านก็คือปกสบริการประชาชนของแต่ละกลุ่มภาคฐานพร้อมจัดตั้งปฏิบัติอย่างแข็งแรงเพื่อหับประกันเหตุให้ท้องถิ่นภาคฐานมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนดำรงชีวิตด้วยความปลอดภัยสร้างเงื่อนไขความสะดวกในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเหตุให้ประชาชนมีชีวิตการเป็นอยู่นับมือนับดีขึ้นสำหรับรายการหวมใจป้องกันความสงบประจำอาทิตย์นี้จะนำเสนอข่าวสำคัญมีดังนี้กระทรวงป้องกันความสงบจัดตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมมติของประชุมใหญ่ข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซพร้อมคณะสืบต่อลงติดตามกวดกาและประเมินสภาพผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองไซส่วนเนื้อในรายละเอียดระยะหน้าจะนำเสนอให้ทานได้รับฟังตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ทานผู้ฟังไปรับฟังผลงานเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการกันก่อน

0: เอาเงินไปเฮ็ดหยังแม่บ่มีเงินแม่เอาไปซื้อข้าวกินบ่ล่ะเด้
1: เจ้าบ่ต้องมาเว้าหลายเจ้าเสียให้ดีๆหรืออยากเจ็บตัวฮะ
0: โอ้ยลูกเอ้ยเป็นหยังจริงติแม่แบบนี้ฮู้บ่ว่ามันบาปดิลูก
1: บ่สนเว้ยฮู้บ่ค่อยหิวยาค่อยอยากยาแฮง
2: เป็นหยังบ่เฒ่าลูกเป็นหยังเคยแบบนี้ลูกฮู้บ่ว่าพ่อแม่ต้องทุกข์ทรมานสําไหนลูกฮู้บ่นี
1: ่บ่สนเว้ยอยากเสพยาอยากเสพยาย
3: าเสพติดเป็นพิษเป็นภัยผู้เสพเป็นบ้าผู้ฆ่าติดคุกผู้ทุกข์ใจแม่นพ่อแม่และสังคมด้วยความห่วงใยจากกระทรวงป้องกันความสงบ
4: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
4: แท้วะอีหลีวะ
5: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
7: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการห่วมใจป้องกันความสงบอยู่ต่อไปจะนำเสนอเนื้อในรายละเอียดของข่าวกระทรวงป้องกันความสงบได้จัดตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมมติของประชุมใหญ่ข้างปฐมมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่1กันยา2026นี้โดยการเผยแพร่เอกสารของพลตีแอนอุ่นอนงนุชรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบหัวหน้ากลุ่มใหญ่สันติบาลและพลตีนูจรก้อนทองดำรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบมีบรรดาคณะภาคคณะบัญชาพร้อมด้วยนายตำรวจขันนำพาบัญชากลุ่มกองอ้อมข้างกระทรวงเข้าร่วมในกองประชุมพลตีแอนอุ่นอนงนุชรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบหัวหน้ากลุ่มใหญ่สันติบาลได้กล่าวว่าในกองประชุมสภาแห่งชาติได้รับฟังการรายงานขององค์การกวดกาแห่งรัฐเกี่ยวกับทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงาน5ปีปี2026หาปี2030การประกอบคำคิดเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งในกองประชุมข้างปฐมมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบกองประชุมตกลงรับรองเอาแผนการเคลื่อนไหวเวียกงาน5ปีปี2026หาปี2030ขององค์การกวดกาแห่งรัฐที่ได้กำหนด7ทิศทางรวม4คาดหมายสู่สุนและ5แผนเวียกยุดสุ่มเป็นต้นเพิ่มทวีการนำพาของภาคที่เข้มแข็งต่อเวียกงานกวดกาให้คณะภาคองค์การรัฐทุกขั้นเห็นความสำคัญ

คัญอยู่แต่ละโบนต้องดำเนินการติดตามกวดกาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องโดยเน้นใส่คงเขตสำคัญคงเขตที่มีความเสี่ยงเช่นโครงการลงทุนของรัฐการคุ้มครองนำใช้ทรัพย์สินทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองด้านหลายหับหลายจ่ายงบประมาณและอื่นปรับปรุงและพัฒนาระบบกฎหมายระเบียบการและกลไกการกวดกาให้ครบถ้วนทันสมัยเพื่อให้การกวดกาดำเนินไปตามหลักนิติธรรมเพิ่มทวีการสกัดกั้นและต้านการโซลัดบังหลวงถูกรูปแบบอยู่ในกลุ่มจากการจัดตั้งและพนักงานในทุกระดับจัดตั้งปฏิบัติและแก้ไขผลของการกวดกาให้วงไว้โปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายปฏิบัติวินัยหรือลงโทษต่อผู้ละเมิดกฎหมายอย่างเข้มงวดและถูกต้องยุติธรรมคณะประจำภาคกระทรวงองค์การคณะประจำภาคนครหลวงแขวงเมืองนครและตาแสงเอาใจใส่นำภาษีนำเวียกงานกวดกาอยู่ขั้นของตนเลขาคณะภาคกระทรวงองค์การเลขาภาคนครหลวงเวียงจันทน์แขวงเมืองนครและตาแสงต้องนำภาษีนำบรรษาโดยกุ้งหอบด้านต่อเวียกงานกวดกาและเป็นหน้าที่ยุทธศาสตร์สำคัญหนึ่งของการนำภาษีนำจากนั้นพลตีนูโจรก้อนทองดำหองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้สืบต่อเผยแพร่เอกสารมติของประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับรองเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10คือปี2026หาปี2030และเอกสารซ้อนท้ายของมติของประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับรองแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ปี2026หาปี2030ทั้งนี้ก็เพื่อผู้เข้าร่วมได้รับรู้เข้าใจต่อเอกสารสำคัญดังกล่าวพร้อมทั้งนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวันที่31สิงหาคมทานวงศ์สวรรค์ไสยวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซพร้อมคณะได้สืบต่อลงติดตามกวดกาและประเมินสภาพผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองไซการเคลื่อนไหวครั้งนี้คณะได้ลงกวดกาหลายจุดคือจุดบ้านแฟนจุดบ้านห้วยดูบ้านโบและจุดบ้านนางิวพร้อมทั้งติดตามการอนามัยและฟื้นฟูเส้นทางโรงเรียนและบ่อนที่มีน้ำขังเพื่อเร่งฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวจากการกวดกาพบว่าพื้นที่บางจุดยังประสบกับดินเจือนและน้ำท่วมขังส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมทั้งพื้นที่นาสวนและเส้นทางหลายจุดเสียหายนอกนั้นเหตุการณ์น้ำท่วมยังส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บผู้สูญหายสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินจำนวนหนึ่งที่ได้รับความเสียหายโอกาสนี้ทานวงศ์สวรรค์ไสยวงศ์ได้เน้นนักให้ภาคส่วนองค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบต่อระดมกำลังหีบฮอนลงช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยสำรวจและประเมินความเสียหายให้ครบถ้วนพร้อมทางเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางโรงเรียนและจุดสำคัญต่างๆให้สามารถกลับคืนมาใช้งานได้โดยไวพร้อมเน้นให้ประชาชนผู้ที่อยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงยกสูงสติเพิ่มความระมัดระวังติดตามสภาพน้ำและการแจ้งเตือนจากภาคส่วนรัฐอย่างใกล้ชิดสำหรับประชาชนผู้ที่อยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงหรือบ่อนที่มีสภาพบ่อปลอดภัยให้เคลื่อนย้ายออกจากเขตเสี่ยงไปอยู่บ่อนปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในตอนบ่ายของวันที่1กันยายน2026ที่ห้องประชุมสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวได้แถลงข่าวงานวางแสดงผลิตภัณฑ์ลาวประจำปี2026โดยการเข้าร่วมของท่านนางจันทจรวงไสรองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวท่านภูทองพลวิไซรองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหัวพันท่านนางจันทดอมเมฆสวรรค์รองผู้อำนวยการใหญ่ผู้ซี่นำเวียกงานฝ่ายบัญชีการเงินบริษัทปิโตรเลียมเทสดิ้งลาวมหาชนและต่างหน้าจากบริษัทเบียร์ลาวจำกัดเข้าร่วมท่านนางจันทจรวงไสรองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวผู้ซี่นำเวียกงานวางแสดงให้ฮู้ว่าสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวร่วมกับสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหัวพันและสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงทั่วประเทศจะได้จัดงานผลิตภัณฑ์ลาว2026ซึ่ง

จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่3หาวันที่11เดือนตุลาคม2026ที่ศูนย์วางแสดงสินค้าลาวไอเทคนครหลวงเวียงจันทน์งานวางแสดงผลิตภัณฑ์ลาวได้จัดขึ้นข้างทําอิฐในปี2011จนถึงปัจจุบันโดยปี2026นี้แม่นสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหัวพันเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานซึ่งสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหัวพันจะได้มีการออกแบบตกแต่งบูธปาวิลิออนเป็นพิเศษและสวยงามเพื่อแสดงให้เห็นวิถีชีวิตการเป็นอยู่ฮีตของประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงามและบรรดาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทางด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ติดพันกับวิธีการดำรงชีวิตและชาวแขวงหัวพันนอกจากนั้นยังได้เห็นถึงการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจบ่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมที่สวยงามอาหารการกินการนุ่งถือและผลิตภัณฑ์สินค้าอื่นๆที่เป็นท่าแห้งของแขวงหัวพันงานวางแสดงในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคู่ร่วมยุทธศาสตร์2บริษัทคือบริษัทปิโตรเลียมเทสติ้งลาวมหาชนและบริษัทเบียร์ลาวนอกจากนั้นก็ยังมีหลายบริษัทที่ได้ให้การสนับสนุนจุดประสงค์ในการจัดงานก็เพื่อสุขยิ่งส่งเสริมให้คนลาวหันมานำใช้ผลิตภัณฑ์ลาวให้หลายขึ้นพร้อมเดียวกันนั้นก็เป็นการปลุกระดมคนขวายเพิ่มทวีการผลิตในระดับครอบครัวให้กลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายรับให้แก่ครอบครัวเพื่อส่งเสริมการผลิตขนาดน้อยให้ก้าวสู่ขนาดกลางและให้กลายเป็นขนาดใหญ่ให้กลายเป็นอุตสาหกรรมการผลิตทางด้านปริมาณและคุณภาพที่ได้มาตรฐานที่พร้อมแข่งขันกับตลาดเพื่อจำหน่ายตลาดภายในและส่งออกสู่สากลได้พร้อมเดียวกันนี้การจัดงานในครั้งนี้ยังจะเป็นการเปิดโอกาสให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่กำลังซอกหาคู่ค้าใหม่ๆและต้องการเปิดตัวสินค้าและบริการใหม่ๆของบริษัทให้บรรดาแขกที่มาเที่ยวซุมทั้งภายในและสากลได้รับทราบทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เทคนิคด้านวิชาการวิธีการผลิตเพื่อนำมาพัฒนาการผลิตสินค้าของตนพร้อมทั้งเป็นการโฆษณาความอุดมสมบูรณ์ทางด้านฮิตของประเพณีวัฒนธรรมการค้าการลงทุนสถานที่ท่องเที่ยวและอื่นที่เป็นเอกลักษณ์ของแขวงที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานก็คือแขวงหัวพันตลอดถึงทุกๆแขวงทั่วประเทศที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยงานวางแสดงในครั้งนี้มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมหลายกว่า204ห้องแขนงผลิตภัณฑ์สินค้าจากทั้งหมด17แขวงมี160หัวหน่วยบริษัทนอกจากนี้ภายในงานยังมีหลากหลายกิจกรรมเช่นการวางแสดงสินค้างานประชุมสัมมนาต่างๆให้ความรู้งานพบปะธุรกิจกิจกรรมแจกของรางวัลและกิจกรรมบันเทิงอีกหลากหลายกิจกรรมตลอดระยะการจัดงานพร้อมนี้งานแถลงข่าวยังได้มีพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจในการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ในการจัดงานผลิตภัณฑ์ลาวระหว่างสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวเซ็นโดยท่านนางจันทจรวงไสรองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวและบริษัทปิโตรเลียมเทสดิ้งมหาชนเซ็นโดยท่านนางจันทดอมเมฆสวรรค์ห้องผู้อำนวยการใหญ่ผู้ซี่นำเวียกงานฝ่ายบัญชีการเงินบริษัทปิโตรเลียมเทสดิ้งลาวมหาชนซึ่งทั้งบริษัทปิโตรเลียมเทสดิ้งลาวมหาชนได้สืบต่อให้การสนับสนุนการจัดงานผลิตภัณฑ์ลาวเป็นระยะเวลา3ปีแต่ปี2007หาปี2009รวมมูลค่าในการสนับสนุนงานผลิตภัณฑ์ลาว900ล้านกีบกองประชุมประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติข้อแข่งขัน4บุกของหน่วยสาวหนุ่มห้องคุ้มของสัมมโนครัวและก่อสร้างหักฐานกรมสักการปกสแขวงหลวงน้ำทาได้จัดในท่ายทิศพานมณีโดยการเป็นประธานของพันตีคำเงินสุริปัญญาเลขาหน่วยสาวหนุ่มห้องคุ้มของสัมมโนครัวและก่อสร้างหักฐานให้เกียรติเข้าร่วมของพันธูท้องไหลจันทวงศ์ห้องหัวหน้าห้องสัมมโนครัวและก่อสร้างหักฐานปกสแขวงหลวงน้ำทามีเลขาคณะหน่วยสาวหนุ่มพร้อมด้วยสมาชิกสาวหนุ่มภายในห้องคุ้มครองสัมมโนครัวและก่อสร้างหักฐานเข้าร่วม
ในกองประชุมพันตีคำแสงวางประเสริฐคณะหน่วยสาวหนุ่มห้องคุ้มครองสมรภูมิและก่อสร้างหลักฐานได้ผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติขอแข่งขัน4บุกประจำปี2006และทิศทางแผนการปี2007ตลอดระยะผ่านมาคณะหน่วยสาวหนุ่มได้เอาใจใส่การนำพาแนวคิดให้สมาชิกอย่างต่อเนื่องและเป็นปกติโดยนำเอาแนวทางนโยบายมติคำสั่งข้อกำหนดกฎระเบียบมาเสริมซึมให้แก่สมาชิกเพื่อเฮ็ดให้สมาชิกสาวหนุ่มภายในหน่วยเข้าใจต่อแนวทางนโยบายของพรรคเพื่อให้มีสติระวังตัวต่อกลอุบายของศัตรูปฏิบัติระเบียบกฎหมายเชื่อมั่นต่อการนำพาซี่นำของพรรคหลัดเป็นเจ้าการในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวิสาสะพอมีความสามัคคีภายในนักแน่นหักแพงสวยเหลือซึ่งกันและกันมันแสดงให้เห็นสมาชิกสาวหนุ่มแต่ละสหายมีความตื่นตัวเข้าร่วมขบวนการกีฬาวรรณคดีออกแห่งงานช่วยภัยพิบัติน้ำท่วมกวดกาฐานข้อมูลสมรภูมิให้พลเมืองผู้ที่มาเฮ็ดบัตรประจำตัวจำนวน671คนหญิง336คนป้อนข้อมูลเฮ็ดบัตรประจำตัวดิจิตอลได้ 2,843 คนหญิง 1,373 คนส่งไปศูนย์กลาง 2,805 คนหญิง 1,254 คนจากนั้นในกองประชุมก็ได้ประกอบคำคิดเห็นใส่หางบทสรุปและผ่านหางใบประเมินของตนเองพร้อมทั้งตำหนิส่งข่าวก่อสร้างซึ่งกันและกันพร้อมทั้งตีราคาเพื่อจัดประเภทและได้ลงประชามติหับห้องเอาสาวหนุ่ม4บุกประจำปี2006ตอนท้ายกองประชุมพันธุท้องหลายจันทวงศ์ก็ได้โอ้ลมก่อนอื่นทานได้แสดงความย่องยอสุ่มเสยต่อผลงานที่หน่วยสาวหนุ่มห้องคุ้มของสมรควรและก่อสร้างหักฐานญาติมาได้ซึ่งบรรดาสมาชิกสาวหนุ่มได้แสดงบทบาทความรับผิดชอบความสามัคคีกล้าคิดกล้าเฮ็ดกล้ารับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมทั้งเน้นหนักให้คณะหน่วยและสมาชิกสาวหนุ่มทุกสหายจงบุกบืนเสริมขยายด้านดีปรับปรุงแก้ไขข้อคงค้างเพิ่มทวีความรับผิดชอบในเวียกงานวิสาสะพอเพื่อรับประกันความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมท่านผู้ฟังรายการห่วมใจป้องกันความสงบดำเนินมาฮอดนี้เวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วฉะนั้นทางรายการขอฝากเตือนเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันความสงบเป็นเวียกงานหนึ่งที่มีความสำคัญทุกคนสามารถประกอบส่วนต้านสกัดกันและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆนอกจากนั้นจงมีสติในการปกปักรักษาทรัพย์สินเครื่องของที่มีค่าและพร้อมกันช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ถ้าหากว่าพบเห็นกลุ่มคนบุดีที่เคลื่อนไหวกระทำผิดต่อระเบียบกฎหมายจงหีบห้อนรายงานสภาพเหตุการณ์ต่างๆให้อำนาจการปกครองบ้านหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่สังคมก็คือบ้านเมืองถ้าว่าพวกเขาทุกคนเหตุใดคือแนวนี้สภาพปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆก็อาจจะหลุดลงและจะหมดไปจากสังคมแน่นอนท้ายสุดนี้ขอขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังรายการห่วมใจป้องกันความสงบมาโดยดีตลอดมาซึ่งท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าในโมงและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการห้อยเอกนาหงคำเขียวลิเดชต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสบายดี

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

สวัสดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ผู้ประกอบการนะนับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:30 นาทีเนาะหรือว่า 3:30 ถึง 4:00 ตอนแรงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกาศจักรมพันทางสถานีวิทยุนครหลวงวิจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์นะวันเสาร์วันอาทิตย์ตอนเช้าเวลา 8:00 หา 9:00 เด้อฝากให้กับรายการได้ติดตามเนาะเกี่ยวข้องกับหัวข้อนะดีๆที่ทีมงานของพวกเขานำมาต้อนมาฝากสำหรับสเปียนนะกับทีมงานโฆษกของพวกเขาทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์จะมีถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์สดให้มีรายการได้รับชมพร้อมท่านสามารถไปรับชมย้อนหลังถ้าว่าท่านอาจจะเกิดมาติดตามบททวงบททันเนาะเพราะว่าออกอากาศตั้งแต่เช้า8:00 9:00ว่าง่ายบางท่านก็ยังพันตื่นนอนก็มีได้เนาะทางอันน่ะ 105.5 เมกะเฮิรตซ์นะ FM นะเพราะว่าถึงมือพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็บ่เป็นหยังไปเบิ่งย้อนหลังได้ผ่านทางเพจของสถานีวิทยุนครหลวงวิญจันทร์เนาะเขียนเป็นภาษาลาวสถานีวิทยุนครหลวงวิญจันทร์ย้อนหลังไปหลายๆอาทิตย์ก็ได้เนาะหรือว่าย้อนหลังไปเบิ่งในเทปที่ผ่านมาเงี้ยประมาณนั้นเนาะและก็สำหรับรายการก็บ่เฮาก็ยังคงนําเอาข้อมูลที่ติดพันกับสมาชิกประกันสังคมอย่างบ่ว่าจะเป็นภาคหน่วยธุรกิจนะพนักงานรัฐกรหรือว่าจะเป็นภาคสมัครใจเองก็ดีนะก็ฟังแล้วก็จะเป็นข้อมูลที่ดีแหละเนาะให้กับตัวของท่านเองเพื่อหาประกันเป็นการทบทวนข้อมูลสิทธิผลประโยชน์กับบ่แน่ใจว่าแต่ละท่านฮู้ผลประโยชน์ของตัวเองแล้วหรือยังนะอาจจะฮู้เพียงแต่บางอุดหนุนบางอย่างบ่ครบถ้วนแบบนี้นะเนาะคันมาฟังรายการของพวกเขาเป็นประจำนี่ก็เป็นการทบทวนเนาะในฮู้สิทธิ์ของตัวเองในสิ่งที่เขาบ่เคยฮู้ก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่าแน่นอนจะให้ทุกคนเข้าใจรับฮู้ผลประโยชน์ของประกันสังคมนี่นะหมดเลยฮะนะเนาะก็ยากอยู่นะก็ยากอยู่เพราะว่าแต่ละคนก็มีภาระหน้าที่จะต้องได้เฮ็ดเนาะแต่ว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดนะสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมก็คืออันนะเบอร์สายด่วน1508ของพวกเขาโทรสอบถามได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านยังบ่ทันฮู้สิ่งที่ท่านยังบ่ทันเข้าใจเนาะบางเทื่อก็บ่ฮู้สิถามก็มีเด้บางท่านนะก็คันว่าบ่ฮู้ว่าสิตั้งต้นถามแนวใดนะก็ง่ายๆแบบนี้โลดเนาะบอกว่าเฮาเป็นพนักงานรัฐกรอยากฮู้สิทธิผลประโยชน์ของตัวเองทั้งหมดโดยย่ออธิบายสู่ฟังแน่แบบนี้ก็ได้นะหรือว่าท่านเป็นผู้ประกันตนสมัครใจท่านบ่ฮู้ว่าสิถามหยังท่านก็ถามไปว่าอันน่ะตอนนี้นะเฮาเป็นผู้ประกันตนสมัครใจเนาะไปสมัครใจใหม่นำประกันสังคมนี้ล่ะนะแต่ว่าบ่มีเวลาที่จะไปค้นคว้าศึกษาข้อมูลช่วยอธิบายอันนั้นผลประโยชน์โดยรวมของตัวเองให้ฟังแน่โดยย่อสั้นๆเนาะว่าอันนั้นเพิ่นคุ้มครองอย่างแน่จังซี่นะเนาะก็ได้หรือว่าภาควิชาอังกฤษเองก็ดีเนาะคันว่าบ่ฮู้ว่าสิถามหยังนะเนาะเพื่อหยังเพื่อเฮาสิได้ฮู้ว่าโอ้เฮานี่เพิ่นคุ้มครองนี่หลายอันอยู่เด้เนาะอันคันว่าสนใจหัวข้อใดพิเศษเพิ่มเติมคือบางท่านก็กำลังสิเกิดลูกแล้วอันสิได้บ่เงินเกิดลูกนี่คันใดได้เท่าใดลองอันน่ะตัวอย่างคิดไล่ให้ฟังแน่เนาะหรือว่าเอกสารประกอบนี่มีหยังแน่สินะกับเพื่อเป็นอันน่ะข้อมูลให้กับเฮาแน่ป้องกันบ่ให้มีการเสียสิทธิผลประโยชน์นั่นแหละเนาะว่าเรื่องของการเสียสิทธิผลประโยชน์นี่สันติภาพก็เป็นห่วงหลายท่านนะพนักงานรัฐกรเองก็ดีนะพนักงานบริษัทเองก็ดีผู้สมัครใจยิ่งเป็นห่วงเพราะว่าเพิ่นบ่ได้มีผู้ประสานงานเนาะคันว่าเพิ่นบ่ศึกษาเพิ่นก็บ่ฮู้เลยแหละโชคดีในคันว่ามีคนส่วนโอส่วนลมเรื่องประกันสังคมก็ยังใครแต่คันว่าฝ่ายทางเบื้องรัฐกร
เบื้องหัวหน่วยภาษาอังกฤษนี่กันยังใครในหนึ่งเพราะว่าเพิ่นมีผู้ประสานงานมีฝ่ายบุคลากรฝ่ายจัดตั้งเป็นผู้ดำเนินเอกสารและเอกสารเนาะแต่ว่าก็บ่แน่เด้เนาะคันว่าเป็นพนักงานใหม่ฝ่ายบุคลากรสับเปลี่ยนกันมาใหม่นะก็ต้องได้ยิ่งเพิ่มทวีคนคั่วเนาะข้อมูลประกันสังคมหรือว่ามันโทรมาสอบถามพวกเขาก็ได้เนาะเพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้กับทางของการของท่านนั่นแหละเนาะเวลาเวลาพนักงานมีการเจ็บการเป็นเนาะเวลาพนักงานเกิดมีเกิดลูกก็สินี่หรือว่าเกิดอุบัติเหตุเนาะต้องเสียกำลังให้งานไปสินะเนาะและก็อันอื่นๆรวมไปถึงบำนาญนะก็ต้องได้มีการพัวพันกันสม่ำเสมอแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนาะป้องกันบ่ให้มีการตกเหี้ยเสียสิทธิผลประโยชน์ของพนักงานเนาะบ่ซั่นละมันสิแต่ต้องจิตใจนะจิตใจผู้ที่เป็นนะพนักงานเพราะว่าหยังเพราะว่าเพิ่นจ่ายเงินประกันสังคมทุกเดือนเด้นะบัดเวลาได้รับผลประโยชน์ผัดบ่ได้ซ้ําเนาะเงินนะเสียสิทธิผลประโยชน์ซ้ําเนาะผ่านมาสันติภาพก็เคยยกตัวอย่างมาหลายอันแล้วเนาะคือตัวอย่างเกิดลูกซินะเกิดชื่อลูกแต่ว่าบ่ได้มาแลนเอาเงินเกิดลูกก็มีเนาะแม้แต่พนักงานรัฐเองก็ดีบ่ฮู้เด้ฮู้แต่ว่าตัวเองเกิดลูกสิได้เงินแต่ว่าบ่ฮู้ว่าเมียเกิดลูกสิได้เงินอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนค่อยๆเนาะศึกษาระเบียบประกันสังคมไปนะคันว่ามีโอกาสหรือว่าโทรสอบถาม1508สายด่วนประกันสังคมของพวกเขาก็ได้เนาะเป็น2ทางง่ายๆเฮ็ดให้ท่านได้เข้าถึงข้อมูลประกันสังคมของพวกเขานั่นแหละเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญหลายแล้วก็ในมื้อนี้เนาะสันติภาพก็จะเอาอีกหนึ่งหัวข้อที่ติดพันกับการคุ้มครองนะตัวนี้ก็รู้สึกว่าเฮ็ดให้สมาชิกเขานี่เสียสิทธิผลประโยชน์พอสมควรสำหรับผู้ที่บ่ฮู้นะผ่านมาสันติภาพก็ปรากฏเห็นแม้แต่ว่าคนใกล้ตัวในอันน่ะบ้านเดียวกันนี่แหละเนาะก็ลองสอบถามเพิ่นเป็นจะได้รับบ่เงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอันน่ะคู่สมรสเสียชีวิตไปบ่ฮู้ว่าซั่นมาไล่เลี้ยงกันดีๆมาเบิ่งดีๆโอ้มื้อเสียชีวิตโอ้อายุเมียผัดครบเงินไข่ผัดบ่ได้ไปแลนเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่อ่ะนะเนาะเงินใหม่แต่ที่สำคัญเงินใหม่นี่เนาะถึงว่าตอนนั้นเฮาสิบ่ฮู้เฮาบ่ได้ไปแลนแต่ณปัจจุบันคันว่าเฮาฮู้แล้วเฮาสามารถไปแลนได้เนาะเฮาสามารถไปแลนได้ใครก็ตามที่บ่ฮู้ว่าตัวเองในตอนนั้นครบเงินไขแล้วบ่ได้ไปแลนบ่ได้ไปยื่นเอกสารประกอบเอกสารไปยื่นห้องขอนำประกันสังคมให้ท่านไปกวดเบิ่งคืนท่านว่าครบเงินไขแม่นสามารถแลนได้นะการครบเงินไขก็คือครบเงินไขตั้งแต่ต้นครบเงินไขตั้งแต่ต้นอ่ะก็จะมาอธิบายให้ฟังเลยเนาะหลายท่านอาจจะสนใจละเนาะว่าอุดหนุนใหม่อุดหนุนสมาชิกครอบครัวนี่นะเนาะเป็นคืออะไรเนาะเงินอุดหนุนใหม่ว่ายังไงหรือว่าเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวก็คือเงินกรณีผู้ประกันตนมีการเสียชีวิตเนาะเสียชีวิตแล้วคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นะคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่เพิ่นสามารถรับเงินอุดหนุนใหม่ได้ถ้าครบเงินไขเงินไขคืออะไรเนาะก็คืออันที่1ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะต้องได้ทอกเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อย60เดือนหรือว่า5ปีขึ้นไปนะสำหรับเงินไขรับเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหมายความว่าพนักงานรัฐกรได้เข้าประกันสังคมนี่อย่างหน่อย60เดือนหรือว่า5ปีขึ้นไปหรือพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจได้ถอกเงินเข้าประกันสังคมอย่างหน่อย5ปีขึ้นไปหรือว่า60เดือนภาคสมัครใจคือกันเนาะอย่างหน่อยต้องได้ถอกเงินเข้าประกันสังคมอย่างหน่อย5ปีขึ้นไปหรือว่า60เดือนขึ้นไป7
ึงจะอยู่ในเงื่อนไขในการพิจารณาอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่เงินลูกกำพร้าเมื่อผู้ประกันตนมีการเสียชีวิตนะเมื่อผู้ประกันตนมีการเสียชีวิตเราอาจจะเสียชีวิตตอนที่เป็นพนักงานอยู่หรือเราอาจจะเสียชีวิตตอนที่เพิ่นบำนาญแล้วเสียชีวิตตอนเป็นพนักงานก็ตามหรือเสียชีวิตตอนบำนาญแล้วก็ตามเขาจะไปเบิ่งว่าอันที่หนึ่งเราก็ไปแลนเงินเสียชีวิตให้กับผู้เกี่ยวตอนนี้อันที่สองเขาจะไปเบิ่งว่าผู้เกี่ยวนี่ได้เข้าประกันสังคมครบบ่60เดือนหรือว่า5ปีถ้าว่าครบไปเบิ่งเงินไขอันที่สามก็คือคู่สมรสของเราถ้าเป็นประชาชนบ่มีรายได้หรือว่ารายรับเป็นปกติถ้าผู้ประกันตนเป็นเพศชายเสียชีวิตเมียที่เป็นคู่สมรสที่เป็นประชาชนบ่มีรายรับต้องมีอายุ55ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินอุดหนุนใหม่ได้30ส่วนห้อยหรือว่า 30% ไปตลอดชีวิตอันนี้แม่นกรณีผัวเป็นผู้ประกันตนเสียชีวิตคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เป็นเมียต้องอายุ55ปีขึ้นไปจึงจะได้รับอุดหนุนสมาชิกครอบครัวจากประกันสังคมได้อยู่30ส่วนห้อยหรือว่า 30% ของเงินเดือนหรือว่าเงินประกันตนของผัวไปตลอดชีวิตถ้าบ่แต่งงานใหม่ถ้าบ่แต่งงานใหม่ถ้าแต่งงานใหม่ก็คือแม่นจะบ่ได้รับเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่เนาะบัดนี้กรณีผู้ประกันตนเป็นเพศหญิงมีการเสียชีวิตจะไปเบิ่งว่าคู่สมรสของผู้เกี่ยวที่เป็นผัวต้องเป็นประชาชนบ่มีรายได้ปกติและมีอายุ60ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินอุดหนุนพ่อใหม่30ส่วนห้อยไปตลอดชีวิตจนกว่าจะแต่งงานใหม่คันว่าแต่งงานใหม่มันจะบ่ได้รับถูกตัดแต่คันว่าบ่ได้แต่งงานใหม่ก็คือแม่นได้ไปตลอดชีวิตอันนี้แมนเอิ้นว่าเงินนโยบายเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินอุดหนุนใหม่เงินไขอาจจะสูงแน่ต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมอย่างน้อยแมน60เดือนหรือว่า5ปีขึ้นไปส่วนหลายก็เงินไขตัวนี้นี่ก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในเงินไขใกล้เกษียณแล้วแหละเนาะเพราะว่ามาเบิ่งอายุนี่ก็แมนคันว่าผัวเสียชีวิตเมียต้อง55ปีขึ้นไปคันว่าเมียเสียชีวิตผัวต้องแมน60ปีขึ้นไปมันก็จะอยู่ในระยะของบำนาญนั่นแหละว่าง่ายๆก็คือแมนส่วนหลายก็จะเป็นผู้ประกันตนนะเวลาบำนาญคู่สมรสที่เป็นประชาชนนะบ่มีรายรับบ่มีรายได้จะได้รับการคุ้มครองส่วนหลายแมนนะระยะนี้นะที่ว่าเป็นพ่อใหม่แม่ใหม่จะได้รับการคุ้มครองกับส่วนหลายก็เป็นระยะของอายุเกษียณบำนาญก็คือสันนิษฐานได้ว่าไปในเบื้องต้นว่าผู้เกี่ยวอาจจะเสียชีวิตตอนประจำการหรือเสียชีวิตตอนบำนาญเงินใหม่ถ้าว่าครบเงินไขก็มีสิทธิ์ท้องขอได้เช่นเดียวกันนะได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ครับพูดกันไปก่อนเนาะเบื้องต้นสำนิจะหน่อยจึงมาโอลมกันตื้มนะเกี่ยวข้องกับอุดหนุนสมาชิกครอบครัวซึ่งนอกจากการคุ้มครองคู่สมรสแล้วยังมีการคุ้มครองกรณีลูกที่กำพร้าจะหน่อยมาโอลมกันตื่มในระยะต่อไปตอนนี้ไปพักฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

หนึ่งผลงานเพลงฝากเป็นความปลุกปั่นบนสื่อให้กับมีรายการที่อยากฟังรายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพเส้นเคยในมื้อนี้เนาะในหัวข้อที่ติดพันกับเอิ้นว่าอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินอุดหนุนไม้อุดหนุนลูกกำพร้าซึ่งเป็นหนึ่งอุดหนุนอยู่ในทั้งหมดเก้าอุดหนุนที่ประกันสังคมให้การคุ้มครองสำหรับสมาชิกประกันสังคมและก็รู้สึกว่าจะเป็นอีกหนึ่งอุดหนุนที่ถ้าว่าโบฮู้เนาะถ้าว่าโบฮู้ก็คือมันจะบริหับเนาะจะบริหับโบฮู้บริมาขอก็คือบริหับนะสันติภาพมีคนเป็นห่วงนะมีคนเป็นห่วงกับนะโดยเฉพาะแมนนะผู้ที่มีเงินไขแล้วแต่ว่าบ่ฮู้สิทธิ์ของตัวเองก็เลยบ่ได้มาขอโดยเฉพาะแมนอุดหนุนสมาชิกครอบครัวส่วนหลายแล้วก็จะเป็นไว้อายุเกษียณนะเกษียณบำนาญคือได้ว่าไปในเบื้องต้นเนาะว่าอุดหนุนสมาชิกครอบครัวก็คือแมนจะได้รับการคุ้มครองนอกจากอุดหนุนใหม่แล้วยังให้การคุ้มครองกรณีลูกกำพร้าหมายความว่าผู้ประกันตนที่ทองเงินเข้ามาครบ60เดือนหรือว่า5ปีเกินมีการเสียชีวิตพวกเขาจะนอกจากไปเบิ่งเงื่อนไขว่าคู่สมรสจะได้รับใหม่แล้วหรือบ่จะครบเงินไขรับอุดหนุนใหม่จากประกันสังคมหรือเปล่ายังจะไปเบิ่งลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับเงินอุดหนุนลูกกำพร้าจากประกันสังคมได้อยู่สาวส่วนห้อยหรือว่า 30% ของเงินเดือนประกันตนพ่อของเราหรือว่าแม่ของเราผู้หนึ่งได้ 30% มีลูกอายุต่ำกว่า18ปี2คนได้อยู่ 40% นะหรือว่า 40ส่วนห้อยมีลูกอายุต่ำกว่า18ปี3คนได้อยู่60ส่วนห้อยปัจจุบันมีลูกอายุต่ำกว่า18ปี4คนก็ได้สูงสุดบ่เกิน60ส่วนห้อยหรือว่า 60% สูงสุดว่าง่ายๆก็คือแม่นเลี้ยงให้แต่3คนถ้าว่าลูกหลายกว่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีก็แม่นเอาไปหารใส่กันแบ่งปันกันเอาเนาะเพราะว่าเพิ่นให้สูงสุดมีแต่60ส่วนห้อยก็คือ3คนเนาะอันนั้นแมนนโยบายสำหรับเลี้ยงดูลูกกำพร้าจ่ายให้ไปจนทอดอายุ18ปีนะเลี้ยงดูลูกโอนเข้าบัญชีให้ไปจนทอดอายุ18ปีจึงตัดอันนั้นคือว่าอุดหนุนลูกกำพร้าหรือว่าอุดหนุนสมาชิกครอบครัวมันก็จะรวมอยู่ในอุดหนุนสมาชิกครอบครัวเนาะอันนั้นเป็นนโยบายที่เฮาควรจะรับรู้เนาะดังที่สันติภาพได้ว่าไปในเบื้องต้นว่าอุดหนุนสมาชิกครอบครัวนี้นะให้ท่านไปนะเบิ่งคืนเนาะเอกสารผู้ผู้ประกันตนที่เป็นพนักงานหรือว่าผู้ประกันตนสมัครใจเองก็ดีนะหรือว่าผู้ที่เป็นพนักงานราชการที่บำนาญบ่เองก็ดีไปเบิ่งคืนเนาะถ้าว่าท่านตอนนี้ท่านเป็นพ่อใหม่หรือแม่ใหม่นะให้ท่านไปเบิ่งคืนเนาะเอกสารอันที่1ใบยั่งยืนการเสียชีวิตของผู้ประกันตนนั้นแล้วมาสมเทียบกับสมรรถภาพอายุของเขาอายุของผู้เกี่ยวนี่แม่นบ่ได้ไปเบิ่งดอกของนะผู้เสียชีวิตบ่ต้องบ่ไปเบิ่งก็ได้มาเบิ่งอายุของเฮานี่นะมาเบิ่งอายุของเฮานี่นะเวลาที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตอายุเฮานี่ที่เป็นพ่อม่ายหรือว่าแม่ม่ายนี่ตอนนั้นเทียบใส่มือเสียชีวิตตอนนั้นเฮาอายุจักปีผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หั่นใดเนาะผู้ที่เป็นพ่อม่ายหรือว่าแม่ม่ายตอนนั้นเฮาอายุจักปีถ้าว่าผัวเสียชีวิตตอนนั้นเฮาอายุ55ปีขึ้นไปสามารถประกอบเอกสารมาห้องขอเงินอุดหนุนใหม่นำประกันสังคมได้ตอนนี้นับแต่เดือนนี้เป็นต้นไปสามารถประกอบเอกสารมาห้องขอได้วันนี้คันว่าเมียเสียชีวิต
ผัวที่เป็นพ่อแม่อยู่ปัจจุบันนี้ไปเบิ่งสมเทียบใส่ใบยั่งยืนการเสียชีวิตของเมียเฮานี่เป็นประชาชนเนาะบ่มีอะไรครับแต่ว่าไปเบิ่งสมณครัวเทียบใส่วันเดือนปีที่เมียเสียชีวิตตอนนั้นเมียเป็นผู้ประกันตนได้เนาะเมียเป็นผู้จ่ายเงินเมียเป็นอาจจะเป็นพนักงานหรือว่าเป็นผู้ประกันตนสมัครใจไปสมเทียบเบิ่งว่าอายุตอนนั้นเฮาครบ60ปีบ่ถ้าครบ60ปีพอดีหรือว่าหลายกว่านั้นยิ่งดีแปลว่าเฮามีสิทธิ์มาห้องขอเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือเงินพ่อใหม่นำประกันสังคมได้เนาะให้แต่ละท่านที่เป็นพ่อใหม่แม่ใหม่กลับไปเบิ่งใบยั่งยืนการเสียชีวิตผู้ประกันตนที่เป็นผัวหรือเมียของท่านแล้วสมเทียบกับอายุของท่านอยู่สมณครัวในตอนนั้นตอนที่ผัวเสียชีวิตหรือเมียเสียชีวิตนั้นที่เป็นผู้ประกันตนนั้นถ้าผัวเสียชีวิตเมียอายุ55ปีขึ้นไปสามารถมาแลนเงินอุดหนุนใหม่นำประกันสังคมได้ในตอนนี้ที่สันติภาพว่าในตอนนี้นี่หรือกรณีเมียเสียชีวิตผัวอายุ60ปีขึ้นไปเป็นประชาชนบ่มีรายครับเนาะคันว่าครบ60ปีขึ้นไปในตอนนั้นตอนที่เมียเสียชีวิตต้องแม่นครบเงื่อนไขในตอนนั้นตอนที่เพิ่นมีการเสียชีวิตนั้นเนาะแม่นมาแลนเงินอุดหนุนพ่อใหม่นำประกันสังคมได้และก็รับไปตลอดชีวิตเนาะบ่แม่นว่าตอนนั้นคู่สมรสเสียชีวิตตัวอย่างว่าผัวเสียชีวิตเมียตอนนั้นยังอันน่ะ53ปีมารอทายอีก2ปี54 55แล้วสิมาแลนของเงินอุดหนุนใหม่นำประกันสังคมตัวที่แม่นบ่ได้นะหมายความว่าต้องครบเงื่อนไขในตอนนั้นผัวเสียชีวิตเมียต้องพอดี55ปีในตอนนั้นเมียเสียชีวิตผัวต้องพอดี60ปีในตอนนั้นจึงจะสามารถห้องขอเงินอุดหนุนใหม่นำประกันสังคมได้บัดนี้ผู้ที่รับเงินอุดหนุนใหม่นำประกันสังคมอันที่1จะได้รับก็คือแม่นเงินอุดหนุนใหม่2เอิ้นว่าใส่บัตรประกันสังคมไปตลอดชีวิต3มีเงินเมียนคาบสังสการเสียชีวิตให้พร้อมเนาะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับข้อมูลที่นำมาโอ้มาลมให้มีการได้ฟังในมื้อนี้พอกับสันติภาพได้ใหม่เนาะในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สันติภาพลามีการไปก่อนสบายดีการปิ้นปวดสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปวดสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นสุขเสริญท่านสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: รายการเพื่อสาวกสิกร
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกๆ ท่านมาพบกันในรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายการนี้นำเสนอท่านรับฟังเริ่มแต่เวลา 8:30 น.สาวกสิกรพวกเราหลายท่านก็แม่นเริ่มลงเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วเนาะบางท่านนี่ก็แม่นกำลังห่างๆกับเกียมกันอยู่เพราะว่าฤดูนี้ก็เป็นฤดูการผลิตนะหรือฝนของสาวกสิกรพวกเราแต่ว่าบางเขตบางบอนสำหรับการปักดำเข้านาปีที่ได้ปักดำเต็มหัวปีเข้าดอนี่เพิ่นก็ถือว่าได้เก็บเกี่ยวแล้วเนาะบางเขตบางบอนก็ยังอยู่ในระยะการบริบัติหักษาอยู่จังได้ก็เป็นเอาใจใส่เพื่อเฮ็ดให้ผลผลิตที่พวกเราทุ่มเทเงาแหงและถึงหอนลงไปนั้นให้ได้หาปักผลกลับมาตามระดับคาดหมายที่วางไว้ผลิตให้ลายให้กลุ่มอยู่กลุ่มกินและผลิตเป็นสินค้านับมือนับลายขึ้นกว่าเก่าเนื้อในรายการมันก็ได้นำเอาเรื่องของการผลิตกสิกรรมนี่แหละมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังโดยเฉพาะกระเมนท่านใดที่คิดยักปลูกมักอึนะให้ได้รับผลผลิตสูงอย่าลืมติดตามรับฟังจากทางรายการมื้อนี้พบพ่อกันทำอิฐฟังเพลงก่อน
2: เอาแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
3: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
2: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
3: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวียนก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
4: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ว่ามีจะมาจะใส่นะคือว่าถือเครื่องมาหลายแท้
1: ค่อยไปตลาดมาซื้อเครื่องมาใช้แต่ละมื้อละวันนี่แหละ
0: นี่เครื่องเฮ็ดอยู่บ้านเฮาหมดตัวนี่นะ
1: ก็แม่นล่ะบ่เครื่องเฮ็ดอยู่บ้านเฮาคุณภาพมันก็ดีอยู่ใดราคาก็ถูกอีกแล้วมันก็เป็นการช่วยเศรษฐกิจของชาติอีกแล้ว
2: สมใช้ผลิตภัณฑ์ภายในเงินตาบ่หัวไหลร่วมใจช่วยชาติพัฒนา
3: ได้เบิกบานมันสื่นกับเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้บริการทุกทุกทานที่รับฟังอยู่ในขณะนี้พวกเขามาฟังเนาะสำหรับเรื่องของสาวกสิกรทานใดที่คิดยักปุ๊กมักอึหรือว่าบางท้องถิ่นเปิ่นกะฮ้องมักฝักนี่แหละให้ได้รับผลผลิตสูงนั้นจะต้องปฏิบัติตามเทคนิคคืออะไรเด้เนาะเพื่อทานจะได้ปุ๊กบริโภคภายในครอบครัวก็ดีหรือว่าปุ๊กเป็นสินค้าก็ดีมักอึจัดเป็นพืชในตระกูลมักแต่งการบริโภคมักอึหั้นจะมีประโยชน์หลายอย่างเพราะว่ามักอึจะมีกากใหญ่สูงที่อุดมไปด้วยวิตามินเอมีกรดโปรไพโอนิกเนาะซึ่งเป็นกรดที่ว่าเฮ็ดให้เซลล์มะเร็งหั้นอ่อนลงและจะพบเห็นอยู่ในแกนหากการน้ำมันจากแกนและอื่นๆมักอึหั้นเป็นพืชที่ว่าคนส่วนหลายนิยมบริโภคมีขนาดน้ำหนักหน่วยหนึ่งประมาณแล้ว253กิโลและเปลือกท่านก็มีซี่เขียวคำหองมากเป็นผู้สม่ำเสมอหรือว่าเปลือกแบบนั่งขันคากนี่แหละอาพวกเราจะสังเกตเห็นนะท่านผู้ฟังแล้วก็สามารถวาดภาพเห็นได้เนื้อซี่เลื่องหน้าเหนียวผันมักอึที่สากภสิกรนิยมปลูกเป็นสินค้าส่วนลายท่านจะซื้อผันลูกประสมที่มีราคาแพงให้ผลผลิตสูงแต่บ่สามารถเก็บแกนไว้เห็ดแนวพันต่อไปได้ในขณะที่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนาะผัดเป็นพันมักอึที่ว่าได้จากกันผสมปล่อยหรือว่าได้มีการคัดเลือกพันจนมีความละเอียดระดับหนึ่งเมื่อปลูกไปแล้วท่านสามารถเก็บแกนไว้เห็ดแนวพันต่อไปได้และสำหรับวิธีการปลูกมักอึแบบปอดสั้นเคมีรวมทั้งศัตรูพืชเริ่มต้นจากการปรับปรุงดินให้มีคุณภาพดีก่อนโดยที่ว่าพวกเราใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพนี่แหละการปลูกดินด้วยวัสดุจากธรรมชาตินั่นก็คือเปลืองข้าวซากพืชและสัตว์ที่ผุพังมีการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อหลุดการระบาดของศัตรูพืชและมีการอนุรักษ์แมงไม้ที่ว่าเป็นประโยชน์เนาะการหดน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพลงในดินที่ว่าพวกเขาใช้ปุ๊กเพื่ออึฮั่นจะเป็นการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ให้แก่ดินบริเวณหากพืชจุลินทรีย์จะใช้อาหารจากปุ๋ยหมักชีวภาพและก็ดึงไนโตรเจนจากอากาศใดส่วนอยู่ในการกะเกียมพื้นที่สำหรับการปลูกมักอึอันนี้สาวกสิกรพวกเขาจะต้องได้กะเกียมอันใดเด้เพื่อว่าการปลูกมักอึของท่านท่านจะได้รับผลผลิตดีเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและตลาดจำหน่ายเพราะสามารถเฮ็ดให้เศรษฐกิจของท่านดีขึ้นได้จากการปลูกมักอึค่ายนี่แหละอันนี้พวกเราจะต้องได้มีเทคนิคอันใดเด่นนั้นเอาไว้หลังจากพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนจึงฟังนำกันตื่ม
4: เจ้าว่าคือข่อยบ
5: ่ว่ายังล่ะ
4: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิงที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิงแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด

0: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกี่ยมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนล่อหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยงมีคนกำลัง
1: ภาษาเข้าไปคณะนิทานกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้เพิ่งปันมาสื่อกับเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้บริการทุกท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้พวกเรามาฟังเนาะสำหรับเทคนิคในการปลูกมะอึให้ได้รับผลผลิตดีมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและตลาดจำหน่ายสาวกสิกรพวกเขาต้องได้มีการกาดเกี่ยมพื้นที่ปลูกมะอึให้ดีนั่นก็คือต้องได้มีการกำหนดถึงสภาพความเป็นกรดด่างของดินถ้าดินมีค่า pH ต่ำกว่า55จะต้องใส่ปุ่นข้าวหรือว่าปุ่นโดโรโมอัตราหอย500กิโลกรัมต่อไร่และจะต้องได้ใส่ก่อนลงมือปลูกอย่างน้อยนี้1อาทิตย์หลังจากนั้นก็เป็นให้ไถพวนผสมขนให้ปุ่นผสมเข้ากับดินและตากดินปะไว้ส่วนการไถพวนตากดินท่านพวกเฮาขวนให้มีความลึกอย่างน้อยนี่แม่น30ซมสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ว่าสาวเกษตรกรผู้ปลูกมะอึเนาะจะต้องคิดถึงคือต้นมะอึจะต้องมีการเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิเฉลี่ย 18-27 องศาเซลเซียสจัดเป็นพืชผักที่บาบ่ทนต่อสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดพบว่าต้นมะอึจะหยุดเนาะการเจริญเติบโตอยู่ในสภาพอุณหภูมิต่ำกว่า10องศาเซลเซียสหลังจากที่พวกเขาเพาะกาแกนมะอึอยู่ในธาตุเพาะกาดนประมาณ 10-13 มือหรือเมื่อต้นมะอึมีใบเทส152ใบพวกเขาจึงมีการย้ายไปปลูกเนาะปัจจุบันนี้ท่านการปลูกมะอึจะมีเทคโนโลยีทันสมัยที่ว่ามีความปลอดภัยต่อสาวกสิกรและสิ่งแวดล้อมโดยการห้องกลคุมโดยสารสตักเกินจีอยู่ในอัตรา2กรัมต่อคุมและการเจริญเติบโตของต้นกาหรือว่าต้นมะอึที่ว่ามีความสูงประมาณ 35-30 ซันติเมตรซานชตาเกินจีอันนี้จะช่วยป้องกันการทำลายของแมงปักรูดทุกสนิทรวมไปฮอดกำจัดศัตรูพืชที่ว่าเข้ามาทำลายใบมะอึใดอีกการปลูกมะอึหั่นเพิ่นแนะนำให้ใส่ระยะปลูกระหว่าง1เมตรต่อต้นระยะห่างระหว่างแถวหั่น4เมตรอยู่ในพื้นที่1ไร่จะปลูกได้ประมาณ400ต้นส่วนการเบิ่งแยงรักษาและใส่ปุ๋ยเมื่อต้นกาหรือว่าต้นมะอึหากว่ามีใบแท้253ใบแล้วพอเขาควรแยกต้นที่บ่สมบูรณ์หั่นออกไปเหลือแต่ต้นที่ว่าสมบูรณ์แข็งแรงคุ้มละ2ต้นแล้วก็หดน้ำทุกมื้อเมื่อต้นมะอึใหญ่จนมีใบแท้4ใบแม่นให้ใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตเนาะหรือว่าปุ๋ยผักก็แม่น21 00 00ละลายน้ำแล้วพวกเขาใส่หดต้นมะอึต้องหดน้ำทุกมื้อเมื่อมะอึเริ่มออกดอกใส่ปุ๋ยเคมีสูตร15 15 15หรือว่าสูตรใกล้เคียงกันเซน13 13 17หรือว่า14 14 21ห่วยหอบหอบต้นแล้วพวกเขาหดน้ำตามเนาะใส่ปุ๋ยอีกครั้งเมื่อมะอึเริ่มเป็นมากน้อยการหดน้ำท่านแม่นต้องหดน้ำทุกมือจนกว่าฮอดระยะก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ15มือพวกเราจึงเสาหดน้ำอันนี้คือเทคนิคการปลูกมะอึให้ได้รับผลผลิตสูงเนาะนั่นก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่าดีมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและตลาดจำหน่ายสามารถนำเอาเทคนิควิชาการนี้ไปนำใช้ได้สำหรับสาวเกษตรกรท่านใดที่คิดอยากปลูกมะอึให้ เป็นสินค้าหรือว่าบริโภคภายในครอบครัวก็ดีเนาะเป็นความรู้หนึ่งที่ทางรายการเพื่อชาวเกษตรกรมานำเสนอให้ทานได้รับฟังใจทานดีเมื่อวันมันซึ้งกับเสียงเพียงและหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี
2: แม่จะเสียดยังหั่นน่ะ
3: โอ้ว่าสิปลูกผักบัวหอมๆพอได้เด็ดสิปนใส่แกงยำแดงยำเซาซั่นดอกจะก็มาแปลงนานซะค่อยดีดู
2: โอ้สิถ้าปลูกฝาปีกให้มันเมื่อยอีหยังเด้เนาะเงินคำเฮาก็มีไปซื้ออยู่ตลาดมันสิบ่สะดวกสบายก่อนบ
3: ่เรื่องสะดวกสบายมันก็สบายอยู่ดอกพอมันเอ้ยแต่สิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ปลูกได้ก็ปลูกเอาซั่นตัวส่วนเงินหั่นก็ประหยัดไว้จ่ายแนวอื่นที่มันมีความจำเป็นกว่านี้สิบ่ดีก่อนวะ
2: โอ้ยแม่นความเจ้าได้เนาะ

0: องแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําแดใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถ่านหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้เสื้อยามากินเองบ่ให้ปิ่นป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปิ่นป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ดีท่านผู้ฟังกีฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำเนาะผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 16:30 หาเวลา 17:30 นาทีในวันอาทิตย์แบบนี้ซึ่งในวันจันทร์ค่ะวันเสาร์พวกเขาก็กระจายเสียงในภาคเช้าเนาะ 9:00 หา 10:00 มีรายการสามารถติดตามรับฟังได้บ่ว่าจะเป็นผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขาและรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ที่ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบพ้อกันท่ามกลางบรรยากาศในตอนแรงเมื่อพักผ่อนแบบนี้หลายคู่หลายคนกับมีโอกาสเดินทางไปเล่นไปเที่ยวแดในเมื่อพักผ่อนแบบนี้วันอาทิตย์ทิศหันษาท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเดินทางมีความสุขกับการท่องเที่ยวเดินทางไปใกล้หรือว่าไกลก็ขอให้ทุกคนไปมาด้วยความปลอดภัยและหนึ่งสมองนี้ต่อจากนี้ไปท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารนหูสิ่งดีๆสลับสเปียนเสียงเพลงมาฝากมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนแรงแบบนี้เนาะบางคนอีกยังเฮ็ดเวียกเงินเวียกซานแดแต่ว่าบางคนอีกมีเวลาไปออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายได้เนาะการยางออกกำลังกายหรือว่าการขี่รถที่ผ่อนคลายท่านผู้ฟังเพื่อว่าจะช่วยปรับความสมดุลของร่างกายเฮ็ดให้ร่างกายนี้มีความแข็งแรงบอกใส่กับระยะนี้สภาพอากาศก็เอาแน่เอานอนบ่ได้ก็ขอให้ทุกคนเอาใจใส่รักษาสุขภาพเบิ่งแยงตนเองให้ดีเนาะเพื่อเป็นการเบิ่งแยงตนเองนี้บ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่การปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำท่านผู้ฟังก็คือฮู้น้ำกันและดูฝนทั้งกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นก็ได้แจ้งเนาะว่าเกี่ยวกับการที่มีผู้เป็นไข้เลือดออกตัวเลขก็ยังมีท่าเอียงสูงอยู่ท่านผู้ฟังสนะก็ข้อให้ทุกคนเป็นเจ้าการน้ำกันเติมในการอนามัยเฮือนซานบ้านทรงของตนเองและสิ่งที่สำคัญเวลานอนก็ต้องนอนในมุ้งทุกข้างหรือว่าจุดใดที่มีน้ำค้างขังกระโปงกระป๋องก็ขอให้ทุกคนอนามัยเฮือนซานบ้านทรงของตนเองให้ดีหรือว่าเฮือนใดที่มีองค์น้ำมีแอ่งน้ำใช้แล้วก็อย่าลืมเนาะปิดฝาภาชนะทุกครั้งและพร้อมเดียวกันนั้นถ้าว่ารู้สึกว่าตัวเองนี่บ่สบายเป็นไข้ปวดคิงตัวฮ้อนก็ควรที่จะไปพบแพทย์หมอให้เพิ่นได้กวดบ่งมาติตามอาการกินยาให้สวงให้เซานี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลงตอนต้นรายการนี้ก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

สิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเขามาซูในระยะนี้ท่านผู้ฟังมีรายการทานใดที่กำลังหับฟังรายการพวกเขาอยู่หับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็อย่าลืมเนาะแจ้งผลของการหับฟังมาได้เติมผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขาหับฟังทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้หรือว่าทันทีติดตามช่องทางผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.lnr.org.la หับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับในยานี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเขาก็มีข้อมูลข่าวสารนำมาฝากบรรทานโดยเฉพาะมื้อนี้ก็อยากเตือนสำหรับผู้ที่บริโภคท่านผู้ฟังเพราะว่าทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็แจ้งให้ฮู้ว่าพบเห็นยาสีแขวปลอมทั้งของการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแจ้งให้แผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงและนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่มทวีการติดตามสืบหาแหล่งต้นทางและกวดกาการนำเข้าจำหน่ายยาสีแขวยี่ห้อใกล้ซีดที่ปลอมแปลงหรือลอกเฮียนแบบในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งแจ้งการนี้อิงใส่กฎหมายว่าด้วยการปกป้องผู้บริโภคขอตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของห้องการกระทรวงเกษตรกรรมและการค้าพร้อมทั้งอิงตามการห้องทุกของผู้บริโภคเนาะผ่านทั้งเบอร์สายด่วน1510ท่านผู้ฟังตามแจ้งการปัจจุบันพบการโฆษณาขายยาสีแขวปลอมแปลงหรือว่าเฮียนแบบท่านผู้ฟังยี่ห้อใกล้ซีดผ่านแพลตฟอร์มทางออนไลน์เนาะบ่ว่าจะเป็นทาง Facebook TikTok หรือว่า Instagram ที่มีราคาถูกกว่าราคาตามตลาดท่านผู้ฟังสินค้านี้ท่านผู้ฟังได้นำไซส์ซื้อเครื่องหมายการค้าการหุ่มห่อรูปแบบลักษณะนี้ค่ายคือกับสินค้าแท้เฮ็ดให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนสั่งซื้อไปนำไส้โดยแจ้งการระบุว่าอาจส่งผลต่อสุขภาพความปลอดภัยและสื่อเสียงของสินค้าท่านผู้ฟังมาตรการที่สั่งให้ดำเนินการก็คือแจ้งการกำหนดให้แผนกอุตสาหกรรมในการค้าแขวงและนครหลวงเวียงจันทน์เฝ้าระวังและสืบหาแหล่งต้นทางของยาสีแขวบ่ว่าจะเป็นการปลอมแปลงบ่ว่าจะเป็นการขายทั้งออนไลน์หรือว่าตลาดทั่วไปและก็ประสานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบ่ว่าจะเป็นทั้งสาธารณสุขทั้งตำรวจเศรษฐกิจและอำนาจการปกครองเพื่อลงกวดกาห้านค้าตลาดบ่ว่าจะเป็นห้านซูเปอร์มาร์เก็ตศูนย์การค้าและสองทางที่ขายออนไลน์หากพบเห็นการละเมิดก็จะให้ดำเนินการยึดหรือว่าอายัดทำลายสินค้าพร้อมทั้งปรับใหม่ตามกฎหมายและระเบียบการและนอกจากนี้ท่านผู้ฟังผู้ที่บริโภคก็ขอให้ทุกคนกวดกาเบิ่งสินค้าให้ดีและนอกจากนี้ผู้บริโภคที่ติดตามผ่านทางสื่อออนไลน์ก็ขอให้กวดเบิ่งเนาะว่าสินค้าน่าเชื่อถือได้หรือบ่และกวดเบิ่งแหล่งที่มาให้ชัดเจนพร้อมเดียวกันนี้หากพบเห็นเบาะแสจากการจำหน่ายสินค้าปลอมก็สามารถแจ้งที่เบอร์สายด่วนได้เนาะ1510ซึ่งถ้าว่าท่านใดที่ว่าสั่งซื้อเครื่องผ่านทางระบบออนไลน์เนาะท่านผู้ฟังก็ถ้าว่าเห็นสินค้าปลอมแปลงนี่ก็สามารถโทรแจ้งเบอร์สายด่วนได้ซึ่งแผนกอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็จะได้มีการกวดกาบ่ว่าจะเป็นการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี้ท่านผู้ฟังเพิ่นก็จะได้ลงมีการกวดกาตามห้างค้าศูนย์การค้าต่างๆห้างค้าทั่วไปตามตลาดเนาะทั้งหมดนี้ก็เพื่อปกป้องสิทธิ์ทั้งผู้บริโภคท่านผู้ฟังแน่นอนแหละเนาะถ้าว่ามีรายการทันใดที่พบเห็นสินค้าปลอมแปลงแบบนี้ท่านผู้ฟังก็อย่าลืมเนาะแจ้งทางเบอร์สายด่วน1510ได้ในมงเวลาราชการตอนนี้จะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: เจ้าว่าคือข่อยบ่
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงท่านผู้ฟังรายนี้ฤดูฝนเนาะอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงแดบางมื้อก็ฝนตกบางมื้อก็แดดออกฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะรายนี้ฤดูฝนก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการน้ำกันในการอนามัยเฮือนซานบ้านซองของตนเองปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำเนาะที่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นวางออกบ่ว่าจะเป็นการอนามัยเฮือนซานบ้านซองบ่อนใดที่มันหกบันเหื้อหรือว่าบ่อนใดที่มีน้ำขังตามกระโปงกระป๋องน้ำห้องติ่นตู้เฮาก็ต้องได้มันทำความสะอาดเนาะท่านผู้ฟังหรือว่าเฮือนใดที่มีองค์มีแอ่งน้ำก็อย่าลืมเด้อใช้แล้วก็ต้องปิดฝาภาชนะให้ดีหรือว่าอนามัยเฮือนซานบ้านซองของตนเองเสื้อผ้าอาภรณ์นี่ก็พับเมี่ยนให้เป็นระบบระเบียบเพื่อว่าบ่ให้เกิดมีการแพร่พันธุ์ของยุงลายดังที่ฮู้น้ำกันเนาะอากาศบางบอนิกาซุมแดดทัดผู้ฟังก็ข้อให้ทุกคนตื่นตัวกันเป็นในการอนามัยเฮือนซานบ้านซองของตนเองให้มีความสะอาดโดยเฉพาะระยะนี้บ่ว่าจะเป็นพยาธิไข้ยุงลายหลายคนนี่ก็ว่าเนื่องจากว่าอาการมีการเปลี่ยนแปลงแดบางคนนี่ก็เฮ็ดให้เป็นไข้เป็นวัดเป็นไอได้ง่ายฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีหรือว่าในระยะนี้รู้สึกว่าตนเองบ่สบายเป็นไข้มาได้มื้อ1 2มื้อแล้วก็ยังบ่สวงบ่เซาต้องได้รีบฮ้อนไปพบแพทย์หมอไปกวดมีได้การบ่ว่าจะเป็นทั้งสุขศาลาใกล้บ้านทานเนาะหรือว่าไปห้องหมออยู่ในเขตที่ใกล้ๆหันเพื่อว่าจะให้ท่านหมอนั้นเพิ่นได้กวดบ่งมาติดตามอาการกินยุกินยาให้สวงให้เซานี่คือความปรารถนาดีจากรายการสีสันเสียงเพลงตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมอีกก่อนท่านผู้ฟังให้ท่านผู้ฟังนั้นได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการซีซั่นเสียงเพลง

ครงการดินจัดสรรสะดวกรวยตั้งอยู่บ้านห้วยหงท่านผู้ฟังอยู่ใกล้ห้องหมอเมละเด็กทางห้องหมอห้อยหาน10เตียงและใกล้กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติและนอกจากนี้ก็ยังใกล้กับตลาดห้วยหงซึ่งการเดินทางไปมานี่มีความสะดวกสบายพื้นฐานโครงรางก็มีครบสุดเนาะบ่ว่าจะเป็นน้ำประปาไฟฟ้าไฟยังทางท่านผู้ฟังแล้วก็ยังมีห้องระบายน้ำเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้ดินปลูกสร้างอยู่ภายในตัวเมืองแบบนี้ท่านผู้ฟังราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านกีบต่อตามเมตรเนาะจ่ายก่อน 30% หรือ30ส่วนห้อยจ่ายผ่อนระยะ2ปีโดยที่บ่มีดอกเบี้ยและนอกจากนั้นเงินไขธรรมทานใดที่อยากจ่ายสดก็รับส่วนลดทันทีเนาะ 10% หรือ10ส่วนห้อยราคาดีๆแบบนี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของดินปลูกสร้างก็สามารถไปเบิ่งตัวจริงได้เนาะโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยตั้งอยู่บ้านห้วยหงและจุดที่2ก็อยากแนะนำเติมท่านผู้ฟังนั่นก็คือท่านใดที่ว่าต้องการดินสวนมักหักในการสัมผัสธรรมชาติเนาะอยากซื้อไว้เป็นดินสวนพักพรขุดหนองปูหนองปลาวันเสาร์วันอาทิตย์ต่างไปพักพรเนาะมีรายการก็มีโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีตั้งอยู่บ้านกุสัมบาทเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติเนาะสามารถเดินทางไปมามีความสะดวกสบายเส้นทางนี้กับปูยางตั้งแต่ทางใหญ่จนฮอดโครงการดินจัดสรรท่านผู้ฟังมีไฟฟ้าเนาะพร้อมใช้งานสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้ดินจัดสรรเป็นดินสวนแบบนี้ท่านผู้ฟังตั้งอยู่บ้านกุสัมบาทเนาะสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเพียงแต่จ่ายก่อน5ล้านกีบสามารถเป็นเจ้าของได้เลยหรือว่าท่านใดที่มีเงินไขอยากผ่อนเนาะในระยะยาวถึง5ปีผ่อนแบบบ่มีดอกเบี้ยสามารถจ่ายผ่อนได้เนาะตกอยู่เดือนละ1ล้านไปกีบท่านผู้ฟังซึ่งโครงการนี้เพิ่นก็มีการแลนเอกสารออกใบตดินให้ละล่าเนาะโดยที่บ่ได้ใช้จ่ายค่ะใดๆเพิ่มเติมและพิเศษเด้อ10คนทำอิฐเนาะทั้งเจ้าของโครงการเพิ่นก็จะมีการแถมเจาะน้ำบาดาลให้ละล่าท่านผู้ฟัง10ทานทำอิฐเนาะถือว่าท่านใดที่ว่าสนใจโอกาสดีๆแบบนี้ก็มีจำนวนจำกัดเด้อสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจก็สามารถโทรสอบถามปรึกษาได้เนาะ02058585833ย้ำเติมอีกทีนึงเนาะ02058585833สามารถโทรปรึกษาสำหรับท่านใดที่ว่ายังได้ดินปลูกสร้างหรือว่าดินส่วนแบบนี้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้

0: ญาติไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2. เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ 3. ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า 5. ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ผ่านกันไปแล้วเนาะกับเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการสลับสเปียนสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเขามาสู่ในระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการทำกลางเวลานี้ก็ผ่านไปไวไว1ชั่วโมงดำเนินรายการบึดเดียวขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังถ้าว่าต้นน้ำดำเนินรายการผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานาทีด้วยหรือว่ามิดรายการทางใดที่รับฟังที่ทางตั้งแขวงรับฟังทางภาคเหนือแดภาคใต้ในการติดตามรับฟังได้เป็นอะไรสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่เพราะว่าบางคนนี่ก็รับฟังผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตในนอกก็ที www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ามกลางบรรยากาศในตอนแรงแบบนี้หลายคนนี่ก็กำลังเห็นเวียกเงินเวียกสารหรือว่าบางคนนี่ก็กำลังจับจ่ายออกตลาดเนาะเดินทางขับขี่รถนำไส้ยานพาหนะก็ขอให้ทุกคนเดินทางไปใกล้ไปไกลให้มีความปลอดภัยนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลงสำหรับระยะสุดท้ายของทางรายการนี้ต้นน้ำจะให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงปิดท้ายรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกทานจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ำนองนั้นส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแมนกรมวิสาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แมนเพื่อเป็นบ่อระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสวแมนเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSMEในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแมนผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแมนต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
1: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสว.สร้างขึ้นเพื่อเป็นบ่อระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆแบบร่วมศูนย์และคุ้มครองบริหารทุนเข้าในการสนองสินเชื่อให้กับจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางในรูปแบบต่างๆพร้อมทั้งให้ทุนสนับสนุนโครงการวิสาการให้แก่ MSME SME และภาคส่วนต่างๆที่เฮ็ดหน้าที่ในการส่งเสริม SME อยู่สปป.ลาวปัจจุบันทสวได้สนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเชษฐานครหลวงวิจันทร์หมายเลขโทรศัพท์021414064หรือติดตามผ่านทาง Facebook ของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือติดต่อที่เว็บไซต์ www.laosmefund.org

สุขสบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮอบฮู้พวกเราพบกันเป็นประจำอีกแล้วทุกๆวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 18:00-19:00 หรือว่า 18:00-17:00 ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมเดียวกันนั้นพวกเราก็ยังออกอากาศผ่านทางออนไลน์บ่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวตอนนี้ท่านที่กำลังรับฟังอยู่ผ่านทางคลื่นวิทยุแล้วอยากเห็นหน้าโคซุกก็สามารถเข้าไปในหน้า Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้เด้อเนาะลาว National Radio หรือว่าจะเข้าไปที่เพจ Facebook ของฮอบฮู้ก็ได้มื้อนี้อนุรักษ์รับหน้าที่ดำเนินรายการแต่เพียงผู้เดียวเนื่องจากว่าเพิ่นงาเพิ่นรู้สึกว่าฝนตกหลายมื้อฝนห้ำหลายมื้ออากาศเปลี่ยนก็เลยเฮ็ดให้เป็นวัดมายามเพิ่นว่าก็เลยย่านสิมาติดใส่กันก็เลยของดอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆกันก่อนตอนนี้เอาถึงแม้นว่าบ่ได้มาเป็นครูมาเดียวมาสายเดียวแต่ว่าความเบิกบานมนต์ซึนทางด้านเสียงเพลงข้อมูลข่าวสารพวกเรายังเอามาเว้ามาว่ามาต้อนสุขมิลัยการเป็นประจำทุกวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าอาทิตย์นึงพวกเราพบกัน3มื้อก็จะพบกันในท้ายอาทิตย์มีข้อมูลข่าวสารมีเรื่องเรามาเว้ามาว่าสุขมิลัยการฟังโดยเฉพาะระยะนี้เนาะระยะที่ฝนตกลินลงเรื่อยหลายวันบ่เว้นวางแน่นอนแหละหลายพื้นที่ก็อาจจะยุ่งยากเรื่องของการไปการมาถนนหนทางบ่สะดวกสบายรวมไปถึงการค้าการขายบางบอนมันก็บอกว่าปุ๊บอุปสรรคแต่ว่าบางบอนก็บอกว่าโอ้ยังมวนอยู่กับการค้าการขายก็ขอให้เป็นอาทิตย์ที่เบิกบานมวนซืนเนาะค่อนๆถ่ายอาทิตย์แล้วหลายคนก็อาจจะกับเตาเมื่อหยามเฮือนซานผู้ดีอยู่ไก่นี่ก็ถือโอกาสว่ากับเมื่อนอนเฮือนน้ำพอน้ำเมได้เนาะบางเทื่อนี่ในวันจันทร์หาวันศุกร์นี่อาจจะอยู่พักอยู่นะคะหลวงวิ่งจันทร์พอใกล้บอลทำเฮียนหรือว่าใกล้บอลเฮ็ดเวียกแต่ว่าในท้ายอาทิตย์นี้คือสมมติว่าอยู่ทั้งแขวงวิ่งจันทร์บอหรือว่าทั้งเมืองนาไซทองทั้งเมืองสังทองสิอาจจะกลับไปพอเห็นหลายคนล้มกันว่าท้ายอาทิตย์แล้วนี่จะมีแผนเรื่องของการไปเที่ยวเมืองเฟืองวังเวียงหรือว่าสถานที่ต่างๆก็ขอให้การขับขี่หรือว่าการเดินทางของท่านนั้นตลอดปลอดภัยหมดทุกคนเลยที่สำคัญก็ขอให้ไปฮอดปลายทางด้วยความสวัสดิภาพเนาะพวกเราพบกันใน30นาทีต้นอยู่กับผู้ใหญ่ใจดีผู้ให้การสนับสนุนพวกเรานั่นก็คือทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีข้อมูลข่าวสารจากทางทสวว่าวาสุขมิลัยการครับฟังน้ำกันเป็นข้อมูลที่หลายๆคนก็อาจจะติดตามมาระยะหนึ่งแล้วเป็นอย่างคือผู้เห็นทางรายการพวกเราได้ล้มต่อตอนนี้กลับมาแล้วและในอาทิตย์ต่อไปท่านก็สามารถติดตามพวกเราไว้ได้ว่าจะมีภายในมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการจะเป็นภาคธุรกิจหรือว่าผู้ที่รับหน้าที่รับผิดชอบเวียกงานวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องเรื่องของการส่งเสริมบรรดาจนกหรือว่าจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางก็ติดตามน้ำกันได้เนาะในอาทิตย์ที่ผ่านมามาพวกเขาก็ได้ล้มกันกับทางท่านปอมาลัยคำเนาะถึงเพิ่นก็ได้รับผิดชอบเรื่องงานเรื่องนวัตกรรมพวกเขาก็ได้ฮู้หลายๆอย่างที่เป็นข้อมูลใหม่ๆและก็หวังว่าถ้าเพิ่นพร้อมแล้วพวกเขาก็ยังสิไปยามห้องของเพิ่นอยู่ได้เนาะเรื่องของการอุปกรณ์กันไลฟ์สดหรือว่าการขายทั้งออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่ดีหลายให้กับบรรดาภาคหัวหน่วยที่เป็นธุรกิจ MSME กับติดตามรายการของพวกเราได้เป็นประจำหรือว่าท่านจะเข้าไปเบิ่งข้อมูลโดยกงทั้งกองทุนก็สามารถเข้าไปได้ใน Facebook ก็มี TikTok ก็มีหรือว่าจะเป็น YouTube รวมไปถึงแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันทางมือถือเพิ่นก็มีคือกันเนาะพิมพ์คำว่าลาว SME Fun ก็ได้หรือจะใส่แฮชแท็กทาง Facebook กับพิมพ์คำว่าทสวหรือจะเขียนเป็นตัวเต็มเลยก็ได้เนาะอยู่ที่ห้องซอกหาพิมพ์คำว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเข้าไปในนั้นจะมีข้อมูลหลายอย่างว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องงานสินเชื่อทุนโครงการวิสาการหรือว่าและอย่างนี้กำลังขุ่นเคี่ยวในการซีเมนเรื่องของการแข่งขันอีโกตอนเนาะซึ่งหลายๆผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่เป็นธุรกิจเริ่มต้นนักศึกษาปี2ปี3สิเนาะที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีรูปแบบการแข่งขันรูปแบบธุรกิจกะติดตามกันไว้สำหรับงานการแข่งขันอีโกตอนในปี2025นี้ซึ่งก็มีหลายอย่างที่เป็นทั้งรางวัลมีทั้งกิจกรรมหลายๆอย่างที่ผู้ที่เข้าร่วมนี่ก็สิได้ร่วมทุกกิจกรรมถ้าหากได้ผ่านเข้าไปแต่ละรอบของการคัดเลือกเนาะก็ขอส่งกำลังใจให้ผู้สมัครได้แล้วก็ขอส่งกำลังใจให้ในน้ำผู้แข่งขันเนาะก็ขอให้ประสบผลสำเร็จบ่ว่าจะเป็นทีมใดก็แล้วแต่เสื่อว่าถ้าว่าเฮามีไอเดียที่ดีไอเดียธุรกิจที่ดีมีการนำไส้หรือว่าอิงไส้เงื่อนไขที่เพิ่นกำหนดในปีนี้เรื่องธุรกิจที่มีความยืนยงธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าคำนึงถึงสภาพแวดล้อมรวมไปถึงการไส้นวัตกรรมหรือว่าเพิ่นเอิ้นว่าเทคโนโลยีเนาะเข้ามาในธุรกิจนี่ก็แน่นอน
คิดว่าหลายๆคนสิมีรูปแบบธุรกิจที่สามารถเอาชนะใจกรรมการได้ก็ขอส่งกำลังใจให้เนาะพวกเฮาพบกันตอนต้นรายการเว้ากันยาวเลยเป็นจังไดทำข่าวทำข่าวพี่น้องคนลาวทุกทวนหน้าบ่ว่าจะอยู่เหนืออยู่กลางอยู่ใต้อยู่ทุกพื้นที่ใดก็แล้วแต่เนาะขอเป็นกำลังใจให้เด้อโดยเฉพาะผู้ที่กำลังประสบอยู่ในตอนนี้ประสบภัยเรื่องของน้ำท่วมบ่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคกลางหรือว่าภาคใต้ก็ขอให้วิกฤตการเกิดน้ำท่วมในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยไวโดยไวเลยเนาะขอส่งกำลังแห่งใจให้ก็เชื่อว่าหลายๆภาคส่วนกับบ่ได้นิ่งนอนใจก็กำลังระดมกันบ่ว่าจะเป็นวัตถุปัจจัยหรือว่าข้าวสารอาหารแห้งเพื่อไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้ประสบภัยอยู่ในตอนนี้และก็มันติดตามการแจ้งเตือนของทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เนาะเชื่อว่าฤดูนี้เป็นฤดูฝนฝนก็ยังจะสืบโตตกต่อเนื่องอยู่บางเทือกอาจได้รับอิทธิพลเรื่องของพายุที่พัดเข้ามาทางประเทศลาวซึ่งก็จะเฮ็ดให้น้ำท่วมกระทันหันน้ำป่าไหลสุซึ่งก็เป็นอันตรายกับผู้ที่อาศัยอยู่ตามเลียบแม่น้ำหรือว่าบนพื้นที่ต่ำที่จะมีความเสี่ยงเฮ็ดให้น้ำท่วมได้พบกันตอนต้นรายการเอาจักสองเสียงเพลงเนาะฝากต้อนให้กับมิเลกันมวนซืนกับเพลงที่เกี่ยวมาไว้อยากให้ทุกคนมีแต่หอยยิ้มถึงจะมีเรื่องทุกข์ใจเรื่องเศร้าใจหรือว่าเรื่องที่ต้องการกำลังใจก็ขอส่งกำลังใจไปให้กับเสียงเพลงอยากให้โลกนี้มีแต่หอยยิ้มและก็ติดตามด้วยเสียงเพลงภาพแห่งความหลังมวลซื้อน้ำกันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามรับฟังหรือว่ารับชมอยู่ในตอนนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้จะเป็น Facebook ส่วนตัวของอนุรักษ์เองหรือว่าในหน้าเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์โทรกันเข้ามาได้0305787052กับ2เสียงเพลงฝากให้ตอนต้นรายการ

0: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวได้สนองทุนให้กับโครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME MSME ด้วยการสนองทุนสนับสนุนและทุนสมทบเพื่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นด้วยรูปแบบการจัดการฝึกอบรมสัมมนาการจ้างเซลล์ซานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยกระดับด้านการคุ้มครองธุรกิจและด้านเทคโนโลยี
1: สำหรับภาคส่วนที่ได้รับทุนโครงการวิสาการมีดังนี้ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหน่วยงานของรัฐทั้งอยู่ขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นที่มีบทบาทในการส่งเสริม SME ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหัวหน่วย SME สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวสมาคมกลุ่มธุรกิจธนาคารธุรกิจที่อยู่ส่วนกลางและท้องถิ่น
0: สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางสำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโครงการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ021410005ต่อ305 www.dosmap.org หรือ Facebook Fanpage Department of Small and Medium Enterprise Promotion
2: รายการ

กับเสียงเพลงสองเสียงเพลงที่ฝากต้อนให้กับมิเลการหวังว่าจะเป็นความเบิกบานมวลซืนในบรรยากาศของแรงวันศุกร์หรือหลายคนมักจะให้สัญญาว่าวันเสาร์น้อยเนาะกับเสียงเพลงพาท่านผู้ฟังมวลซืนคิดฮอดอดีตคิดฮอดความหลังกับเพลงภาพแห่งความหลังเป็นศิลปินของทั้งแม่ดาราเพชรเนาะเพิ่นฮ้องไว้ฟังจากน้ำเสียงแล้วโอ้ยคิดฮอดแท้ๆเรื่องราวอดีตที่เกิดขึ้นก็ขอให้เป็นความหลังที่มีความทรงจำที่ผูกพันนะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมอย่าลืมกดโทรศัพท์มาหาพวกเราได้0305787052หรือจะคอมเมนต์ผ่านทางเพจ Facebook ของรายการก็ได้รายการฮอบฮู้เด้อหรือว่าเข้ามาในเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้พิมพ์คำว่าลาว National Radio เมื่อกี้นี่ก็มีผู้สาวทางหลวงพระบางแฟนรายการประจำเลยอาจจะเป็นแฟนรายการของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเลยก็ว่าได้เนาะเพิ่นอาจจะโทรมาหลายรายการซึ่งรายการฮ่อมฮู้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่เพิ่นโทรกันเข้ามาเมื่อกี้นี้ขอฟังเพลงสาวนาแก้วบ่เนาะของศิลปินกิโตเพิ่นว่าเดี๋ยวให้ทีมงานให้ทางติงนิงเฮาซอกเบิ่งให้สำหรับเสียงเพลงนี้แต่กันถ้าบ่มีอาจจะเป็นเพลงอื่นแทนให้เนาะสาวนางเนาะเพิ่นขอฟังร่วมกับหมดทุกคนเด้อพิเศษกับแม่นโคซกขอบใจหลายๆเด้อนอกจากทางหลวงพระบางแล้วทางแขวงอื่นๆเด้เป็นจังได๋ฝนตกอากาศแบบนี้สัญญาณแจ้งดีอยู่บ่หรือว่าเสียงคาดๆเสียงได้แน่เสียงบ่ได้แน่บ่หรือว่าเป็นจังได๋กระท่วงมหาโคศกได้ตื่มอีกบ่ได้ยินเสียงมีรายการทางอัตปือแดนใต้ดนแล้วเด้อเป็นจังได๋น้อพี่น้องทางอัตปือถามข่าวทางอัตปือแล้วก็ยับขึ้นมาทางสารวันเซกองทางปักเซจำปะซากเนาะหรือว่าทุกพื้นที่ทุกบอนที่สามารถหับฟังแล้วก็หับสมรายการของพวกเราได้ถ้าว่าสะดวกในการเข้ามาหับสมในการออกอากาศสดอยู่ในตอนนี้ก็ยิ่งเป็นการดีพวกเราได้โอ้ล้มกันสนทนาแบบเวลาโดยกงเลยแต่ว่าถ้าบ่ทันแท้ๆอาจจะมาหับสมหับฟังคืนหลังก็ได้พวกเราก็มีการบันทึกไว้ทาง Facebook ออนไลน์เนาะหรือว่าถ้าว่าฟังอยู่วิทยุบ่สะดวกในการโทรมาฟังซื่อๆก็บ่เป็นหยังก็สุขขอบใจเช่นเดียวกันเนาะหรือว่าฟังไปแล้วรู้สึกว่าอยากเพิ่มเติมข้อมูลส่วนใดอยากประกอบส่วนข้อมูลส่วนไหนกับพวกเราแลกเปลี่ยนกันได้โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เป็นธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางรวมทั้งธุรกิจแบบครอบครัวเนาะที่นอนในจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางอยากแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะมีเวทีในการมาสนทนาแนะนำตัวเองอยากมาแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าการบริการของพวกเราก็ลองติดต่อมาได้เนาะพวกเราก็พร้อมที่จะเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการขนาดน้อยขนาดกลางหรือว่าเป็นจนก.เนาะธุรกิจ MSMEได้เลยและพร้อมเดียวกันนั้นก็อยากฝากรายการของพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของมิรายการที่อยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะ30นาทีต้นที่พวกเราได้รับการสนับสนุนจากทางทสวกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าข้อมูลส่วนใดที่ท่านอยากติดตามบ่ว่าจะเป็นกระดานข่าวหรือว่าเว็บไซต์บรรดาระเบียบการนิติกรรมที่เกี่ยวข้องเรื่องของการส่งเสริมภาคธุรกิจที่ว่าเป็นMSME เนาะสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของเพื่อนได้พิมพ์คำว่า www.lao.smefund.org หรือจะเข้าง่ายๆเข้าไปทางเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าก็ได้เนาะพิมพ์คำว่า www.moic แล้วเข้าไปหรือจะพิมพ์ภาษาลาวก็ได้อยู่ใน Google ซอกหาเลยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวลาเข้าไปแล้วจะมีข้อมูลเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปก็จะเห็นกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางซึ่งเข้าไปในนั้นเราจะเห็นกระดานข่าวจะเห็นบรรดาตัวอย่างวิดีโอผู้ประกอบการที่เพิ่นเข้าถึงทุนที่เพิ่นได้บอกว่าวิธีการเข้าถึงทุนเพิ่นเฮ็ดแบบใดเพิ่นดำเนินธุรกิจแนวใดหรือว่าเพิ่นเป็นผู้นึงที่รับทุนจากทสวแล้วเพิ่นไปช่วยในเวียกงานใดอาจจะเป็นเรื่องของทุนหมุนเวียนบ่หรือว่าเป็นเพื่อซื้ออุปกรณ์วัตถุเทคนิคนอกจากทุนที่เป็นสินเชื่อที่ทางทสวก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพิ่นสนองผ่านบรรดาคู่ร่วมมือที่เป็นธนาคารธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงินจุลภาคแล้วเพิ่นยังมีทุนส่งเสริมโครงการวิสาหกิจที่จะช่วยจัดกองประชุมหรือว่าเป็นการจัดสัมมนาเนาะหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจที่เป็น FSME หรือว่าเวียกงานการพัฒนาการห่มห่อเวียกงานการส่งเสริมการตลาดผ่านๆมาก็มีหลายหัวหน่วยที่เข้าถึงทุนของทสวในรูปแบบทุนสินเชื่อและก็ทุนสมทบทุนวิสาหกิจเนาะเพื่อไปช่วยในธุรกิจของเพิ่นแต่ว่าถ้าถามถึงว่าเพียงพอแล้วหรือยังหรือว่าได้หมดทุกครบครัวหรือว่าทุกหัวหน่วยธุรกิจบอที่ทสวสนองมาก็ตอบได้เลยว่ายังเถื่อเนาะแต่ว่าแต่ละปีผลงานเพิ่นก็แม่นสามารถช่วยผู้ประกอบผู้ประกอบการได้มีทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกสิกรรมเวียกงานการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานการท่องเที่ยวเนาะหรือว่าการค้า
การแปรรูปสินค้าผลิตภัณฑ์กสิกรรมและก็อีกหลากหลายหัวหน่วยที่เพิ่นสามารถช่วยผู้ประกอบการนั้นได้แต่ว่าในปีนี้2025ต่อหน้าเพิ่นก็ยังมีแผนที่จะยกระดับหลายๆอย่างรวมไปถึงบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเนาะบรรดาธุรกิจที่อยากจะเข้าถึงสินเชื่อแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขบ่ครบถ้วนทางบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี่เพิ่นก็จะยังเข้ามาสวยเติมอีกรายละเอียดนี้ท่านสามารถติดตามได้ผ่านทางเพจ Facebook ของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางพิมพ์ #วทสวเข้าไปก็ได้หรือจะติดต่อปัวพันที่หมายเลขโทรศัพท์เพิ่นก็ได้021-4021-4464เนาะ021หรือว่าจะเข้าง่ายๆก็นั่นท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็จะมีเบอร์โทรเข้าไปใน Facebook ก็มีเบอร์โทรเช่นเดียวกันติดตามข้อมูลการเคลื่อนไหวเพิ่นหรืออยากจะเข้าไปพัวพันโดยกงก็ได้ห้องการของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางแม่นตั้งอยู่ทางหลังของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเลยหรือว่าเข้าไปทั้งสำนักงานตึกของกลุ่มส่งเสริม SME หันก็ได้เนาะก็จะมีทั้งกองทุนเพิ่นอยู่หันคือกันอาจจะถามเรื่องงานสินเชื่อการเขียนแผนธุรกิจขอคำปรึกษาทางด้านสินเชื่อแล้วแล้วก็ทุนโครงการวิสาการเด้เป็นแบบใดอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านลองสอบถามเพิ่นเบิ่งได้เนาะหรือว่าเฮาบ่ครบเงื่อนไขใดเพิ่นมีวิธีหรือคำแนะนำแนวใดที่จะช่วยผู้ประกอบการได้ก็ขอความช่วยเหลือกับเพิ่นขอคำแนะนำกับเพิ่นได้เลย021-4140-64 021-4140-64 30นาทีต้นของพวกเฮาหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพวกเฮาจะพักฟังเพลงม่วนๆกันก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่30นาทีหลังกับรายการฮอบฮู้อยู่กับ FM 103.7 MHz อยู่กับโคสุกอนุรักษ์ตอนนี้เอาเป็นเสียงเพลงตามแห้งใจเนาะสาวนาแก้วสาวนาอ๋อน่าจะเป็นสาวนาแก้วอะหรือนาแก่สาวนาแก้วสาวนางมันขอเพลงนี้มาเออคือซิเมนเพลงเดียวกันสาวนาแก้วเนาะไปมอบเสียงเพลงนี้ให้มวนๆน้ำกันแล้วก็ต่ออีกหนึ่งนาหนึ่งเสียงล้ำพาไปล้ำฟังล้ำทั้งสวรรค์เขตดีบอล้ำตังหวายเนาะเปลี่ยนบรรยากาศกันหรือว่าทางภาคเหนืออยากฟังเป็นก่อนล้ำใดเพิ่มเติมล้ำคันล้ำในทางใต้ได้เนาะคันทางเหนือนี่ซิเมนครับครับทุ่มหลวงพระบางครับเสียงขวางครับอย่างแน่ไม่ครับลือเนาะก็ขอคันเข้ามาเพิ่มเติมได้อาจจะปิ่นผ่านทั้งคอมเมนต์ใน Facebook หรือว่าจะโทรศัพท์มา030 5787052แล้วพวกเฮาพบกันใน30นาทีหลังกับรายการฮอบฮู้

0: เริ่มต้นปีโดยการทักประจำกับ JDB ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรถทันทีโตโยต้าปาโดเพียงแต่ทานทักประจำตามเงินค่ายของพวกเขาก็ได้รับคูปองลุ้นรับรถไปเลยนอกจากนี้ยังได้รับดอกเบี้ยสูงถึง 12.50% พร้อมกับได้รับสิทธิพิเศษอย่างล่วงหลายนี่พากันมาทักประจำนำกันหลายๆเด้อ
1: ตอนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าสู่รายการใน30นาทีหลังกับรายการฮอบฮู้ที่พวกเราได้รับการสนับสนุนจากทางธนาคารห่วมพัฒนาหรือ JDB ฝากหลายยิ่งมีโอกาสลุ้นหลายเปิ้นว่าโชคใหญ่ท้ายปีไปกับธนาคารห่วมพัฒนานั่นก็คือโชคใหญ่รุ่นลดโตโยต้าปราโดเพียงแต่ฐานฝากเงินกับเพิ่นซึ่งเพิ่นก็จะมีเงินไขในวงเงินการฝากเนาะรายละเอียดสามารถติดต่อทีหมายเลขสายด่วนเพิ่นได้1499หรือจะติดตามผ่านสองทางออนไลน์ของเพิ่นพิมพ์คำว่า JDB บ่จะเป็น TikTok หรือว่า Facebook กับผู้ให้การสนับสนุนพวกเฮากลับเข้ามาสู่30นาทีหลังนี้ก็มีแฟนรายการทาง Facebook แน่เนาะเปิ้นว่าก่อฟังเพลงเซละน้องบ่เนาะกำลังขับรถอยู่เด้อเพิ่นว่าโอ้ยเนาะคันหาว่าขับรถนี่ก็บ่เฝ้าพิมพ์มาก็ได้เด้อจอดรถซะก่อน ย่านเป็นอันตรายในระหว่างของการขับขี่หรือว่าท่านใดที่กำลังขับขี่รถอยู่เดินทางไปทางใดทางใต้บ่หรือว่าทางเหนือขับขี่ด้วยความปลอดภัยเด้อนอกจากเซละน้องแล้วก็ยังมีรายการเพิ่นทักทายมาเนาะทางอันอะคำพรบ่เนาะแล้วก็มีไผตื่มอีกเมื่อกี้นี้ก็เข้าไปอ่านเห็นข้อความท่านผู้ฟังท่านผู้ชมผ่านทางเพจ Facebook และก็มีแห้งใจจากแฟนรายการประจำเฮาประตูแสงจันทร์เนาะเพิ่นฟังปิดประจำเพิ่นว่าเมื่อนี้เพิ่นก็โทรมาขอฟังเพลงเย็นสบายซาวนาเด้อเนาะซาวนานี่ดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเนาะเพิ่นต้องการน้ำฟ้าน้ำฝนมาเฮ็ดให้เฮ็ดนาแต่บางบ่อนี่ก็เป็นข้าวกำลังเคี้ยวงามละใกล้ละเจ้าหน่อยปลายฝนต้นหนาวต้นท้ายๆเดือนตุลานี่ก็มันสิเริ่มเข้าทอกห่วงสิเป็นฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวแล้วได้เนาะก็ขอให้ผลผลิตเข้านาปีในปีนี้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้รับผลสำเร็จตามคาดหมายเด้อเนาะเป็นกำลังใจให้ทั้งสาวนาหรือว่าสาวกสิกรอยู่ทุกพื้นที่อยู่ทุกบอนที่กำลังอยู่คุณเขียวเรื่องของการดำนาอยู่บ่อนใดบางพื้นที่นี่อาจกันยังบ่ทันได้สำเร็จเนาะอาจจะไปได้ครึ่งนึงแล้วหรือว่าการเกษตรกรรมการเกษตรพื้นที่ใดปลูกอย่างแน่ระยะนี้หลายคนก็โอ้ยราคาผักเด้อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ยินข่าวว่าหอมป้อมราคาดีแฮงเป็นบ่ระยะนี้ราคาขึ้นสูงหลายอาจจะเป็นย้ําฝนฤดูกาลที่ปลูกยากแดเพราะว่าผักหลายชนิดนี่น้ำฝนหลายปุ้นก็เฮ็ดให้หากผักนี่เน่าเปื่อยฉะนั้นแล้วมันก็จึงเฮ็ดให้ผักมีราคาค่อนข้างว่าสูงได้ในช่วงฤดูฝนเนาะแต่พอหมดฝนแล้วก้าวเข้าสู่หน้าปลายฝนต้นหนาวแล้วผักผัดทึกราคาทึกย้อนมาปลูกง่ายแล้วไผ่ก็ปลูกได้ก็จึงเฮ็ดให้ราคานั้นก็ค่อนข้างบ่ถ้าเทียบใส่ฤดูฝนนี่ฤดูฝนราคาผักจะดีกว่าเนาะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของผู้ที่มีหัวมีสวนหรือว่ามีผลผลิตในฤดูฝนตอนนี้พวกเราไปฟังเสียงเพลงตามแห่งใจมีรายการขอกันเข้ามาสักก่อนเนาะกับเพลงเซละน้องเนาะจากบ่าวอุลานโพสีที่มันขอกันเข้ามาสบายดีเด้อทางไอชานนอยู่ทางลัดฮาวายเพิ่นก็ว่ารับฟังรายการอยู่เด้อเพิ่นว่าเอาก็ขอบใจหลายๆเนาะถึงว่าจะอยู่แดนไกลแต่เพิ่นก็ยังมารับชมมารับฟังรายการของพวกเราเป็นกำลังใจกับพวกเราก็ขอขอบใจหลายๆตอนนี้มาท่านไปมวนซื่นเสียงเพลงกันก่อน2 เสียงเพลงแล้วจึงโอลุมกันระยะต่อไป

ต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yes เพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของทานค่ะต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

ยินสบายยินสบายซาวนะขอบใจเด้อประตูแสงจันทร์ที่เป็นคนเป็นคนแนะนำเสียงเพลงนี้มาก็ให้บรรยากาศคลายแรงแบบนี้มีความเบิกบานมวลซื่นตื่มอีกและก็มีหนึ่งแห้งใจเบิ่นขอฟังเพลงยามแรงบ้านเฮาเด้อโกโซขอกันเข้ามาผ่านเบอร์โทรศัพท์0305787052จักหน่อยพวกเฮาจะกล้าเกี่ยมซอกให้น้องกับเสียงเพลงที่เบิ่นขอกันเข้ามาหรือว่าเพลงไหนที่พวกเฮายังค้างกันไว้ในอาทิตย์ก่อนๆกระท่วงกันเข้ามาตื่มได้เพราะว่าพวกเฮาก็พยายามที่จะซอกเสียงเพลงม้วนๆสลับกับทั้งข้อมูลข่าวสารเดจักหน่อยสิว่าโอ้ยโคศกเอ้ยว่าแต่ข้อมูลหลายขอฟังเพลงน้ำแดสลับกันเนาะคันฟังแต่เพลงหลายบ่ได้ข้อมูลกับสิว่ารายการบ่ได้ให้ข้อมูลอย่างเลยในมื้อนี้บ่ได้รับฮู้ข้อมูลอย่างเลยแม่นบ่ก็สลับกันเนาะทั้งเสียงเพลงทั้งข้อมูลข่าวสารฝากกันเติมอีกสำหรับบรรดาท่านผู้ประกอบการบ่ว่าจะเป็นแขนงการใดก็แล้วแต่เนาะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือว่าธุรกิจเรื่องของอาหารการกินนี่ยิ่งเป็นการดีได้ถ้าว่าท่านมีธุรกิจแล้วอยากจะแบ่งปันต่ออยากมาโอ้มาลงผ่านรายการของพวกเฮาพวกเฮายินดีเด้ออาจจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับแจวนมส้มกะแล้มวุ้นหรือว่าการแปรรูปอื่นๆหรือว่าขนมกินลิ้นต่างๆถ้ามีโอกาสเฮาก็จะได้เสื้อเสริญเพิ่นมาล้มถึงแนวคิดของเพิ่นเนาะยิ่งปัจจุบันนี้ว่าเรื่องเจ้าของธุรกิจนี่บ่แม่นคนมีอายุหลายเด้อาจจะเป็นคนหุ่นใหม่นี่แหละเห็นแนวทางธุรกิจหรือว่าเริ่มจากการบอกต่อเริ่มจากการให้มู่ให้คู่อุดหนุนกันไปกันมาเฮ็ดจริงจังกลายเป็นธุรกิจฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจนี่บางเทื่ออายุก็ยังน้อยอยู่กับประสบผลสำเร็จแล้วก็สมเซยและก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจเนาะหลายผู้ประกอบการก็เห็นหลายโอกาสที่แตกต่างกันบางคนก็จะเห็นโอกาสเรื่องของการขนส่งเนาะปัจจุบันนี้ปราศจากบ่ได้แล้วจะใกล้หรือไกลก็คันถ้าว่ามีบริการการขนส่งเข้ามาแล้วนี่โอ้ยถือว่าเพิ่มช่องทางเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้สมใช้ผู้บริโภคเมื่อก่อนนี่อยากไปตลาดนี่เขาต้องไปเองเดี๋ยวนี้ยังมีบริการหับออกตลาดให้ก็ยังมีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฉะนั้นแหละจึงเห็นว่าขอดการบริการเนี่ยมันมีความสำคัญเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันยิ่งการใช้ชีวิตในเมืองเนาะในตัวเมืองนี่คันสิไปก็จักสิรถติดจักสิยังใช้เวลากลับไปกลับมาโอ้ยบริหารเวลาเบิ่งแล้วดนโพดถ้าว่าให้ทางไรเดอร์หรือว่าผู้ที่เพิ่นเป็นคนส่งด่วนนี่ไปหับเครื่องอยู่บ่นี่มาส่งให้เฮาบ่นี่นี่ทั้งอาจจะมีค่าใช้จ่ายแหละแต่ว่าถ้าเทียบใส่เฮานี่ทั้งออกไปนี่เสียเงินน้ำมันรถใหญ่แดเสียเวลาอยู่หั่นแดแต่ว่าคันให้รถจักรนี่บางเทื่อนี่ประหยัดเวลาไปเกือบครึ่งนึงทบตัวเลยก็เพิ่นก็จะเลือกแบบนี้ก็จึงเฮ็ดให้การบริการขนส่งนี่สะดวกสบายแล้วก็เข้ามามีบทบาททุกอย่างทุกอันบ่ว่าจะขายเสื้อผ้าขายเครื่องใช้ของสอยเครื่องอุปโภคเครื่องอยู่เครื่องกินแม้นว่าขาดขนส่งบ่ได้เด้อเนาะเดี๋ยวนี้เนาะต้องมีขนส่งเข้ามาก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ดีผู้ใดที่เห็นโอกาสเรื่องการเฮ็ดขนส่งหรือว่าการขนส่งระหว่างประเทศขนส่งด่วนขนส่งแบบธรรมดาและกับบริการอื่นๆอีกหลากหลายเลยบางเทื่อกับบ่มีเวลาในการแต่งอยู่ขอกินยังมีบริการเรื่องครับแต่งกินให้เนาะออกตลาดแต่งกินให้หรือว่าเรื่องบริการการจัดงานเลี้ยงอาหารขนมนี่บ่ว่าซะเนาะอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่ฮู้ๆกันอยู่ว่ากันเวลามีงานมีเทศกาลบางเทื่อนี้จำเป็นต้องได้ปฏิเสธลูกค้าเนาะเห็นเจ้าของร้านอาหารหลายๆร้านนี่เพิ่นว่าจำเป็นต้องได้ปฏิเสธลูกค้าเพราะว่ารับบ่ได้ในมื้อนึงสมมุติว่ารับได้สูงสุดมี3งานงานเช้างานบ่ายหรือว่างานค่ำสิเนาะงานเที่ยงสิแต่ว่าทีมงานเอื้อยเลี้ยงแม่ครัวบอกผู้เสิร์ฟหรือว่าผู้ที่ว่าคนเครื่องคนอย่างนี้บ่เพียงพอก็จำเป็นต้องได้ยกเลิกงานก็มีอันนี้ก็ถือว่าไปได้ดีสำหรับธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการบริการอาหารงานเลี้ยงต่างๆเนาะหรือว่าขนมหวานหรือว่าซากาเฟ่เครื่องดื่มบริการ coffee break อย่างนี้เนาะจัดงานกล่องประชุมขนาดน้อยหรือว่าขนมหวานกล่องประชุมและก็อีกอื่นๆหลายๆอย่างยิ่งล้มไปก็ยิ่งหลายเนาะเกี่ยวกับธุรกิจการบริการเอาว่ากันซ้ำนี้เนาะท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าเบิ่งจากเวลาแล้วทีมงานให้สัญญาณว่าหมดเวลาแล้วลาแล้วเด้อนะขอบใจผู้ให้การสนับสนุนพวกเฮากับกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขอบใจธนาคารร่วมพัฒนาหรือว่า JDB ขอบใจเป็นที่สุดก็แม่นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านให้เกียรติติดตามรับฟังและก็รับชมมื้ออื่นพวกเฮากลับมาพบกันเวลาเดียวกันนี้6โมงแรงค่ะ7โมงแรงกับรายการฮอบฮู้มื้อนี้จะเป็นการส่งท้ายเสียงเพลงแล้วก็จะจากลากันไปขอให้ทุกท่านนั้นกินข้าวแรงแซ่บๆขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจพบกันใหม่ในมื้ออื่นสบายดี

โอ้ยถ้าไว้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จัดเถื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจะสืบต่อสมทบกับองค์การปกครองแขวงวิจันทร์สืบต่อจะตั้งปฏิบัติบางเวียกจุดสุ่มทบทวนทิศทางการหวมมือด้านป่าไม้และความหลากหลายทางชีวะนานาพันธุ์อยู่ลาวปัจจุบันแขนงศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬากำลังจะตั้งปฏิบัติการปรับปรุงยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพประธานประเทศเวียดนามจะเดินทางเยี่ยมยามรัสเซียและฝรั่งนำไหลสู่อยู่ในปานเป็นสิ่งท้าทายในการกู้ภัยกู้ชีพผู้ที่รอดชีวิตและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ท่านไซสนาโคตรภูธรเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงขมวนได้การต้อนรับท่านนางวีระวรพันธวงศ์รองประธานกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าสภาแห่งชาติพร้อมคณะในวันที่4กันยายนนี้ที่แขวงขมวนในโอกาสเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงขมวนการพบปะดังกล่าวท่านนางวีระวรพันธวงศ์ได้แจ้งจุดประสงค์ของการเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่แขวงขมวนครั้งนี้เพื่อติดตามกวดกาและสุกยู่การปฏิบัติแผนงานด้านวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าพร้อมทั้งเก็บกำข้อมูลเพื่อรายงานต่อคณะประจำสภาแห่งชาติและก่อนประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ท่านเสสนาโคตรภูธรได้กล่าวต้อนรับคณะและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินเวียกงานของสภาประชาชนแขวงในระยะผ่านมาพร้อมเน้นว่าเวียกงานวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าเป็นโครงเขตสำคัญที่ต้องได้รับการซีนำติดตามและสุกยู่อย่างต่อเนื่องทั้งได้เสนอให้คณะกรรมการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าสืบต่อลงติดตามและประสานงานกับแขวงอย่างใกล้ชิดและเป็นประจำเพื่อสุกยู่เวียกงานด้านวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าให้มีความคืบหน้าและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างแข็งแกร่ง
0: กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจะสืบต่อประสานสมทบกับแขวงวิงจันทน์ก็คือเมืองวังเวียงสืบต่อจะตั้งปฏิบัติบางเวียกจุดสุ่มเพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวของเมืองวังเวียงให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นเท่าละก้าวและช่วยให้เมืองวังเวียงกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามสะอาดสีเขียวปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงท่านนางพรมลีอินทพมหัวหน้ากลุ่มพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรายงานการจะตั้งปฏิบัติโครงการปรับปรุงเส้นทางเทศบาลขึ้นใหม่ภายในตัวเมืองวังเวียงในพิธีมอบหับโครงการปรับปรุงเส้นทางเทศบาลภายในตัวเมืองวังเวียงแขวงวิงจันทน์เมื่อบุรุษมณีวาจะสืบต่อหวมกับภาคส่วนเกี่ยวของอยู่คันศูนย์กลางและท้องถิ่นสุขโยการจะตั้งปฏิบัติแผนแม่บทพัฒนาและคุ้มครองการท่องเที่ยวระดับชาติเมืองวังเวียงและบริเวณอ้อมรอบสำหรับปี2025หา2035อย่างเข้มงวดสุขยู่ให้มีการจัดสรรตัวเมืองให้มีความเป็นระเบียบสวยงามและได้มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน
2: สืบต่อร่วมกับองค์การปกครองที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยวในเมืองวังเวียงให้ได้มาตรฐานรับประกันความปลอดภัยและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจะสืบต่อสนับสนุนการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจภายในและภาคพื้นเพื่อเชื่อมโยงจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของเมืองวังเวียงกับบรรดาประเทศใกล้เคียงต่างหน้าให้แก่คณะผู้ซอบโครงการคันศูนย์กลางหัวบุญคุณเป็นอย่างสูงต่อการนำกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวการนำแขวงเวียงจันทน์การนำเมืองวังเวียงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในเมืองวังเวียงที่ได้ให้การซีนำนำพาให้การร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติโครงการพวกเขาสำเร็จตามแผนการที่วางไว้อย่างจบงาม
0: ท่านนางพรมลีอินทพงศ์มีคำเห็นเติมว่าการปรับปรุงเส้นทางภายในเทศบาลเมืองวังเวียงถือเป็นบาดก้าวสำคัญในการยกระดับพื้นฐานโครงรางคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวของเมืองวังเวียงซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของลาวและเป็นหนึ่งในเวียกงานบุริมสิทธิ์ของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในอนาคต
1: โครงการปกปักรักษาและนำใช้ระบบนิเวศป่าไม้และชีวะนานาพันธุ์แบบยืนยงได้สำเร็จก่อนประชุมสรุปการวางแผนขยายโครงการในวันที่4กันยายนนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานร่วมของท่านบุญเดชสุทธวิไลหัวหน้ากรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีท่านสมหวังพิมพ์มะวงหัวหน้ากรมป่าไม้ผู้ตั้งหน้าจากรัฐบาลลาวรัฐบาลเยอรมันสภาพเอรุปและทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้าร่วม กรมสุมครั้งนี้ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางบุริมสิทธิ์สำหรับขอเสนอเพิ่มงบประมาณและขยายระยะจะตั้งปฏิบัติโครงการไปฮอดปี2018กรมสุมครั้งนี้ได้ทบทวนความคืบหน้าและรวบรวมขอเสนอแนะเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายป่าไม้การอนุรักษ์ความหลากหลายทางด้านชีวนานาพันธุ์การศึกษาด้านวิชาการป่าไม้การฟื้นฟูป่าไม้และต้องสู่มูลค่าทิพพันธ์กับป่าไม้อย่างยิ่งยงกรมประชุมได้ร่วมกันทับพองเอาทิศทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับการก้าวเกี่ยมระยะสืบต่อและขยายโครงการท่านบุญเดชสุทธวิไลกล่าวว่าการปรึกษาลือในครั้งนี้ได้ยั่งยืนคืนถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างการติดตามกฎกาป่าไม้และการบังคับใช้กฎหมายพวกเขาหวังอย่างยิ่งที่จะสืบต่อการแลกเปลี่ยนในขณะที่ทิศทางบุริมสิทธิ์ในอนาคตสำหรับการอนุรักษ์รักษาป่าไม้และคุ้มครองอย่างยั่งยงกำลังได้รับการพัฒนาให้ครบถ้วนยิ่งขึ้นท่านสมวังพิมมวงได้กล่าวเน้นถึงความสำคัญของการเป็นควบงานว่าเป้าหมายของพวกเขาแม่นการร่วมมือกันเพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็งและยืนยงให้กันกับระยะใหม่ของโครงการปกปักรักษาและนำใช้ระบบนิเวศป่าไม้และชีวนานาพันธุ์แบบยืนยงโดยยึดถือความเป็นเจ้าการของชาติอย่างหนักแน่นการเป็นควบจะประกอบส่วนโดยกลุ่มต่อเป้าหมายระยะยาวของเราเพื่อการคุ้มครองป่าไม้อย่างยืนยงและการเติบโตสีเขียวแบบมีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นเสาหลักของการเป็นควบงานทีมเอรบร่วมกับลาวเพื่อเพิ่มทวีการค่าการลงทุนและการเสริมยงอย่างยืนยงและมีส่วนร่วมในแขนงการเกษตรกรรมและป่าไม้โครงการปกปักรักษาและนำใช้ระบบนิเวศป่าไม้และชีวนานาพันธุ์แบบยืนยงได้สนับสนุนการปกปักรักษาและการนำใช้ระบบนิเวศป่าไม้อย่างยืนยงไปพร้อมๆกับการเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะแม่นมะยิงในตองโซมูลค่าทิพพันธุ์กับป่าไม้อย่างยืนยงโครงการนี้ได้รับการร่วมมือจากสภาพอรบและกระทรวงเพื่อการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์เยอรมันและจะตั้งปฏิบัติโดยองค์การ GISS โครงการได้ประสบผลสำเร็จที่สำคัญหลายอย่างรวมทั้งการเสนออุทยานแห่งชาติที่นำนอในเดือนกรกฎาคม2565เป็นเขตมรดกโลกทางธรรมชาติขององค์การยูเนสโกห่วมแสดงแห่งทวีปในอาซีตันออกเสียงใต้ห่วมกับอุทยานแห่งชาติฟงยาแก่บ้างของเวียดนามสภาพเอรบได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมแล้วจำนวน5ล้านเอโรสำหรับแผนงานแขนงการป่าไม้และความมุ่งมั่นที่จะขยายระยะการจัดตั้งปฏิบัติโครงการไปฮอดสิ้นสุดปี2018การเจรจาระดับรัฐบาลเกี่ยวกับการร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างลาวเยอรมันที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกปีนี้จะเป็นบทอีกในการตัดสินใจและยั่งยืนการเพิ่มงบประมาณและการสืบต่อโครงการหลังจากสิ้นสุดระยะจัดตั้งปฏิบัติปัจจุบันขบวนการนี้ยังจะช่วยกำหนดทิศทางบุริมสิทธิ์ในอนาคตสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางด้านชีวนานาพันธุ์การคุ้มครองป่าไม้อย่างยืนยงและการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวแบบมีส่วนร่วมอยู่ลาวว
0: ันที่4กันยานี้ที่กรมคุ้มครองสมโนครัวและก่อสร้างหักฐานกรม509จัดกองประชุมคนควบปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก้าเกี่ยมความพร้อมในการลงเก็บกู้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดในขอบเขตทั่วประเทศโดยการเป็นประธานของพันเอกสมสนิทจันทวงศ์ห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองสมโนครัวและก่อสร้างหักฐานมีต่างหน้าจากกรมใหญ่พลากรมใหญ่ตำรวจกรมใหญ่สันติบาลกองบัญชาการป้องกันเคลื่อนที่กรมใหญ่การเมืองกรม504ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีพันเอกศรีทัศน์คำมณีวงศ์หัวหน้าแผนกอาชีพพาหนะพิเศษได้ผ่านข้อตกลงของกรมคุ้มครองสมโนครัวและก่อสร้างหักฐานฉบับเลขที่655ลงวันที่25สิงหาคม2566ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบให้แต่ละจุเคลื่อนไหวอยู่บรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่ากระทรวงและบรรดากรมกองอ้อมข้างกระทรวงป้องกันความสงบรวม45ภาคส่วนผ่านข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผิดชอบเก็บกู้อาวุธปืนตามบัญชีของกรมคุ้มครองสมโนครัวและก่อสร้างหักฐานในขอบเขตทั่วประเทศการขึ้นบัญชีเก็บกู้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อจะตั้งปฏิบัติในขอบเขตทั่วประเทศให้มีความเป็นเอกภาพและได้รับผลดีแผนการได้กำหนดคาดหมายให้สำเร็จก่อนวันที่31ตุลาคม2566ขั้นตอนการเคลื่อนไหวประกอบมีการเข้าพบหัวหน้าคณะผู้สอบเปิดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมเสริมเอกสารนิติกรรมดำเนินการกวดกาสมเทียบบัญชีแจ้งเชิญผู้ที่มีอาวุธปืนคนลาวคนต่างประเทศคนต่างด้าวและคนบ่มีสัญชาติ ให้นำอาวุธมามอบให้การจัดตั้งนอกนี้ยังได้จัดตั้งจุสายกวดเสาหกสหายแบ่งเป็นสองทีมงานลงกวดกาตามสายทางลาดตระเวนและเขตที่มีความเสี่ยงเป็นเวลา60วันเริ่มแต่วันที่1กันยายนหา30ตุลา2026หลังจากนั้นท่านประธานกองประชุมได้เสนอให้คณะผู้สอบ

0: การสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาฮู้ว่าสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสายสามัญศึกษาจากระบบปัจจุบัน 5+4+3 หมายความว่าการศึกษาระดับสั้นเรียนเส้นสั้นประถม5ปีมัธยมศึกษาตอนต้น4ปีและสั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย3ปีส่วนการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสายสามัญศึกษาระบบใหม่นี้แมน 6+3+3 ซึ่งแต่ละสั้นเรียนแมนจะเพิ่มขึ้นเส้นสั้นประถมจะเพิ่มเป็น6ปีมัธยมตอนต้น3ปีและสั้นมัธยมตอนปลาย3ปีท่านวงเพชรอุดมฤทธิ์ฮู้ตื่นว่ามหอดปัจจุบันบรรดาอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวได้สำเร็จการทบทวนหลักสูตรและกำหนดกรอบเนื้อในหลักสูตรสามัญศึกษากำลังค้นคว้าและเขียนมาตรฐานความสำเร็จและผลได้รับของการเรียนแต่ละวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรใหม่แต่สั้นประถมจนถึงมัธยมตอนปลาย
1: ต่อไปเส้นหานฟังข่าวจากท้องถิ่นท้ายเดือนกรกฎผ่านมานี้คณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซจัดกล่องประชุมสมัยสามัญประจำเดือนกรกฎ2026ที่ห้องประชุมห้องว่าการแขวงโดยการเป็นประธานของทานวงสวรรค์ไสยวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสมาชิกคณะกรรมการปกครองแขวงผู้ในการองค์การอ้อมคางแขวงและประธานคณะกรรมการปกครอง7เมืองเขาห่วม
2: กองประชุมได้รับฟังรายงานสภาพื้นเด่นของแขวงเป็นต้นแมนรายงานย่อการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด้านของคณะกรรมการปกครองแขวงประจำเดือนกรกฎ2026และที่ทั้งเพนการจุดสุ่มตัวหน้าการจัดตั้งปฏิบัติการจัดเก็บรายรับคุ้มครองรายจ่ายงบประมาณความพร้อมในการก้าเกียมเนื้อในเพื่อรายงานต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาประชาชนแขวงสุดที่5การจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการสกัดกั้นแก้ไขปัญหายาเสพติดและปรากฏการณ์โยโทษต่างๆติดพันกับการคุ้มครองเก็บกู้อาวุธศึกวัตถุธาตุระเบิดการแก้ไขนอแหน่งกลุ่มแก๊งส่อโกงทั้งออนไลน์อยู่ภายในแขวงประจำเดือนกรกฎและที่ทั้งเพนการในตัวหน้าการจะตั้งปฏิบัตินโยบายและมาตรการคุ้มครองการลงทุนภาคเอกชนอยู่แขวงอุดมไซการส่งเสริมการผลิตกสิกรรมฤดูฝนการคุ้มครองที่ดินแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งด้านที่ดินการสุดเสยที่ดินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาการคุ้มครองราคาสินค้าในท้องตลาดติดพันกับการปฏิบัติมาตรการคุ้มครองสินค้าหมดอายุปลอมแปลงและน้ำเข้าบ่ถูกต้องการจะตั้งปฏิบัติมาตรการหับมือแก้ไขซ่อมแปลงซุกเซินเส้นทางต่างๆที่ส่งผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติสภาพการติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาระบาดของพยาธิตามฤดูกาลน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: เมื่อบุรุษมณีองค์การอัยการประชาชนแขวงเสรีสมบูรณ์จัดกล่องประชุมสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานหอบด้านประจำ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026โดยการเป็นประธานของทานจุนดาคำบุญมีหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าห่วม
3: โอกาสนี้ท่านจุนดาคำบุญมีได้กล่าวเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการซึ่งกองประชุมในครั้งนี้เป็นเพื่อสรุปตีราคาสภาพการจัดตั้งปฏิบัติและผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานหอบด้านขององค์การอัยการประชาชนแขวงเสรีสมบูรณ์ในระยะ6เดือนต้นปีพร้อมทางค้นคว้าประกอบคำเห็นใส่บทสรุปซ่องหาด้านดีด้านอ่อนข้อคงค้างสาเหตุและบทเรียนที่ถอดถอนได้ในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิชาเฉพาะและเพื่อกำหนดทิศทางแผนการคาดหมายสู่สนและมาตรการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานให้มีความเข้มงวดถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพใน6เดือนท้ายปี2026โอกาสดังกล่าวท่านรัตนพรไสวงคำสาวรองหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนแขวงผู้ชี้นำเวียกงานคุ้มขังดัดซางได้ผ่านบทสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงาน6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ขององค์การอัยการประชาชนแขวงซึ่งได้แสดงออกในผลงานที่โผล่เด่นเป็นต้นได้ติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายโดยได้รับคำฮ้องและใบเสนอต่างๆ2ฉบับในนี้แก้ไขคำฮ้องคำเสนอได้2ฉบับเท่ากับ100ส่วน100และบทรายงานต่างๆ41เรื่องแก้ไขได้41เรื่องเท่ากับ100ส่วน100แก้ไขคดีอาญาขั้นต้นได้79เรื่องเท่ากับ 94.4 ส่วน100ของคดีทั้งหมด84เรื่องและแก้ไขคดีอาญาขั้นอุทธรณ์ได้1เรื่องเท่ากับ100ส่วน100คดีอาญาปฏิบัติได้8เรื่องสามารถจัดเก็บค่าเสียหายค่าปรับไหมค่าอากรได้ทั้งหมด40ล้านกว่ากีบคำมันเพียงพิลานักข่าวแขวงเสรีสมบูรณ์รายงาน
1: เมื่อบุรุษมณีที่ห้องว่าการปกครองแขวงบุรีคำ

0: ไทยได้จัดฝึกอบรมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศสุดที่1ที่มาทัศนะอยู่แขวงบุรีคำไซโดยการเข้าร่วมเป็นประธานและกล่าวเปิดพิธีของท่านเลือนวิไลจันทรพันธ์รองเลขาพรรคแขวงท่านแสงจันทร์จันทสุขรองหัวหน้าคณะก่อสร้างพรรคและประวัติศาสตร์พรรคคณะนำจากสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติคณะนำจากคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยนักฝึกอบรมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศสุดที่1เข้าร่วมนักข่าวแขวงบุรีคำไซรายงาน
1: เนวเกอร์ถึงกล่าวคณะกวดกาภาครัฐแขวงบุรีคำไซได้รายงานสภาพรวมและผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาในหลายด้านในระยะผ่านมาให้คณะทัศนศึกษาได้รับทราบแขวงบุรีคำไซเป็นแขวงหนึ่งใน17แขวงและ1นครหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่างอยู่ภาคกลางของประเทศมีเนื้อที่ 14,863 กิโลตารางเมตรประกอบด้วย7เมือง26ตาแสง284บ้าน58,250 ครอบครัวและมีประชากรทั้งหมด 332,835 คนทั่วองค์คณะพรรคแขวงมีการจัดตั้งหักฐานพรรคทั้งหมด972หักฐานมีสมาชิกพรรค 16,111 สหายและพนักงานรัฐกร 6,631 คนคณะกวดกาพรรคแขวงได้สุกโยการดำเนินกองประชุมใหญ่บรรดาการจัดตั้งหักฐานพรรคโดยในทั่วแขวงมีเป้าหมาย968หักฐานพรรคดำเนินสำเร็จแล้ว966หักฐานพรรคในปี2025ได้ตีราคาหน่วยพรรคทั้งหมด884หน่วยพรรคในนั้นมี672หน่วยพรรคได้รับรองเป็นหน่วยพรรคปลอดภัยเข้มแข็งหนักแน่นด้านวินัยพรรคมีสมาชิกพรรคถูกปฏิบัติวินัยทั้งหมด189สหายในระยะผ่านมาโดยบัญหาที่พลเด่นแม่นการปาละนาทีและสวยไซตำแหน่งนาทีองค์การกวดกาลัดแขวงได้ลงติดตามกวดกาลายด่านเซ็นการนำเข้าและเสียภาษีพาหนะปี 2019-2024 มีพาหนะ 3,639 คันเก็บและรับได้ 158,323 ล้านกว่ากีบ
0: เมื่อบุรุษมานี้ที่ห้องประชุมคณะโฆษณาหมแขวงสละวันพนักงานหลักแหล่งสมาชิกพรรคและพนักงานรัฐกรคณะโฆษณาหมแขวงได้เสื่อมซึมมติครบคณะบริหารงานพรรคแขวงครั้งที่5สมัยที่10เอกสารของคณะโฆษณาหมแขวงจำนวนหนึ่งโดยการเผยแพร่ของสหายมาลัยวอนศรีประเสริฐกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมแขวง
2: สหายมาลัยวอนศรีประเสริฐกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมแขวงได้ยกให้เห็นถึงเนื้อในสำคัญของกองประชุมที่ได้หับห้องเอาต่อปฏิราคาการนำพาหอบด้านของคณะบริหารงานพรรคแขวงในระยะ6เดือนต้นปีทิศทางแผนการรวม6เดือนท้ายปีและแผนเวียกจุดสุ่ม3เดือน2026แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการลงทุนและงบประมาณประจำ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการรวม6เดือนท้ายปีและแผนเวียกจุดสุ่ม3เดือน2026ปัญหาการแก้ไขปรากฏการย่อท่อในสังคมการสร้างบ้านป้องกันชาติป้องกันความสงบการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นส่งเสริมการปลูกการเลี้ยงการลงทุนสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองการซ่อมแปลงเส้นทางการพัฒนาตัวเมืองให้มีความสะอาดมีเสน่ห์น่าเที่ยวชมการสร้างหอหลักเมืองให้ติดพันกับประวัติศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวแขวงสละวันส่งเสริมการผลิตกสิกรรมแบบเป็นกลุ่มเป็นสหกรณ์การพันขยายกฎระเบียบของภาคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12การพัฒนาชนบทเปรียบการสร้างการสร้างครอบครัวแด่บาทวัฒนธรรมและการสร้างตัวแบบทั้งด้านวัฒนธรรมการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมโดยกฎหมายเวียกการตาแสงแด่เวียกการต่างประเทศเวียงละครนาสเกศีเปิดสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสละวันรายงาน
0: กองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองเพียงแขวงสิงห์บุรีเผยแพร่เสริมบรรดาคำสั่งข้อตกลงแจ้งการและคำแนะนำว่าด้วยการคุ้มครองสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์พร้อมทั้งเวียกงานการขึ้นทะเบียนการออกบัตรและการคุ้มครองประกันสังคมจัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีที่กองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองโดยการเป็นประธานของพันโทจิตพงษ์พงวิไลกรรมการประจำพรรคเมืองหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองเพียง
3: ในกองประชุมบรรดาผู้เข้าร่วมก็ได้รับฟังเผยแพร่เอกสารสำคัญต่างๆจากคณะกองบัญชาการและหัวหน้าแผนกวิชาเฉพาะซึ่งประกอบมีคำสั่งของนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่32/ย.ว่าด้วยการเพิ่มทวีการสกัดกั้นและแก้ไขอาชญากรรม ทางอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์และบัญหาสแกมเมอร์คำสั่งของกระทรวงป้องกันความสงบฉบับเลขที่15ทับปกส.ว่าด้วยการจัดตั้งพันธุ์ขยายคำสั่งเลขที่32ทับนย.คำสั่งของกระทรวงป้องกันความสงบฉบับเลขที่2117ทับปกส.ว่าด้วยการคุ้มครองการแก้ไขบัญหาสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์ข้อตกลงเลขที่711ทับนย.ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะรับผิดชอบแก้ไขบัญหาสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์และแจ้งการข้องห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบฉบับเลขที่256พร้อมนั้นยังได้เสื่อมซึมบรรดาเอกสารสำคัญต่างๆเกี่ยวกับเรียกงานประกันสังคมในโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้สหายพันโทจิตตพงษ์พงวิไลได้ให้ทิศโอลมและซีนำการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานวิสาสะเพาะในต่อหน้าสหายได้เน้นหนักให้ทุกภาคส่วนศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดให้นายและพลตำรวจบ่ให้มีการพัวพันอำนวยความสะดวกลือเหมือนเสยต่อบัญหาซ้อโกงทางออนไลน์และพนันออนไลน์อย่างเด็ดขาดแสงสุดากิ่งสวัสดิ์รายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงไสยบุรี
4: การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13หา18กันยา2026เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบันสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อนห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยา2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

0: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่4กันยายนนี้กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ออกแจ้งการให้รู้ว่าท่านโตเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะผู้งานศูนย์กลางภาคกลุ่มในเวียดนามประธานประเทศเวียดนามพร้อมด้วยภรรยาและคณะจะเดินทางไปเยี่ยมยามทางราชกิจสหพันธ์รัสเซียเยี่ยมยามฝรั่งอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอวกาศอยู่ปารีสประเทศฝรั่งแต่วันที่7หาวันที่12กันยายนนี้ท่านดังมินคอยเอกอัครทูตเวียดนามประจำสหพันธ์รัสเซียให้ฮู้ว่าการเยี่ยมยามทางเศรษฐกิจสหพันธ์รัสเซียครั้งนี้ของท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามมีความหมายสำคัญพิเศษและเป็นครั้งทำอิฐที่การนำสูงสุดของภาครัฐเวียดนามไปเยี่ยมยามทางเศรษฐกิจสหพันธ์รัสเซียท่านได้แสดงความสมานว่าท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามและท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบรรดาการกำหนดทิศยุทธศาสตร์อย่างลึกซึ้งกว้างขวางเพื่อยกระดับการพัวพันระหว่าง2ประเทศในระยะจะมาถึงพร้อมทั้งการร่วมมือใหม่ระหว่าง2ประเทศในทุกของเขตซึ่ง2ฝ่ายมีความต้องการและมีท่าแหงก็คือการแลกเปลี่ยนปัญหาของสภาพการสากลและภาคพื้น
0: ตามข่าวต่างประเทศท่านนางรีราปีเอเตอร์ยาริอาผู้ประสานงานประจำองค์การสหประชาชาติฮวาน้ำไหลสู่อยู่ในปานขอบเขตของการถูกทำลายแม่นให้แห่งที่สุดเหตุให้การเข้าถึงประสบกับความยุ่งยากที่สุดเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติและเจ้าหน้าที่ของเนปาลในฮวาการเข้าถึงบรรดาผู้รอดชีวิตภายหลังเหตุน้ำไหลสู่อยู่ในเนปาลพร้อมประสบกับสิ่งท้าทายใหญ่พอสมควรซึ่งก่อผลกระทบต่อการสนองบรรดาเครื่องของที่จำเป็นไปยังผู้ที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือวันที่3กันยานี้ผู้ประสานงานประจำขององค์การสหประชาชาติให้ฮวาบรรดาองค์การของสหประชาชาติได้สนองน้ำสะอาดและวัตถุอุปกรณ์ทำความสะอาดก็คืออาหารและยาตามตัวเลขสถิติของจีนเนปาลมาฮอดวันที่3กันยานี้มีผู้เสียชีวิต 1,273 คนและหายสาบสูญ 4,757 คนย้อนเหตุภัยพิบัติน้ำไหลสู่ที่ให้แห้งในวันที่16สิงหาคมผ่านมาในจำนวนผู้หายสาบสูญมีชาวต่างประเทศเกือบ600คนที่มาจาก34ประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG วันที่3กันยายนนี้องค์การอุตุนิยมโลกได้ประกาศบทรายงานฉบับล่าสุดโดยยืนยันว่าปรากฏการณ์เอลนีโญได้ก่อตัวขึ้นและจะเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะกลายเป็นระดับที่รุนแรงที่สุดและจะส่งผลกระทบอย่างนักหน่วงต่อปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิโลกและสภาพอากาศให้แห้งที่เกี่ยวข้องจะคงอยู่จนฮอดปี2027องค์การอุตุนิยมโลกซี่เห็นว่าปัจจุบันภัยแห่งแล้งและน้ำท่วมได้สร้างความเสียหายอย่างหลวงหลายเมื่อปรากฏการณ์เอลนีโญเพิ่มความรุนแรงขึ้นคาดว่าผลกระทบดังกล่าวก็จะรุนแรงขึ้นตื่มอย่างต่อเนื่อง
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบข่าวภาคนี้จะทบทวนหัวข้อข่าวที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั่นขึ้นอีกทีนึงดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจะสืบต่อสมทบกับองค์การปกครองแขวงวิจันทน์สืบต่อจะตั้งปฏิบัติบางเวียกจุดสุ่มทบทวนทิศทางการร่วมมือด้านป่าไม้และความหลากหลายทางชีวนานาพันธุ์อยู่ลาวปัจจุบันแขนงศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬากำลังจะตั้งปฏิบัติการปรับปรุงยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพประธานประเทศเวียดนามจะเดินทางเยี่ยมยามรัสเซียและฝรั่งน้ำไหลสู่อยู่ในปานเป็นสิ่งท้าทายในการกู้ภัยกู้ชีพผู้ที่รอดชีวิตที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรมนพงพยศิษฐ์และสมภวันมวงไสอ่าน
2: รายการพบกันหลังข่าวออกอากาศวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 น. หาซาวโมงทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ไม้ปองเลื่อยมาหลาย
3: โยกสมัยท่อนห่มได้สบายดีท่านผู้ฟังนำพาทานข่าวสู่รายการพบกันหลังข่าวมีให้ทานได้หาฟังทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 หาซาวโมง30นาทีแบบนี้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว ผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้สายฝนดำเนินรายการพบกันหลังคราวนี้เป็นประจำสามารถเอาฟังได้บ่ว่าจะเป็น www.lnr.org หรือผ่านทาง Facebook นำข้อมูลข่าวสารดีๆสาระน่าฮู้โค้ชกหลากหลายทานที่จะนำเสนอให้ทานได้เอาฟังผ่านทางรายการหลากหลายรายการรายการรูปแบบต่างๆบ่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือระบบคลื่นสั้นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ FM 93.4 เมกะเฮิรตซ์มาพบกันได้หากว่าท่านต้องการฟังรายการใดก็สามารถหมุนขึ้นมาได้ที่103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือสามารถติดตามกันได้ยูเพจ Facebook ลาว National Radio และอีกช่องทางหนึ่งสามารถเฮาฟังกันได้อยู่ที่มือถือก็คือเพียงแต่ทานโหลด Play StoreApp Store เข้ามาที่ Radio Garden แล้วหมุนไปที่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทานรับฟังได้ทั่วพื้นที่ที่มีสัญญาณอยู่บ่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคใต้หรือว่าต่างประเทศที่มีสัญญาณอยู่นั่นก็ดีสามารถมาฟังผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเราได้จะนำเอาข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงมวลๆมาต้อนกันต้นรายการแบบนี้จะขอนำพาทานไปสู่เสียงเพลงมันม่วนจากทางรายการมอบให้กันก่อนจึงกลับมาโอ้ลมกันในระยะต่อไป

0: ภูมิค่ะหาว่าเงินกี่คือโตละเมอจำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: กับคำว่าสู้ระยะที่2ของทางรายการระยะนี้ก็เป็นย้ำฝนกันแน่ฉะนั้นแล้วการไปมาก็ขอให้ทุกคนจงเกี่ยมพร้อมในการขับขี่เดินทางไปทางไกลมีสติระมัดระวังการไปดึกไปดึงก็เช่นกันระยะนี้ก็บ่มีความปลอดภัยฉะนั้นแล้วคันบ่จำเป็นก็บ่ควรออกจากงานจากศาลพักผ่อนกินข้าวกินน้ำกับครอบครัวจะเป็นการดีในการพักผ่อนก็มีความสุขอันนึงที่ว่าได้อยู่กับคนที่เฮาฮักอยู่กับครอบครัวก็ขอให้ทุกท่านจงมีสติในการเดินทางไปไสก็แล้วแต่ระยะฝนแบบนี้ก็ย้ำเตือนกันอีกอันนึงพยาธิที่มาตามฤดูฝนก็คือพยาธิไข่ยุงลายนั่นเองท่านผู้ฟังเฮาบ่ฮู้ว่ายุงจะนำเสื้อพยาธิอย่างแน่มาสู่คนเฮารวมไปถึงไข้ปลาไข้มาเรียฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านจงรักษาสุขภาพให้ดีปฏิบัติ5โปเนาะก็คือถ้าว่าเฮือนซานบ้านซองของท่านมีการหกเหือแล้วก็ขอให้เมี่ยนมัดให้สะอาดสะอ้างตาเพื่อบ่ให้ยุงร้ายไปไข้ใส่หากว่าหญ้าเกิดขึ้นสูงร้ายก็ควรที่จะตัดมันแน่เพื่อบ่ให้ยุงหั่นน่ะไปก้องอยู่หั่นบ่เกิดแม่แพลูกขึ้นมาอันตรายได้ท่านผู้ฟังเข้าไปกัดคนในเฮือนในศาลไข่ยุงนี่ถึงขั้นอาจเสียชีวิตได้เด้คันว่าเฮาบ่ฮู้รักษาคันเฮาอยู่ในเฮือนในศาลแล้วถ้าว่าน้ํานี่นะมันเก็บขังน้ําเปื้อนน้ําหยังไว้ก็ควรงวมกระโปกกระป๋องภาชนะที่ว่าเป็นน้ําที่ว่าเซทันไว้นะก็ควรที่ว่าจะเททิ่มงวมกระโปกกระป๋องเป็นไว้เพื่อรักษาชีวิตคนในครอบครัวของเฮารักษาสุขภาพให้แข็งแรงสุขภาพดีไผทุกคนก็ปรารถนาให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงถ้าสุขภาพแข็งแรงแล้วเฮ็ดอีหยังไปก็สบายใจเฮ็ดเวียกงานอันใดก็งอกเงยฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนจงมีสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้ารักษาสุขภาพให้ดีระยะฝนแบบนี้บางบ่อนก็น้ําท่วมกันแน่ก็ขอเป็นกำลังใจเขตที่มีภัยพิบัติน้ําท่วมนี้ก็บ่ให้มันเกิดขึ้นอีกเนาะก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ให้มีแต่ความสุขสบายใจทั้งกายและใจซอกเวียกเหตุการณ์ทำที่มีแต่ความราบรื่นบ่มีความกังวลใดๆในท่านผู้ฟังชีวิตมีความสุขเฮ็ดอีหยังมันก็มีความสุขและยะที่2แบบนี้ขอนำเสียงเพลงมวลๆมาฝากต้อนมิตรรายการกันก่อนแล้วจึงมาโอ้ล้อมกันระยะที่3ของทางรายการ

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แน่ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าไผก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

0: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟังรายการพบกันหลังข่าวออกอากาศเป็นประจำสุกเสาร์อาทิตย์พบกับสายฝนในรายการนี้เวลา 19.30 หา 20.30 นาทีแบบนี้ที่สายฝนจะนำเสนอเสียงเพลงมวลๆสาระนาฮูโอลมมาฝากต้อนการกับมิตรรายการทุกๆท่านท่านผู้ฟังทุกๆคนบางผู้บางคนเนาะอาจจะกินข้าวกินน้ำอยู่เฮือนซานบ้านซองตนเองฟังวิทยุไปน้ำฟังเสียงเพลงมวลๆจากทั้งรายการหรือว่าอาจจะเข้านอนแต่หัวเวรแล้วเนาะมาเปิดฟังวิทยุรับเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการนี่เพื่อนอนรับฝันดีในค่ำคืนนี้ผู้ลังคนนี่ก็โอ้ยเดินทางในการขับขี่รถอยู่อาจจะเดินทางไปทางใต้ทางเหนือโดยเฉพาะก็แม่นรถโดยสารเฮาเองนี่แหละเพิ่นก็ขับรถดึกดื่นได้ทันผู้ฟังฉะนั้นแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้พยายามขับขี่รถคอยไปคอยมาเดินทางด้วยความปลอดภัยขอให้ไปถึงจุดหมายด้วยสันติภาพและความปลอดภัยที่ดีและก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้บางคนที่ว่าค้าขายอยู่ในตอนกลางคืนแบบนี้ฟังวิทยุไปน้ำก็ขอให้มีแต่ความโชคหมานร่ำรวยซื้อได้ขายหมานก็แล้วกันถ้าฟังวิทยุเสียงเพลงดนตรีจากทางรายการพบกันหลังข่าวแบบนี้เนาะกับสายฝนที่จะนำเอาสาระหรือว่ามาโอ้ล้มกันเนี่ยแหละท่านผู้ฟังเพราะว่ารายการของพวกเขาก็เป็นรายการใหม่ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้กับท่านผู้ฟังทุกๆคนกันแน่เด้อหากว่าสายฝนเองผิดพลาดประการใดอาจจะเบ้าบกคงบอกก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยเพราะสายฝนเองก็มาจัดรายการก็ถือว่าเป็นน้องใหม่แน่เนาะอาจจะบกคงแค่ประการใดก็ต้องขออภัยกับท่านผู้ฟังกันแน่เพราะว่าก็เป็นรายการที่ว่าจัดเองคนเดียวเป็นรายการใหม่แน่ก็ขอฝังเนื้อฝากตัวในเด้อหากว่ามีคำติชมหรืออยากติชมก็สามารถโทรกันเข้ามาในวงราชการได้ที่เบอร์0305787052 0305787052พร้อมที่จะหาฟังทุกเสียงทุกสายที่โทรกันเข้ามาหรืออีกสองทางหนึ่งที่ว่าอยากฟังรายการใส่ฝนกับต้นน้ำก็เป็นรายการสีสันเสียงเพลงนั่นเองพบกันในยามเช้าในวงราชการวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 9.00 น 10.00 ในตอนเช้าหรือวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่เป็นรายการอัดคือแบบนี้แหละเนาะมันโมเมนต์วงราชการก็เลยว่าได้พากันมาอัดรายการเอาเป็นเวลาวันเสาร์นี่จะเป็นเวลา 9.00 น 10.00 คือเก่าส่วนวันอาทิตย์จะเป็นเวลาตอนแรง 16.30 น 17.30 น 1.00 น เต็มๆจากรายการสีสันเสียงเพลงส่วนรายการพบกันหลังข่าวนี้มีแต่ใส่ฝนเองที่มาดำเนินรายการสู่มีรายการได้ฟังเวลา 19.30 น 20.00 นแบบนี้ในวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเขาจังไหนก็แล้วแต่ใส่ฝนเองก็ขอให้มีรายการทุกคนท่านผู้ฟังทุกคนเป็นกำลังใจให้ใส่ฝนในเด้อหากฟังรายการใส่ฝนน้ำกันในเด้อหากมีสาระดีๆข่าวสารอันใดใส่ฝนก็จะมาโอ้ล้มสู่กับมีรายการฟังยับจอโมเข้ามาเบิ่งเวลานาทีก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วจะขอเปิดเสียงเพลงมวลๆให้ปิดท้ายรายการกันก่อนพร้อมนั้นก็ขออวยพรซ้ายให้มีรายการทุกๆคนจงมีแต่ความเบิกบานมวลซื่นสุขกายสบายใจนอนรับฝันดีในค่ำคืนนี้กับมื้อนี้สายฝนขอกล่าวคำว่าสบายดี
1: การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13-18 กันยา 2026เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบันสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13-18 กันยา 2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

ิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

0: เราบอกเฮือ
1: บอกผมไม่เห็นได
0: ้ตายแล้วบ่แม่นมันตะลิ่งอยู่หนทางพุ่นว่าดังเฮือ
1: โอ้ยลูกไผนอกบาดนี่เนาะเป็นหยังสิว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตากถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดคันพาเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดติดติดนอนนอนๆๆๆลูกเอ้ยจังได๋นะบอกบ่เห็นมันอยู่บนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เหือ
2: บ่ควรป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนบนทางตามลําพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกๆท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและตำนานต่างๆที่น่าสนใจเอามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่บางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนทางบางท่านอาจจะกำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไถนาบางท่านอาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านหรือว่าตลาดตลีรวมไปถึงท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนบึดหนึ่งหลังจากนั้นพวกเขาจึงค่อยกลับคืนเข้าสู้ระยะต่อไปและเนื้อในต่างๆของรายการนับกันตื้ม

0: ลาวบุมิค่ะหาว่าเงินขีดคือโตละเมอซัมบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: สุขีมั่นเสมอมันเกือเก่าความเจ็บอย่าให้ใดความไข้อย่าให้มีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ศาสตร์เรื่องเล่าและการตำนานต่างๆที่น่าสนใจมานำเสนอพร้อมเดียวกันนี้ก็นำเอาเสียงเพลงม่วนๆมาสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความบึกบานมวลซื่นไปพร้อมกันมิตรรายการท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางบางท่านอาจจะเป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆหรือว่าท่านที่กำลังค้าขายอยู่ตามตลาดตะลีรวมไปถึงท่านที่กำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอยู่กลางทุ่งไร่ทุ่งนาก็รวดเร็วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิของพวกเราไปนำได้

ผู้ฟังที่เคารพเมื่อสังเกตตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของแขวงอุตรดิตถ์คือดังที่ได้กล่าวมาในเทื่อแล้วที่เป็นสถานที่จุดหมายปลายทางบ่อนพักสินค้าจากหลวงพระบางทว่าอิงใส่การค้นคว้าของท่านนพสัยแดงดีเลิศที่เพิ่นได้กล่าวมาแล้วนั้นภาษาไทยถิ่นกลางอยู่ในกลุ่มไทยน้อยออกจากหลวงพระบางเมื่อ900ปีที่แล้วล่องแม่น้ำคองลงมาทางใต้ถึงเมืองปากลายก็ทะลุเข้าภูเขาเข้าไปถึงแม่น้ำน่านผ่านมามีแม่น้ำปาดผ่านอำเภอฝากท่าผ่านคลองลาวที่อุตรดิตถ์พบธงเพียงจึงแพร่พายออกไปประสบประสานกับภาษามอญเขมรคุกคีอยู่กับภาษาสันสกฤตภาษาลาวบูฮานก็กลายเป็นภาษาไทยถิ่นกลางและเมื่อเอามาบวกกับบทวิจัยที่ชื่อว่าลาวและอุตรดิตถ์ส่วนศาสตร์เผ่าสืบสายน้ำและการท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรมส่วนเผ่าปี2019โดยท่านศาสตราจารย์ดร.อัญชลีสิงห์น้อยวงศ์วัฒนาจากทางคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเพิ่นได้กล่าวไว้ในหน้าที่72ระบุว่าคนลาวที่อุตรดิตถ์มีความแตกต่างกันแบ่งได้เป็น2กลุ่มตามพื้นที่และแม่น้ำประวัติความเป็นมาและก็ภาษาก็คือกลุ่มคนลาวอำเภอเมืองน้ำปาดฝากท่าและบ้านโคกซึ่งอาศัยอยู่ตามแคมแม่น้ำปาดมีต้นกำเนิดมาจากอำเภอบ้านโคกไหลผ่านอำเภอฝากท่าลงสู่อำเภอปาดซึ่งในบทวิจัยนี้นั้นเอิ้นว่าลาวน้ำปาดฝากท่าบ้านโคกและกลุ่มคนลาวอำเภอตอนและก็พี่ไซที่เป็นกลุ่มอาศัยอยู่ตามแม่น้ำน่านซึ่งในบทวิจัยนี้นั้นเอิ้นว่าลาวหาดสองแควท่านผู้ฟังคนลาวที่อยู่ที่อุตรดิตถ์นั้นมีประวัติความเป็นมาโดยที่อพยพมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้ง2กลุ่มโดยมีเรื่องราวความเป็นมาแตกต่างกันโดยชาวลาวน้ำปาดฝากท่าบ้านโคกเป็นกลุ่มใหญ่มาจากเมืองหลวงพะบางและเวียงจันทน์ประมาณ200ปีมาแล้วหรือตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยาคือมาตั้งถิ่นฐานที่อำเภอน้ำปาดฝากท่าและบ้านโคกคือดังที่ได้กล่าวมาท่านผู้ฟังที่เคารพท่านศาสตราจารย์ดร.อัญชลีสิงห์น้อยวงศ์วัฒนาเพิ่นได้กล่าวตื้มอยู่ในบทวิจัยเดียวกันหน้าที่73ระบุว่าอำเภอน้ำปาดนั้นมีผู้คนเข้ามาตั้งลักแล่งอยู่แดจนเป็นสุมสนแล้วในสมัยท้ายอยุธยาดังที่มีปรากฏอยู่ในพงศาวดารว่าพระฝางสามารถที่จะยึดไว้ได้ตามบันทึกไว้ในท้องถิ่นนั้นอำเภอน้ำปาดและก็ฝากท่ามีประวัติความเป็นมาจากสาวลาวผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าพญาปาดซึ่งเป็นวีรชนที่เป็นผู้ที่เคารพสักการะของท้องถิ่นเอิ้นขานกันในนามเจ้าพ่อพญาปาดหรือว่าปู่ตาพญาปาดอันเป็นที่มาของชื่ออำเภอน้ำปาดพญาปาดถือว่าเป็นบรรพบุรุษผู้สร้างบ้านเมืองน้ำปาดและฝากท่าโดยมีเรื่องเล่าขานกันต่อมาและก็มีบันทึกไว้ในเอกสารท้องถิ่นว่ามีชาวลาวชื่อปาดอยู่ในเมืองเวียงจันทน์เป็นคนที่เคารพนับถือของชาวบ้านอย่างหลากหลายได้นำชาวลาวส่วนหนึ่งอพยพยกย้ายจากเมืองหลวงพะบางและก็เมืองเวียงจันทน์ข้ามแม่น้ำคองมาอยู่บริเวณบ้านสองคอน

ภายหลังประมาณปีพุทธศักราช2425ได้มีการย้ายลงมาตั้งที่บ้านลุ่มตำบลแซนโตซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวอำเภอปาดในปัจจุบันใส่ชื่ออำเภอตามชื่อแม่น้ำปาดในปีพุทธศักราช2440จึงได้เป็นอำเภอส่วนว่าบ้านสองค้อนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานแต่เดิมนั้นชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งได้ย้ายขึ้นไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำบริเวณกงกันข้ามกันจึงเอิ้นว่าท่าฟากซึ่งหมายถึงคนละฟังตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปหับฟังเสียงเพลงม่วนๆเพื่อเป็นการท่อนคลายพักกันบืดหนึ่งหลังจากนั้นแล้วพวกเราจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้ม

พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยปลาหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระ

0: องหางลิ้นอย่างติดลดเกา 5. ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปิ่นปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปิ่นปัวอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและก็ตำนานต่างๆที่น่าสนใจเอามานำเสนอควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศให้มิตรและการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เขารบท่านศาสตราจารย์ดร.อัญชลีสิงห์น้อยวงศ์วัฒนาเพิ่นได้กล่าวตื่มไว้อยู่ในบทวิจัยหัวเดียวกันระบุว่าสาวฝากท่านั้นมีความเป็นมาคล้ายคือกันกับสาวน้ำปาดโดยกล่าวกันว่าประมาณ200กว่าปีผ่านมาบรรพบุรุษสาวฝากท่านั้นอพยพมาจากเมืองหลวงพระบางลงมาตามลำแม่น้ำของข้ามภูข้ามผาหลวงพระบางเข้าสู่ด้านภูดูซึ่งตั้งอยู่บ้านม่วงเจ็ดต้นอำเภอบ้านโคกแล้วเดินทางลงมาตามแม่น้ำปาดมาถึงลักแร่งยูแคมแม่น้ำปาดสองคนจึงเป็นไปอย่างยิ่งว่าอพยพมาพร้อมกันกับพญาปาดนำสาวลาวลงมาแต่ว่าอพยพไปสู่ประเทศไทยทางเหนือของอำเภอบ้านโคกในขณะที่สาวลาวเวียงจันทน์เข้ามาทางทิศตะวันออกของอำเภอบ้านโคกในปัจจุบันนี้ได้สร้างอนุสาวรีย์พญาปาดไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าดินแดนแห่งบ้านสองคนเป็นที่ตั้งถิ่นฐานทำอิฐของพญาปาดในประเทศไทยโดยบันทึกที่อนุสาวรีย์ว่าเดิมพญาปาดเป็นคนลาวได้นำราษฎรอพยพหนีความขัดแย้งมาจากหลวงพระบางไทยสมัยอยุธยามาตั้งถิ่นฐานเพื่อทำอิฐที่บ้านสองคนต่อมาได้อพยพไปตามแม่น้ำปัจจุบันก็คือน้ำปาดและก็ได้สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นใหม่ที่บ้านฝายพญาปาดได้มีความเก่งกาในการใส่ดาบเป็นเลิศมีวิธีการปกครองแบบเด็ดขาดมีกฎระเบียบเหตุให้ประชาชนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจึงมีผู้ที่เคารพนับถือภายในเมืองนั้นมีแต่ความสงบสุขร่มเย็นสื่อว่าพญาปาดจึงเป็นวีรบุรุษในดวงใจของคนทั่วไปต่างให้ความเคารพนับถือต่อพญาปาดจริงแล้วเป็นที่มาของปู่ตาพญาปาดคือสื่อเอิญและก็เฮียขานของอนุชนคนหุ่นหลังสืบต่อกันมาและมาฮอดนี้ก็เป็นท้ายรายการแล้วเหลือบ่เวลานั้นยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นปิดท้ายรายการด้วยเสียงเพลงม่วนๆหลังจากที่สิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางใบลานผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับคณะผู้แทนลาวสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมสมัยที่17ของบรรดารัฐภาคีแห่งสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านการกลายเป็นทะเลทรายและกองประชุมระดับสูงที่ประเทศมองโกเลียในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบที่3ปี2026
1: กองประชุมครั้งที่19ของคณะซีนำการหัวเมืองระหว่างกระทรวงการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกระทรวงการเงินแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่27สิงหาคม2566ที่นครดานังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกองประชุมดังกล่าวโดยการเป็นประธานร่วมของสหายสันติภาพพรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินประธานคณะกรรมการหัวเมืองลาวเวียดนามและสหายโงวันตวนกรรมการศูนย์กลางภาคคอมมูนิสต์เวียดนามรัฐมนตรีกระทรวงการเงินประธานคณะกรรมการหัวเมืองเวียดนามลาวโดยมีคณะผู้แทนจากทั้งสองประเทศเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกองประชุมครั้งนี้เป็นการสืบต่อพันธุ์ขยายผลสำเร็จการหัวเมืองในระยะ2025โดยเน้นหนักใส่การจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การหัวเมือง2065-2030ที่ได้ลงนามแลกเปลี่ยนกันในเดือนมิถุนายน2026ผ่านมาในนี้กระทรวงการเงินเวียดนามได้ยืนยันคำมั่นสัญญาในการให้การสนับสนุนหอบด้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับขีดความสามารถในการคุ้มครองการเงินให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำหรับที่ทั้งการหัวเมืองในแผนการประจำปี2026ได้สุ่มใส่4ของเขตเวียกงานเพื่อให้สอดคล้องและเอื้ออำนวยต่อการพัฒนามุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและแบ่งปันบทเรียนระหว่างพนักงานรัฐกรการพัฒนาโครงร่างพื้นฐานและเครื่องมือวีซ่าซัพพอร์ตและการสุกโยการหัวเมืองระหว่างแขนงการเงินท้องถิ่นโดยเฉพาะแขวงที่มีสายแดนติดจอดกันนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมกันวางทิศทางแผนการปี2027เพื่อกักเกียมเฉลิมฉลอง2วันประวัติศาสตร์สำคัญคือครบรอบ65ปีวันสั่งตั้งสายพัวพันการทูตและครบรอบ50ปีวันเซ็นสัญญามิตรภาพและการหัวเมืองลาวเวียดนามในตอนท้ายสหายห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้กล่าวต่อกองประชุมก็คือรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านเสี่ยวซานวิชาการและถื่นฮอนอย่างเสมอต้นเสมอไปเสียงใดประกอบส่วนอย่างมหาศาลเข้าในการหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านของ2ประเทศลาวเวียดนามให้เจริญยิ่งขึ้น
0: ในระหว่างวันที่26หา27สิงหาคมนี้ที่นครโฮจิมินห์ของเวียดนามท่านนางดัลลนีพรหมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวกัมพูชาลาวเวียดนามหรือ CLV ครั้งที่1กัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามหรือ CLMV ครั้งที่8และขอบยุทธศาสตร์การร่วมมือด้านเศรษฐกิจแม่น้ำอิราวดีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำของหรือ ECMAC ครั้งที่7โดยมีคณะผู้แทนจากราชอาณาจักรกัมพูชาลาวเมียนมาไทยเวียดนามและบรรดาประเทศกลุ่มห่วมพัฒนาเข้าร่วมกองประชุมได้แสดงความเพิงพอใจต่อผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานร่วมมือด้านการท่องเที่ยว CLV CLMV ECMAC ในซุ้มปีผ่านมาซึ่งได้ร่วมกันหับโฮงเอาบรรดาเอกสารที่สำคัญคือหับโฮงผลกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการท่องเที่ยวลาวกัมพูชาเวียดนามครั้งที่3และหับทราบห่างขอบเขตสิทธิ์หน้าที่การร่วมมือกัมพูชาลาวเวียดนามหับโฮงเอาแถลงการกองประชุมรัฐมนตรีกัมพูชาลาวเวียดนามครั้งที่1วันที่26สิงหาคม2026 แผนปฏิบัติงานขอบการร่วมมือกัมพูชาลาวเวียดนามศก 2026-2028 แถลงการของกองประชุมรัฐมนตรีแอคแม็กครั้งที่7วันที่27สิงหาคม2026แผนปฏิบัติงานการร่วมมือแอคแม็กศก 2026-2028 แถลงการกองประชุมรัฐมนตรีกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามครั้งที่8ในวันที่27สิงหาคม2026และรับรองเอาแผนปฏิบัติงานการร่วมมือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามศก 2026-2028 เพื่อเป็นการจัดตั้งผันขยายคำหมายมั่นของบรรดารัฐมนตรีในครั้งนี้กองประชุมได้มอบให้บรรดาเจ้าหน้าที่อาวุโสก็คือบรรดาประเทศรับหน้าที่ประสานงานได้สืบต่อสุ่มใส่สร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายส่งเสริมเวียกงานการโฆษณาตลาดการท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเสื่อมโจทย์หันการท่องเที่ยวทางด้านดิจิตอลเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกองประชุมครั้งนี้บรรดารัฐมนตรีของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมยังได้แสดงความเห็นดีเป็นเอกภาพต่อแนวทางการร่วมมือกับบรรดาประเทศคู่เจรจาและการร่วมมือกับบรรดาองค์การจัดตั้งสากลในสาเหตุให้การท่องเที่ยวอนุภาคพื้นมีความเข้มแข็งและสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยวไปมาหาสู่กันมีความสะดวกหลายขึ้นในนั้นได้สุกยู่สนับสนุนองค์การท่องเที่ยวโลกประจำภาคพื้นอาซีแปซิฟิกและสมาคมท่องเที่ยวอาซีแปซิฟิกต่อบรรดากิจกรรมที่ได้สุ่มใส่การท่องเที่ยวดิจิตอลโดยผ่านการวิเคราะห์วิจัยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวสากลรวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งด้านบุคลากรให้แก่อนุภาคพื้นลาวได้แสดงความเป็นเอกภาพและได้กำหนดทิศทางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของลาวนับแต่ปี2026-2030ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวของอนุภาคพื้น CLV CLMV ECMAC ในระยะปี2026-2028อย่างมียุทธศาสตร์และตั้งหน้าโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาและการเสริมโยงผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวลาวยังได้สุ่มใส่บุริมสิทธิ์การพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงและยืนยงเป็นต้นการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์การท่องเที่ยวสีวัฒนพันธ์การท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมพร้อมทั้งสุกยู่ให้เสื่อมโยงรายการท่องเที่ยวของลาวกับบรรดาประเทศที่มีสายแดนติดจดกับลาวเกี่ยงคู่กันนั้นการท่องเที่ยวหันเป็นดิจิตอลก็เป็นหนึ่งในเวียกบุริมสิทธิ์เพื่อสร้างให้เป็นการท่องเที่ยวทันสมัยแน่ใส่บรรลุตัวเลขคาดหมายต้นหับนักท่องเที่ยวสากลมาเที่ยวลาวให้ได้22ล้านคนแต่นี่ฮอดปี2030กองประชุมรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยว CLV ครั้งที่1 CLMV ครั้งที่8และขอบการร่วมมือ ECMAC ครั้งที่7และกิจกรรมปินอ้อมได้จัดขึ้นในระยะงานวางแสดงการท่องเที่ยวสากลโฮจิมินห์ครั้งที่20ซึ่งเป็นงานมหกรรมการท่องเที่ยวสากลเพื่อเพิ่มทวีโฆษณาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวขยายตลาดการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจปินอ้อมเพื่อเสื่อมยงเสื่อมโจทย์กับตลาดการท่องเที่ยวภาคพื้นและสากลท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปใจท่านมาเป็นบรรยากาศทางฟังเพลงฮ้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุท่านฟังเกี่ยวกับคณะผู้แทนลาวสำเร็จการเข้าร่วมของประชุมสมัยที่17ของบรรดารัฐภาคีแห่งสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านการกลายเป็นทะเลทรายและกองประชุมระดับสูงที่ประเทศมองโกเลียในระยะครบฮู้เรื่องอาเซียน

0: ท่านไซนครอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้นำพาคณะผู้แทนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมกองประชุมสมัยที่17ของบรรดารัฐภาคีแห่งสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านการกลายเป็นทะเลทรายหรือ UNCCD COP 17และกองประชุมระดับสูงในระหว่างวันที่17ถึง28สิงหาคม2026กองประชุมจัดขึ้นภายใต้หัวข้อฟื้นฟูที่ดินฟื้นฟูความหวังโดยเต้าโฮม197ภาคีบรรดารัฐภาคีแห่งสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านการกลายเป็นทะเลทรายองค์การสากลนักวิทยาศาสตร์ภาคเอกชนสาวหนุ่มแม่หญิงชนเผ่าพื้นเมืองชุมชนท้องถิ่นผู้เลี้ยงสัตว์และสาวกสิกรมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 10,000 กว่าคนจุดประสงค์หลักแม่นกำหนดทิศทางและเล็งการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงลดพรและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของดินสร้างความทนทานต่อภัยแห่งแล้งหักษาความมั่นคงด้านน้ำและอาหารพร้อมทั้งระดมทรัพยากรเทคโนโลยีความรู้และการหัวมือให้เพียงพอกองประชุมสมัยที่17ของบรรดารัฐภาคีแห่งสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านการกลายเป็นทะเลทรายได้ยกให้เห็นซึ่งได้ยกปัญหาที่ดินให้เป็นวาระสำคัญของการพัฒนาเนื่องจากความเสื่อมโทรมของดินบ่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังกระทบโดยตรงต่อการผลิตกสิกรรมความมั่นคงด้านอาหารและน้ำหลายหับและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนตลอดฮอดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมดังนั้นการฟื้นฟูและคุ้มครองที่ดินอย่างยืนยงจึงเป็นการลงทุนเพื่อสร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาความผาสุกของประชาชนและความมั่นคงของประเทศการเข้าร่วมของรองรัฐมนตรีได้เน้นให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของลาวในการต้านการเสื่อมโทรมของที่ดินและการพัฒนาการคุ้มครองที่ดินแบบยืนยงทั้งในประเทศและภาคพื้นในกองประชุมระดับสูงวันที่24สิงหาคม2026ได้มีกล่าวแถลงการโดยเน้นลงลึกดินที่มีสุขภาพดีแม่นรากฐานของอาหารสุขภาพสันติภาพและความหวังสำหรับลาวคณะผู้แทนได้ยกบรรดาบุรีมสิทธิ์ของประเทศคือการคุ้มครองและฟื้นฟูที่ดินอย่างยืนยงการสร้างความทนทานต่อภัยแห่งแล้งการคุ้มครองน้ำป่าไม้และสิ่งแวดล้อมนานาพันธุ์กสิกรรมที่ทนทานต่อสภาพอากาศและความมั่นคงด้านอาหารสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังได้เน้นถึงสภาพเฉพาะของประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาที่บ่มีทางออกสู่ทะเลพร้อมเรียกร้องให้มีแหล่งทุนที่เพียงพอคาดคะเนได้และเข้าถึงได้ง่ายเคียงคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างขีดความสามารถเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางด้านความเสื่อมโทรมของดินที่แต่ละประเทศกำหนดด้วยความสมัครใจในระหว่างกองประชุมดังกล่าวท่านไซนครอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยท่านหงแก้วสุขสวัสดิ์เอกอัครราชทูตลาวประจำมงกลได้ถือโอกาสพบปะทวีภาคีกับท่านจัมโบเซเรนทูเมอร์อูยาหัวหน้าห้องการกระทรวงอาหารกสิกรรมและอุตสาหกรรมเบาแห่งมองโกลีเพื่อทบทวนการหัวมือที่มีอยู่และปรึกษาหาลือทิศทางหัวมือในต่อหน้าด้านกสิกรรมสัตวแพทย์และวันเฮลการปกป้องและกักกันพืชการคุ้มครองทงหญ้าและที่ดินการฟื้นฟูดินและการแลกเปลี่ยนวิชาการในโอกาสเดียวกันท่านไซนครอินทวงศ์พร้อมคณะได้สืบต่อพบปะทวีภาคีกับกระทรวงกสิกรรมและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยสองฝ่ายได้ทบทวนสายพัวพันอันใกล้ชิดและการหัวมือที่มีมายาวนานในแขนงกสิกรรมพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการขยายการหัวมือด้านการสำรวจวางแผนคุ้มครองและพัฒนาที่ดินการอนุรักษ์ดินและน้ำการฟื้นฟูพื้นดินเสื่อมโทรมการปรับตัวต่อภัยแห่งแล้งและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศตลอดฮอดการฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และบทเรียนที่ดีสองฝ่ายยังเห็นความสำคัญของการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนการลงทุนและต้องโซ่หมุนขากิจกรรมที่ยืนยงเพื่อหันการหัวมือลาวไทยให้เป็นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและนำมาเสริมผลประโยชน์ร่วมกันในวันที่25สิงหาคม2566ท่านรองรัฐมนตรีได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของบรรดาประเทศกำลังพัฒนาที่บ่มีทางออกสู่ทะเลหรือ LLDCS เพื่อสุกยูบริมสิทธิ์ร่วมและเสียงของ LLDCS ในขบวนการ COP17 ผลประโยชน์สำคัญต่อลาวแม่นการยกสูงบทบาทและเสียงของประเทศในเวทีสากลสร้างเครือข่ายกับประเทศภาคีองค์การสากลและกลุ่มห่วมพัฒนาเปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนเทคโนโลยีข้อมูลและวิชาการพร้อมทางนำแนวทางและบทเรียนจากCOP17มาประกอบเข้าในนโยบายแผนงานและโครงการของชาติในระยะต่อไปผลของกองประชุมสามารถนำไปสู่การแก้เกี่ยมโครงการที่ลงทุนได้การพัฒนาระบบเตือนภัยแห่งแรงการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมการคุ้มครองน้ำและป่าไม้และการส่งเสริมระบบกสิกรรมอาหารที่ยืนยงซึ่งจะช่วยสร้างรายหับลดผ่อนความเสี่ยงและเสริมสร้างความทนทานให้ประชาชนลาว
1: ที่ท่านฟังผ่านมานั้นแม่นคณะผู้แทนลาวสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมสมัยที่17ของบรรดารัฐภาคีแห่งสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านการกลายเป็นทะเลทรายและกองประชุมระดับสูงที่ประเทศมองโกเลียขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. 5:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.laจากนี้ไปใจทานมาเปลี่ยนบรรยากาศหาฟังเพลงห้องจากรายการตื่มอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุธานฟังเกี่ยวกับเราจะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานรอบที่3ปี2026ในระยะประชาคมอาเซียน

0: คณะซีนำระดับชาติเพื่อกักเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3เพื่อสืบต่อติดตามกวดการและตีราคาคืนความพร้อมขั้นสุดท้ายของทั้ง12อนุกรรมการเพื่อหับประกันให้การเป็นเจ้าภาพกองประชุมสากลดังกล่าวในระหว่างวันที่13หา18กันยา2566ที่จะดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอันจบงามได้จัดขึ้นในวันที่27สิงหาคม2566โดยภายใต้การเป็นประธานของท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีบรรดาสมาชิกคณะซีนำระดับชาติและอนุกรรมการต่างๆเข้าร่วมหลายกว่า150ท่านท่านนางมกดาวรรณศรีสุเรศหัวหน้ากรมองค์การจัดตั้งสากลหัวหน้ากองเลขาได้รายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าและความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเป็นเจ้าภาพกองประชุมซึ่งเป็นการหันเปลี่ยนบทบาทของลาวจากการเป็นประเทศที่ได้รับขอให้ไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านการทูตเพื่อมนุษยธรรมสากลในท่ามกลางสภาพการโลกที่มีความผันแปรและถ่ายเอียงการลดลงของความสนใจต่อเวียกงานลดผ่อนอาวุธในบางภาคพื้นลาวได้สืบต่อความมุ่งหวังในฐานะเป็นประเทศหักหอมสันติภาพเพื่อสืบต่อสุขโยเวียกงานลุดพรอาวุธและเวียกงานมนุษยธรรมสากลปัจจุบันมีคณะผู้แทนลงทะเบียนผ่านออนไลน์แล้วหลายกว่า500คนการเข้าร่วมอย่างกว้างขวางของคณะผู้แทนสากลได้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความชอบธรรมของสนธิสัญญา CCM มาฮอดปัจจุบันได้มีความเกี่ยมพร้อมรอบด้านทางด้านพลาธิการด้านโครงร่างพื้นฐานด้านระบบการขนส่งภาคสนามและการบริการพื้นฐานที่มีความจำเป็นอื่นๆการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสากลครั้งนี้มีความหมายสำคัญเป็นพิเศษสำหรับลาวซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงอันเสมอต้นเสมอปลายของรัฐบาลลาวในการประกอบส่วนเข้าในความพยายามของสากลเพื่อภารกิจปกป้องรักษาสันติภาพในโลกโดยผ่านขบวนการของสนธิสัญญา CCM ไปเคียงคู่กับการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอยู่ภายในประเทศซึ่งจะประกอบส่วนผลประโยชน์โดยกงต่อประชาชนลาวโดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืนแห่งชาติที่18ว่าด้วยชีวิตปลอดภัยจากระเบิดบ่อทันแตกหรือ SDG 18ในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานกองประชุมได้ให้ทิศซี่นำโดยเน้นหนักให้ทุกภาคส่วนรวมทาง12อนุกรรมการเพิ่มทวีความรับผิดชอบและประสานงานกันอย่างกลมเกี่ยวที่สุดเพื่อให้มีความพร้อมห้อยส่วนห้อยในทุกด้านผลสำเร็จของกองประชุมครั้งนี้จะประกอบส่วนสำคัญในการยกสูงบทบาทของลาวในเวทีสากลมากผลทางด้านเนื้อในของกองประชุมครั้งนี้จะมีการหับฮองเอกสารสำคัญ3ฉบับคือเอกสารทบทวนการปฏิบัติสนธิสัญญาแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์2077หา2032ซึ่งเป็นเข็มทิศยุทธศาสตร์ระดับโลกใน5ปีต่อหน้าแถลงการการเมืองโดยอิงใส่เป้าหมายรวมของสนธิสัญญา CCM
1: ลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ปี2026ซึ่งได้นำมาเสนอสุนันฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือบรรลังทองเกียงคำสุนีและจันทศรศรีหานาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ชีวิตในยามวัยหนุ่มแม่นชีวิตที่มีแต่ความสวยสดงามฉะนั้นพวกเขาวัยหนุ่มทั้งหลายบอกควรปล่อยปะให้เลยเนี่ยชีวิตนี้ผ่านไปโดยให้คุณค่าสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงเพลงเพื่อนเศร้าหนุ่มซึ่งออกอากาศทุกๆค่ำคืนของวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 11:15 นจนฮอด 22:00 กับผู้ดำเนินรายการในสมองนี้ที่ประสงค์รสราชหรือนี่น้องเสียงสวรรค์ทุกๆค่ำคืนถ้าท่านใดที่ยังบ่ทันได้พักผ่อนยังบ่ทันได้นอนเทื่ออย่าลืมหมุนคลื่นมาที่ FM 103.7 MHz มีนัดพบพอกันบ่ว่าจะหับฟังการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือว่าคำคมบ่ปรัชญาชีวิตบ่นอกจากนี้แล้วก็ยังมีสนานหูมานำเสนอแลกเปลี่ยนกับประธานทุกๆท่ายอาทิตย์บรรยากาศโดยรวมท่านผู้ฟังหลายเนาะสาวหนุ่มเยาวชนของพวกเฮานี่ก็พวมสุมใส่ทุกๆกำลังแห่งใจแห่งกายเนาะเพื่อหยังคำนับพับต้นใส่วันสำคัญต่างๆของพรรคของศาสตร์ในหั่นเนาะก็แม่นสุมใส่การเฉลิมฉลอง3วันประวัติศาสตร์ท่านผู้ฟังแต่สิ่งสำคัญแล้วสาวหนุ่มเยาวชนของพวกเฮาในทั่วประเทศนี่แม่นกะเกียมเนาะหับใส่สิ่งที่เอิ้นว่าบอนไดเฮียกห้องต้องการเนาะกำลังแรงของคนหุ่นหนุ่มเฮาก็ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหนาในทันแถวของสาวหนุ่มของพวกเฮานับตั้งแต่ขันศูนย์กลางบรรดากระทรวงองค์การหรือว่าบรรดาแขวงในทั่วประเทศเนาะอันนี้แม่นขบวนการแต่ละระยะนี่ก็ถือว่าสอดคล้องกับขบวนการรวมวิสาสะเพาะแน่เนาะในแต่ละระยะนี่แต่ว่าต้นรายการท่านใดที่อยากแบ่งปันข้อมูลเรื่องราวของท่านหรือว่าท่านใดที่อยากฟังเพลงม้วนๆบ่เนาะในรายการของพวกเฮาสามารถติดต่อมาได้020-298-2259หรือว่าท่านใดที่กำลังขับรถอยู่บ่ท่านใดเหาะเทือนเถื่อบ่ท่านใดเอิ้นว่าได้นอนเถื่อเนาะก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยในระยะนี้แต่ว่าต้นรายการจะมอบเพลงมวลๆให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

0: ท่านไกรสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไป
1: ตั้งหน้าพันขึ้นใหญ่ข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อหลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ท่านผู้ฟังที่หักแพงกับเข้ามาในระยะนี้ทางรายการของพวกเราจะนำเสนอเกี่ยวกับข่าวขบวนการของคณะสนุมประชาชนปฏิบัติลาวขันศูนย์กลางจนถึงขันแขวงขันท้องถิ่นเรามาฝากมาต้อนในอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังสุขสนุมประชาชนปฏิบัติลาวได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและงบประมาณฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่แขวงหัวพันซึ่งรวมมูลค่าในการช่วยเหลือนอร์แมนซีห้อยเสาหาล้านกีบซึ่งนำพาโดยท่านทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสนุมประชาชนปฏิบัติลาวพร้อมด้วยคณะท่านผุดพันธ์แก้ววงไซเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยการนำแขวงหัวพันก็ได้ลงมอบเครื่องช่วยเหลือในครั้งนี้ซึ่งว่าการช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคและงบประมาณในการฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่แขวงหัวพันประกอบมีบ้านบ่าวเมืองเสียงข้อบ้านนาเสือเมืองศพเบาบ้านนาอ้อเมืองกวนและบ้านนามาดเมืองซำใต้ในครั้งนี้ซึ่งว่าโอกาสดังกล่าวท่านทองลีศรีสุริตได้นำเอาความย้ำย้ำถามข่าวอันอบอุ่นความสามัคคีหักแพงและความเป็นห่วงเป็นใยอย่างลึกซึ้งจากการนำผักหลัดมาถึงประชาชนทุกคนพร้อมทั้งได้แสดงความเห็นอกเห็นใจและความเสียใจอย่างซึ้งต่อความสูญเสียทางด้านเฮือนซานถนนหนทางและเนื้อที่การผลิตที่ได้รับผลกระทบและเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้ก็ยังได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคและงบประมาณจำนวนหนึ่งมามอบให้พ่อแม่พี่น้องและสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นในการบูรณะซ่อมแซมคลองชลประทานให้หน้าหัวสวนและเส้นทางเขาบ้านซึ่งรวมมูลค่าในการช่วยเหลือทั้งหมดนี้แม่น4ห้อยเสาหาล้านกีบถึงว่าสิ่งของเหล่านี้จะบ่สามารถทดแทนความเสียหายได้ทั้งหมดแต่แม่นน้ำใจอันแท้จริงที่แสดงถึงความหักแพงและความสามัคคีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าในยามเดือดร้อนพร้อมเดียวกันนี้ท่านก็ยังได้เน้นถึงความสำคัญของดินแดนแขวงหัวพันซึ่งเป็นฐานที่มั่นอันแข็งแกร่งของการปฏิวัติลาวและเป็นดินแดนของประชาชนลาววีรชนโดยได้เรียกร้องให้พ่อแม่ประชาชนจงสืบต่อหักษามูลเสื้อความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีสติในการดำรงชีวิตพร้อมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำจากองค์การปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งซีนำให้คณะบริหารงานสนุมแขวงเมืองตาแสงและบ้านจงเพิ่มทวีบทบาทเป็นกำลังแหงต้นตอเป็นสาวหนุ่มตะลุมบอลเคลื่อนไหวอย่างตั้งหน้าในการช่วยเหลือองค์การปกครองท้องถิ่นฟื้นฟูกันซานอนามัยสิ่งแวดล้อมเบิ่งแยงผู้อาวุโสเด็กน้อยและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนกลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวนาทีแลกเปลี่ยนกับประธานในระยะนี้วันนี้เตรียมบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลๆจากทางรายการแล้วจึงขับเข้ามาสนทนานำกันตื่น

ั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ท่านผู้ฟังที่อยากแพ้งกับเขามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการของพวกเขากันอยู่แต่ในระยะนี้จะหยิบยกเอาเกี่ยวกับสารณหูมานำเสนอให้ทุกท่านเราได้รับฟังโดยเฉพาะแล้วหัวข้อของพวกเขาก็คือสายตายาววัยปัญหาที่ต้องเอาใจใส่ก่อนสร้างปัญหาให้ชีวิตมาฮู้จักกันเกี่ยวกับสายตายาววัยอาการที่อาจเฮ็ดให้ชีวิตของท่านมีปัญหาหลายกว่าที่คิดหลายคนเคยเข้าใจว่าสายตายาวนั่นมีเพียงแต่แบบเดียวแต่ความเป็นจริงแล้วสายตายาวนั่นแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือสายตายาวตั้งแต่กำเนิดและสายตายาวตามวัยซึ่งอาจจะเบิ่งคล้ายคือกันแต่อาการของสายตายาว2ประเภทนี้ต่างกันหลายสำหรับอาการสายตายาวตั้งแต่กำเนิดจะเกิดจากขนาดหน่วยตาน้อยกว่าปกติเฮ็ดให้จุดรวมแสงของภาพที่บ่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลบ่มีจุดสุ่มเทิงจอประสาทตาเฮ็ดให้เบิ่งบ่ได้บ่คมบ่แจ้งทานผู้ฟังเนาะแต่ว่าสำหรับคนสายตายาวตามวัยนั้นมักจะเริ่มเห็นอาการตั้งแต่อายุเริ่มเข้าเลข30ปลายๆหรือหากเข้าเลข4หับห้องว่าทุกคนนี่จะต้องพบเพราะว่าอย่างการจดจ่อของเลนตาจะลดลงเพราะสายตาความยาวตามวัยนั้นบ่แม่นพญาตและปินปัวบ่ได้คือกันกับอาการสายตายาวโดยกำเนิดแต่เป็นย้อนว่าเฮานี่อายุหลายขึ้นสายตาที่ใส่มายาวนานหั่นแม่นจะเกิดมีอาการล่าลอยจนเกิดให้มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างยกตัวอย่างว่าม่านของหน่วยตาเฮานี่แม่นมันจะลดลงปริมาณน้ำตาลนี่ลดลงเลนส์สายตาของเฮานี่ก็จะมีความคดหยืดลงตามการเวลาอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เฮาจะสังเกตได้โดยเฉพาะผู้ที่เฮ็ดเวียกจดจ่ออยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าสายที่เพิ่นมักตัดต่อรูปภาพบ่ตัดต่อวิดีโออย่างต่างๆที่เฮ็ดเวียกนักเอกสารบ่ก็ยังเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พวกเฮาได้เห็นหลายเนาะในยุคปัจจุบันนี่เฮ็ดให้หลายๆคนนี่เมื่อเข้าสู่ระยะของอายุนี่30ขึ้นเมื่อหรือว่า30บวกขึ้นเมื่อหา40บวกขึ้นเมื่อนี่จะมีอาการเหล่านี้เนาะฉะนั้นแล้วสังเกตเบิ่งตนเองว่าเฮาพบพ้อปัญหานี้หรือบ่เนาะเฮาก็ต้องได้มีการเบิ่งทางด้านสุขภาพหรือว่าไปกวดสายตาสุขภาพสายตาเฮานี่เป็นแต่ละระยะเพื่อป้องกันผลกระทบตามมาในระยะยาวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาระนะฮู้แลกเปลี่ยนกับประธานในระยะนี้บัดนี้เป็นบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลๆจากทางรายการแล้วจึงขับเข้ามาสนทนานำกันเติม

ท่านผู้ฟังที่หักแพงกับเขามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเสียงเพลงเพลินสนุกกันอยู่แต่เป็นระยะมวลท้ายของสมองกันแล้วขอขอบใจมายังผู้ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะทางกรมสมสนุมลาวศูนย์กลางเศร้านุ่มประชาชนปฏิบัติลาวห่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและขอขอบใจมายังท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้ติดตามหักฟังรายการแต่ต้นจนหัวท้ายสมองนี้สำหรับคำคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีพบพ่อกันได้ไหมในโอกาสหน้าสบายดี

ชีวิตที่ผ่านมาคือขูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาสสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำประธานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นท่านผู้ฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับผู้น้องหับหน้าที่ดำเนินรายการหรือว่าท่านใดที่อยากจะหับฟังที่วิทยุออนไลน์ก็สามารถติดตามหับฟังได้เนาะหับฟังได้ที่ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกอันนี้แจ้งเลยเนาะบางท่านที่อาจจะสะดวกหับฟังทางวิทยุออนไลน์นี่นะหับฟังได้เด้อฮันเด้อบ่ว่าท่านจะอยู่จุดใดพื้นที่ใดหับฟังได้รายการต่างๆเพื่อแหละเริ่มตั้งแต่ภาคข่าวทั่วไปแด้หรือว่ารายการเป้าหมายหรือว่ารายการบันเทิงแบบนี้ก็มีข้อมูลสารดีๆให้บรรดาท่านได้ติดตามหับฟังในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับมื้อนี้ทางรายการลาติเสียงเพลงก็มีหลายข้อมูลข่าวสารและก็สารดีๆเนาะที่จะนำเสนอและก็ให้ประธานได้รับฟังแต่ว่าจะมีสารใดนั้นบุญน้องจะให้ทานรับฟังในระยะต่อไปตอนนี้รับฟัง2เสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

มอบสองเสียงเพลงเริ่มต้นให้ทานได้หับฟังมวลๆผ่านไปหวังว่าจะถูกใจทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บางท่านอาจจะหับฟังอยู่เฮือนบางท่านอาจจะหับฟังอยู่ตามวิทยุของรถเนาะกำลังขับรถย้อนยานพาหนะอยู่บ่ว่าจะเป็นคนขับรถส่วนตัวบ่หรือว่าเป็นโซเฟอร์โดยสารก็ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่บุญน้องอยากจะฝากเตือนก็คือเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือในเวลาที่เราขับรถเนาะซึ่งปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังโทรศัพท์มือถือนี่ก็ถือว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเฮาแล้วบางคนก็ว่าเป็นอวัยวะที่33เลยก็ว่าได้เนาะฉะนั้นเวลาที่เฮาขับขี่ยานพาหนะก็อย่าให้ดีกเลี่ยงในการใช้โทรศัพท์มือถือบางครั้งเนี่ยผู้ฟังเพียงแต่เสี้ยววินาทีสายตาของเฮาเหลียวไปเบิ่งข้อความต่างๆเนาะอาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะให้เฮานั้นเกิดอุบัติเหตุได้ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังการใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างการขับรถนี่มันมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วอีกสิ่งหนึ่งก็เป็นพิษต่อระเบียบจราจรนะคะผู้ฟังเนาะคันว่าท่านอยากเปิดเพลงท่านก็เปิดปะไว้เลยเปิดบลูทูธเสื่อมใช้รถเปิดแล้วก็ฟังไปหรือว่ามีคนโทรเข้ามาอยากจะหับสายจำเป็นก็ขอให้แนบขวาเนาะจอดแนบขวาใส่ไฟสัญญาณใส่ไฟเตือนแล้วก็ลมแล้วจังขับรถต่ออันนี้จะเป็นการดีแล้วก็เป็นการปลอดภัยต่อกับตัวเฮาแล้วก็ผู้ห่วมเดินทางเนาะท่านผู้ฟังอันนี้บุญน้องฝากทุกท่านไว้เปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: แก้วไม่ลูกกินอย่างคือไข่น้ำเพียงแค่น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำแล้วบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเธอน่ะนะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

0: มื่อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบุรู้สึกว่าปวดตุ่นปวดโตคิงห้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นตรวจเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้แล้วออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นตรวจคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

ขณะนี้ทางกำลังให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 ถึง 23:00 หาฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับปุ่นน้องหับนาทีดำเนินรายการเนาะอ่ะหลายๆข้อมูลข่าวสารสาระดีๆปุ่นน้องหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่หาฟังรายการอยู่ในตอนนี้ก็อย่าลืมนะคะผู้ฟังก่อนเข้ารับข่าวนอนสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้บรรทานนั้นกวดกาเบิ่งให้ดีเฮือนซานบ้านซองไฟฟ้าเฮือนอยู่ตามเฮือนซานเนาะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไผที่ว่าเปิดแอร์เปิดพัดลมก็ขอให้มีเวลาในการหมดแดดบางคนว่าเปิดแอร์ตั้งแต่เช้าฮอตสวยแล้วมาเปิดตอนแรงฮอตค่ําฮอตแจ้งอีกอันนี้มันอันตรายนะท่านผู้ฟังเนาะมีเวลาเปิดแล้วก็ต้องมีเวลาปิดเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรเรื่องของระบบไฟฟ้าที่ว่าเฮ็ดเวียกลายเกินไปมันฮ้อนนี่นะอาจจะมีความเสี่ยงนะท่านผู้ฟังฉะนั้นขอให้ทุกคนในครอบครัวช่วยกันเป็นเจ้าการกวดกาเบิ่งให้ดีเนาะสำหรับค่ำคืนนี้อ่ะเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: คือว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายตัวย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ําไห้น้ําก็บ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงหลายมันก็หัวย่ําๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงหลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าเว้าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหือกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ําขังก็ต้องกําจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ําไห้น้ําก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงตัวฮู้บ่ยุงหลายเป็นพาหะนําเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: ฮู้อยู
0: ่ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออท้อสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

เฮาสลับสับเปลี่ยนทั้งข้อมูลข่าวสารแดเสียงเพลงเสียงลำแดเนาะเป็นแต่หลายอย่างหลายอย่างละ2เพลงก็หวังว่าจะสร้างความมวลซื่นให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะสำหรับค่ำคืนนี้บุญน้องก็ฝากตื่นอีกเด้อท่านผู้ฟังเรื่องของการเข้ารับเข้านอนนี่นะก็อย่าลืมนะผู้ฟังการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายนี่ข้อให้มีสติเด้อทุกครั้งที่นอนก็อย่าลืมกางมุ้งนำเด้อบางคนว่าค่อยเปิดแอร์เปิดพัดลมแล้วกางมุ้งก็ได้บ่อยากให้คิดแบบนั้นนะท่านผู้ฟังเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีหลายคนที่ว่าติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายแล้วก็ระยะที่ผ่านมาก็มีหลายคนที่ว่าเสียชีวิตย้อนการติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายแล้วฉะนั้นขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการเนาะรักการหาปอนี่แหละท่านผู้ฟังช่วยกันเด้อโดยเฉพาะแม่นปอปฏิบัติให้ได้ท่านผู้ฟังเริ่มต้นจากตัวเฮานี่แหละอันนี้บุญน้องฝากความเป็นห่วงเป็นใยมิตรและการทุกทานบ่ว่าจะอยู่ในครอบวงจันทร์ก็ดีหรือว่าทางต่างแขวงก็ดีเนาะเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: หน่อยคือว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุยน้ำหายน้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำย่ำแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไปฆ่าตัวเองบ่เสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ำหายน้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
1: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออเฮาสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

0: มื้อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปหุ้งหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้แล้วออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปหุ้งหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปหุ้งหมอโดยด่วน

กลับเข้ามาอยู่กับรายการลาตีเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งเวลาของทางรายการเฮา1ชั่วโมงก็ถือว่าปื้ดเดียวท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการก็ต้องขอขอบใจมีรายการทุกท่านที่รับฟังรายการมาตั้งแต่ต้นเนาะขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายขอบใจทุกคำตับเนติสมที่มีรายการส่งข่าวข่าวกันเข้ามามีรายการสามารถส่งข่าวข่าวมาได้ในวันเวลาทางราชการที่หมายเลขโทรศัพท์020-5986838ตัว4ยินดีต้อนรับมีรายการทุกทานสำหรับค่ำคืนนี้บุญนงมีคำเว้าหนึ่งที่อยากจะเป็นอีกข้อคิดให้ประธานเนาะก็คือคำเว้าที่เพิ่นว่าก้าวไปทางหน้าถึงจะซ่าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลังหวังว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีเป็นคำเว้าที่ดีให้กับประธานที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับค่ำคืนนี้เฮาปิดท้ายกันตื่มอีกหนึ่งเสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญนงผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีนะผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 มื้อนี้แม่นวันจันทน์แฮม10ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่7กันยาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6:00รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00รายการข่าวภาคเศร้า7:30รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00รายการขับขี่ปลอดภัย9:00รายการสีสันเสียงเพลง10:00รายการลองลิสต์ลองไล่11:00รายการอุตสาหกรรมและการค้ารายการข่าวภาคเที่ยง12:30รายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการเพลงย้ำบ่าย15:00รายการความหู้ทางกฎหมาย15:30รายการประกันสังคม16:00รายการชีวิตติดพันสังคม16:30รายการหอบบ้านพานเมือง17:00รายการสนทนาภาษาแม่18:00รายการอาทิตย์อัสดง19:00รายการข่าวภาคคำ19:30รายการสร้างชาติพัฒนาคนหลุดพ้นความทุกข์ยาก20:00ถ่ายทอดหวย20:30รายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15:0021:15รายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการลาตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คำคาล้นคดคอดเป็นแหวนก็ดีถอนสีแสงสุกก็พอมีหัวแก้วแนวคนหู้วิสาดีหลายสิ่งกิริยาสวยหยู่สูขึ้นจึงค่อยดีหันแล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มตัวติดหน้าผาลุ่นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา5โมงหา6โมงเสียงแกนกระดังเล่นแต่เล่นแต่ขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของรายการล้มทั่วทิศหับปลุนมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยซึ่งรายการนี้มีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศละอยู่ในประเทศลาวของพวกเรามานำเสนอให้ท่านฟังทั้งทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกพร้อมเดียวกันก็มีเพลงมีล้ำจำนวนหนึ่งมาสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังเติมอีกเอาเป็นอะไรลูกหลานของพวกเขาปัจจุบันนี้ก็เป็นสืบต่อในการก้าวเข้าสู่ศกยันไม่2006-2007หลายคนหลายคนพ่อแม่ผู้ปกครองนี่ก็โอ้เจ็บหัวมัวเก้าน้ำเนาะย้อนยังว่าสิย้อนว่าค่าของสีในปัจจุบันนี้แพงหลายเต็มที่ผู้มีลูกหลายคนการใส่ใจนี่จนหัวปิ้นไปพุ่นละเหตุใดเพื่ออยากส่งเสริมลูกหลานของตนเองให้ได้ศึกษาหำเฮียนให้มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่ฉลาดลักแหลมเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของครอบครัวเด้นะเมื่อข้าเจ้าใหญ่ขึ้นมาจะได้มีความรู้ความสามารถนำเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นไปประกอบส่วนสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญหางมีเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆรายการล้มทั่วทิศหับปลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันจันทร์แฮม10ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้คงกับวันที่7เดือนกันยาคริสตศักราช2026เอาพบกับท่านผู้ฟังกันในทำกลางดินฟ้าอากาศสภาพอยู่ในประเทศของพวกเขานี่หลายเขตหลายแขวงก็แม่นประสบกับภัยธรรมชาติถึงว่าระยะปัจจุบันนี้ฝนห้วยแดก็ยังมีความยุ่งยากในการดำรงชีวิตอยู่ประชาชนเฮาแต่ละเขตแต่ละแขวงหลายท้องถิ่นได้ประสบพบพ่อกับภัยธรรมชาติโดยเฉพาะแม่น้ำท่วมน้ำไหลสุไหลทั้งนั่นแหละเฮ็ดให้ทรัพย์สินชีวิตการเป็นอยู่ทรัพย์สินพื้นฐานคงลางของชาติเป็นต้นถนนหนทางขัวและอื่นนะครับความเสียหายอย่างนักหน่วงดังนั้นระยะปัจจุบันก็เป็นระยะที่พวกเขากำลังฟื้นฟูสภาพการดำรงชีวิตภายหลังน้ำบกแห้งเฮ็ดให้ได้จะให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวแต่ก็อย่าเฝ้าเสื่อมันเด้อท่านผู้ฟังเพราะว่าตามบุหารเพิ่นเว้าแล้วกลางเก้ากลางสิบนี่โอ้ยกลางเดือนเก้าเดือนสิบนี่นะเห็นว่ายังมีอยู่ในระยะของฤดูฝนฝนอาจจะตกมาจะมีภัยน้ำท่วมเกิดขึ้นเติมอีกก็เป็นได้ดังนั้นพวกเราจงมีสติระวังตัวระมัดระวังในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะแม่นบนอยู่แคมน้ำพื้นที่ต่ำแดอาจจะเกิดน้ำท่วมกระทันหันก็เป็นได้ในเมื่อหากมีฝนตกลมพายุมาเนาะก็ต้องได้มีสตินำกันเติมอีกในการดำรงชีวิตเฮ็ดให้ได้ให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติถึงจะบ่หลุดพ้นได้ก็ให้มีผลเสียหายน้อยที่สุดอันนี้พวกเราจงมีสติแท้ๆส่วนอำนาจการปกครองแต่ละขั้นแต่ละท้องถิ่นนั้นก็จงสืบต่อในการติดตามช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่แต่ละเขตแต่ละแขวงดูในท้องถิ่นของตนให้ได้รับการปรับปรุงชีวิตกันไปอยู่นับเมื่อนับดีขึ้นน้ำท่วมเฮ็ดให้มีความเสียหายหลายการจะฟื้นตัวขึ้นใหม่นี้ก็ยากพอสมควรดังนั้นในเบื้องต้นต้องได้อาศัยสังคมแหละเป็นผู้ช่วยอุ้มสู้ยุ่นนุนจากนั้นก็เป็นสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองขึ้นไปเรื่อยๆนะเพื่อชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีของเราเองเด้
เอารายการล้มทวทิศนภลุนกับเซนเคยกับมีข่าวมีเหตุการณ์มานำเสนอให้ท่านฟังอีกละเริ่มต้นของรายการจะให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการสะก่อนจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

เอาละท่านผู้ฟังที่อยากแพงจากนี้ไปก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้รับฟังภายหลังที่ท่านได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการผ่านพ้นไปเนาะสำหรับข่าวธรรมิตรนี่ก็จะเว้าถึงท่านประธานประเทศได้พบปะสองฝ่ายกับประธานาธิบดีเกียร์กิสถานประธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศเพิ่นได้พบปะสองฝ่ายกับประธานสรือสปรบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกียร์กิสถานในโอกาสที่ท่านได้เดินทางเข้าร่วมกองประชุมองค์การร่วมมือเสียงให้บวกคู่ร่วมเจรจาที่นครหลวงบิสเก็กสาธารณรัฐเกียร์กิสถานและในโอกาสนี้ท่านทองลุนศรีสุริตเพิ่นก็ได้แสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสปะกับประธานสดิลสปรบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกียร์กิสถานพร้อมทั้งแสดงความย่องเยาสมเสยต่อเกียร์กิสถานในฐานะเป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์การหัวมือเสียงให้และแสดงความขอบใจต่อการเสื้อเสริญสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้เข้าร่วมกองประชุมดังกล่าวและจัดการพบปะสองฝ่ายในครั้งนี้ซึ่งเป็นการพบปะกันครั้งทำอิฐของสองประมุขรัฐภายหลังการสั่งตั้งสายพัวพันการทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐเกียร์กิสถานอันเป็นขีดหมายสำคัญประกอบส่วนเข้าในการหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างสองประเทศตลอดระยะ3กว่าทศวรรษที่ผ่านมาพละตั้งแต่วันที่13เดือนกรกฎาคม1995จนมาถึงวันที่13เดือนกรกฎปี2006และในโอกาสนี้ประธานทองลุนศรีสุริตเพิ่นก็ได้แสดงความสมเสยและอวยพรใส่อันประเสริฐมายังประธานประธานาธิบดีและประชาชนเกียร์กิสถานเพื่อนมิตรทุกท่านเนื่องในโอกาสวันประกาศเอกราชแห่งสาธารณรัฐเกียร์กิสถานครบรอบ35ปีทั้ง2ฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกียร์กิสถานที่มีมูลเสื้อมาแต่ดนนั้นซึ่งเกียร์กิสถานเป็นหนึ่งในบรรดารัฐอดีตสหภาพโซเวียตที่ได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนในภารกิจต่อสู้กู้ชาติและสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระยะผ่านมารวมทั้งการพัฒนาสมัยก่อนมนุษย์ให้ลาวเป็นจำนวนหลายพร้อมเดียวกันนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้ทบทวนคืนการพัวพันร่วมมือในระยะที่ผ่านมาพร้อมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางแผนการในการร่วมมือในตนาสองฝ่ายได้เห็นดีสั่งตั้งกลไกการร่วมมือทางด้านการเมืองระหว่างสองกระทรวงการต่างประเทศลาวและเกียร์กิสถานนอกจากนี้สองฝ่ายยังได้เห็นดีให้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์เพื่อนำไส้ท่าแห้งของการหันเปลี่ยนจากประเทศที่บ่มีชายแดนติดกับทะเลไปสู่ประเทศเสื่อมจอดเพื่อส่งเสริมการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการขนส่งระหว่างกันให้หลายยิ่งขึ้นในตนะและในโอกาสเดียวกันนี้ประธานประธานาธิบดีซาดรุสปรบของเกียร์กิสถานก็ได้แสดงความปิติยินดีที่ได้มีโอกาสพบปะกับประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นที่จะสืบต่อสุขยู่การพัวพันหุ่มมือระวังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสาธารณรัฐเกียร์กิสถานอย่างสุดความสามารถเพื่อเสริมขยายการพัวพันหุ่มมือของสองประเทศให้เข้มแข็งและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นพร้อมทั้งอวยพรให้สายพัวพันมิตรภาพระหว่างลาวและเกียร์กิสถานที่มีมูลเสื่อมาแต่ดุนนานนั้นจงสืบต่อได้รับการพัฒนาและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นขอบใจนักข่าวกรมการข่าวกระทรวงการต่างประเทศเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้แม่นเว้าถึงท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศเฮานี่แหละเนาะเพิ่นก็ได้

ที่กระทรวงป้องกันประเทศเพิ่นได้เดินทางไปเยี่ยมยามติดตามเบิ่งสภาพน้ำท่วมอยู่ทั้งแขวงอุดมไสคือวันที่1กันยายนนี่แหละพลเอกคำเลียงอุตตไกรสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางพร้อมด้วยท่านโพไซไสยสอนกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยหัวหน้ากรมห้องกรมเพิ่นก็ได้ลงเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่ทั้งแขวงหลุมใส่ร่วมกับคณะประจำคณะพรรคแขวงหัวหน้าแผนกองค์การคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงเมืองอยู่ภายในแขวงหลุมใส่และในโอกาสนี้นี่ท่านบุญคงลาเจียมพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหลุมใส่เพิ่นก็ได้รายงานเกี่ยวกับสภาพภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงหลุมใส่ในระยะท้ายเดือนกรกฎาผ่านมาจนมาฮอดท้ายเดือนสิงหาที่ผ่านมานี้เส้นเดียวกันเนาะอันนี้ก็เนื่องมาจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันส่งผลให้ระดับน้ำในสายน้ำต่างๆของแขวงเพิ่มขึ้นอย่างไวว้าและสูงกว่าระดับเตือนภัยซึ่งในระยะเดือนสิงหานี้สิงหาแล้วนี่ก็มีสภาพน้ำท่วมเกิดขึ้นทั้งหมด3ครั้งในระหว่างวันที่7ถึงวันที่8สิงหาได้เกิดน้ำท่วมอยู่เมืองหน้าหม้อเมืองงาสร้างผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมพื้นที่ทําการผลิตเฮือนซานบ้านซองของประชาชนและตะคายไฟฟ้าในระยะวันที่19สิงหาก็ได้เกิดน้ําไหลสุอยู่ทางเมืองแบ่งส่งผลกระทบนักอยู่ใน3บ้านสร้างผลเสียหายสร้างผลเสียหายทางด้านที่อยู่อาศัยเส้นทางคมนาคมระบบน้ำประปาห้องหมอเนื้อที่ทำการผลิตระบบสุลบทานอยู่ทางเมืองหุนได้เกิดสภาพน้ำไหลนองจุดขัววังลำมีรถบรรทุกแล่นผ่านแล้วตกขวาเหตุในเกิดมีผู้เสียชีวิต1คนซึ่งเป็นคนจีนในระยะวันที่29หาวันที่30เดือนสิงหาผัดมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเติมอีกเฮ็ดให้มีน้ำท่วมอยู่เมืองหน้าหม้อเมืองไสและเมืองหลาซึ่งเป็นลักษณะน้ำไหลสู้กระทันหันในตนในตนขอนแจ้งในตนเด็กขอนแจ้งจุดเมืองไสส่งผลกระทบเป็นวงกว้างสังรวมเบื้องต้นประกอบมีต้านเจือนน้ำก่อจุดแผนกศึกษาธิการและกีฬารีสอร์ทของภาคธุรกิจน้ำกัดน้ำภาคที่อยู่อาศัยของประชาชนห้องการของภาครัฐโรงเรียนเส้นทางคมนาคมขัวตะไคร้ไฟฟ้าและระบบการสื่อสารสัตว์เลี้ยงเนื้อที่ทำการผลิตพาหนะเป็นต้นรถใหญ่รถจักรและอื่นๆรวมผลกระทบใน2ข้างผ่านมามี4เมืองคือเมืองแบงเมืองหน้าหม้อเมืองงาและเมืองหลามีทั้งหมด35บ้านความเอา688ครอบครัวประชาชนได้รับผลกระทบทั้งหมดนี้ 3,985 คนเป็นหญิง 1,978 คนรวมมูลค่าเสียหายทั้งหมดใน2ครั้งใน2ครั้งก่อนนั้นประมาณ48ตื้อ469ล้านกว่ากีบส่วนผลกระทบครั้งล่าสุดประกอบมี3เมืองคือเมืองหน้าหม้อเมืองไซและเมืองหลามี81บ้านได้รับผลกระทบส่วนจำนวนครอบครัวและบ้านประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นยังอยู่ในขั้นตอนการเก็บกำข้อมูลละเอียดรวมภัยพิบัติทั้ง3ครั้งในเดือนสิงหาที่ผ่านมานี้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด4คนเป็นหญิง3คนสูญหาย1คนเป็นหญิง1คนเสียชีวิต1คนเป็นคนจีนส่วนผลเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ยังบ่ทันสามารถประเมินความเสียหายได้ปัจจุบันการนำทุกขันของแขวงอุดมไซได้ปลุกระดมทุกกำลังแห่งเพื่อสืบต่อติดตามสภาพอากาศและระดับน้ำในสายน้ำต่างๆอย่างใกล้ชิด
เพื่อออกแจ้งการเตือนภัยให้ชัดเจน

ทันการและทั่วถึงสืบต่อฟื้นฟูที่พักพระอาศัยสนองเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้ประชาชนเร่งซ่อมแปลงฟื้นฟูซ่อมแปลงอนามัยเส้นทางขัวโรงเรียนสุขศาลาไฟฟ้าน้ำประปาและพื้นที่ทำการผลิตและอื่นให้เข้าสู่สภาพปกติโดยไวประเมินผลกระทบอย่างละเอียดเพื่อประกาศเป็นเขตภัยพิบัติถ้าครบเงื่อนไขและระดมการช่วยเหลือจากสังคมค้นคว้านโยบายที่จำเป็นต่อภาคธุรกิจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นต้นแมนการยกเว้นภาษีอากรหรืออื่นอยู่ในนี้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นส่วนกลางเพิ่นได้มอบเงินสมทบเข้าในกองทุนคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงจำนวน300ล้านกีบและเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่านี่633ล้านกว่ากีบรวมมูลค่าทั้งหมด933ล้านกีบกระทรวงป้องกันประเทศประกอบส่วน200ล้านกีบกลุ่มบริษัทพงศ์สัพทวี300ล้านกีบบริษัทห่วมมือพัฒนาสากล100ล้านกีบบริษัท LIT Solution 100ล้านกีบบริษัทอินเตอร์จำกัดแขวงรวมไซ100ล้านกีบมอบให้แขวงรวมไซเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมศาสตร์และในโอกาสล้งเกินไวอยู่ทั้งแขวงรวมไซครั้งนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกกำเลียงอุทัยไกรสอนพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามเบื้องพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่จุดโรงเรียนสามัญกินนอนซนเผาบ้านบอบ้านแฟนและจุดอื่นๆตื่มอีกสุวรรณทองปัญญาขันอยู่ทางแขวงหลวมไซเป็นผู้เขียนข่าวนี้ขอบใจสุวรรณทองปัญญาขันเอาก็คือเฮาฮู้น้ำกันนั่นแหละไปธรรมศาสตร์เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อบ่มีไผจะสามารถห้ามปรามได้ว่าบ่ให้เกิดเด้อเจ้าบ่ต้องเกิดเด้อเจ้าบ่ต้องท่วมเด้อลมก็บ่ต้องพัดมาเด้ออันนี้พวกเฮาบ่สามารถห้ามได้สิ่งใดที่มันจะเกิดมันก็ต้องเกิดภัยธรรมศาสตร์เกิดขึ้นมาแล้วก็แน่นอนล่ะนำมาผลเสียหายมาสู่ประชาชนเฮามากระทบใส่การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาและอื่นๆทั้งอีกหลายอย่างเฮ็ดให้เนื้อที่การผลิตทรัพย์สินพื้นฐานคงล่างเปเพเสียหายเป็นจำนวนหลายดังนั้นพวกเฮาจงมีสติน้ำกันในการดำรงชีวิตเกี่ยมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นโดยเฉพาะเป็นคณะคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองขันแขวงต้องได้มีการเกี่ยมพร้อมอยู่เสมอมีการเป่าเตือนติดตามสภาพดินฟ้าอากาศเป็นประจำมีสภาพหากเกิดขึ้นอาจจะมีความเสี่ยงใดก็ต้องได้เตือนภัยให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงกันยิ่งระยะปัจจุบันนี้การคมนาคมสื่อสารนี่ยิ่งสะดวกว่องไวเด้อเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่หากว่ามีปรากฏการเกิดขึ้นก็ต้องได้รีบฮ้อนแจ้งต่อสังคมให้รับทราบอย่างกว้างขวางเพื่อจะได้เกียมจิตเกียมใจมีสติเกียมพร้อมรับมือใครกับภัยธรรมศาสตร์ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นเพื่อลดพรผลเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมศาสตร์ลดได้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ยังเป็นการดีนี่อันนี้พวกเราต้องมีสติระวังตัวอยู่เสมอเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงจากทางรายการตึมอีกจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังตึมในระยะต่อไป

เอาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่ซึ่งแม่นบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังวันนี้จะนำสืบต่อเสนอข่าวให้ท่านฟังตื่มอีกข่าวนี้นี่แม่นเว้าถึงกระทรวงป้องกันความสงบประชุมร่วมกับกระทรวงยุติธรรมปรับปรุงและให้เพียงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันความสงบประชาชนลาวนะวันที่31สิงหาแล้วนี้อยู่ทางเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ทางกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นก็ได้จัดกองประชุมร่วมกับกระทรวงยุติธรรมปรับปรุงและเหียบเพียงกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนโดยการเป็นประธานของพลตรีคอนสวรรค์สมภไสกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องเลขาคณะพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบท่านวิแก้วบุพภาวันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีตั้งหน้ารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการปรับปรุงกฎหมายนี้ก็เป็นเพื่อกำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการจัดตั้งการเคลื่อนไหวการคุ้มครองการติดตามกฎกากำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวเพื่อเฮ็ดให้กำลังดังกล่าวมีความหนักแน่นทางด้านการเมืองแนวคิดเข้มแข็งทางด้านการจัดตั้งมีระเบียบวินัยเข้มงวดมีความชำนาญทางด้านวิชาเฉพาะมีแบบแผนวิธีเวียกที่ก้าวหน้าและทันสมัยแน่ใจหับประกันเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ในการปกปักรักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติหางกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวที่จะปรับปรุงและเหียบเพียงคืนใหม่นี่รวมมี10ภาค8หมวด75มาตราซึ่งเพิ่นจะได้พร้อมกันแก้ไขเล็งใส่ปรับปรุงหางกฎหมายในบางมาตราที่เห็นว่ายังบ่ทันสอดคล้องบ่ทันรัดกุมและบ่เหมาะสมเฮ็ดให้มันถูกต้องรัดกุมครบถ้วนและแทดเหมาะกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันอันนี้ก็แม่นกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้จัดกองประชุมร่วมกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อปรับปรุงและเหียบเพียงหางกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวคืนใหม่ซึ่งอยู่ในนี่นี่เพิ่นกฎหมายที่เพิ่นจะปรับปรุงนี่ก็มีอยู่10ภาค8หมวด75มาตราเพื่อเร่งปรับปรุงในบางมาตราที่เห็นว่ายังบ่ทันสอดคล้องมันบ่ทันรัดกุมและบ่เหมาะสมเพื่อเฮ็ดให้มันถูกต้องรัดกุมครบถ้วนและแทดเหมาะกับสภาพความเป็นจริงของประเทศเฮาในปัจจุบันนี้ข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่แมนเว้าถึงผู้อำนวยการไฟฟ้าลาวได้ลงสุกยู่ติดตามการกู้ระบบไฟฟ้าคืน191บ้านที่ได้รับผลกระทบภัยน้ำท่วมอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำทาทั้งรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวรายงานวันที่1กันยายนนี้ว่าทานสุขสวัสดิ์โสสุพันผู้อำนวยการบริษัทรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้ลงสุกยู่ติดตามและกู้ระบบไฟคืนใหม่อยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำทาซึ่งปัจจุบันหลายบ้านที่ถูกตัดไฟและบ่มีไฟฟ้าใช้แม้นสามารถเก็บกู้ระบบคืนได้เป็นส่วนหลายแล้วและสามารถปล่อยไฟฟ้าให้ประชาชนได้สมใช้เป็นปกติแล้วจำนวน140บ้านมี 15,255 ครอบครัวจากจำนวนทั้งหมดนั้น191บ้าน 23,888 ครอบครัวที่ได้ผลกระทบสำหรับบ้านที่ยังบ่ทันมีไฟฟ้าใช้นั้นบริษัทรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงหลวงน้ำทายังต้องได้สืบต่อซ่อมแปลง
ลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ที่เพเพเป็นต้นเสาไฟหักสายไฟขาดหม้อนับไฟถูกน้ำท่วมรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆที่สร้างความเสียหายบ่สามารถนำใช้ได้พร้อมทั้งได้แต่งตั้งพนักงานวิชาการติดตามเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฮ็ดให้การแก้ไขระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดโดยเฉพาะเขตที่ถูกตัดขาดและเข้ายังเข้าไปหายังบ่ทันได้อาจจะใช้เวลา1หา2เดือนแต่นั้นก็ตามบริษัทรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวยังต้องได้สืบต่อเร่งแก้ไขเพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเป็นปกตินี่อันนี้มันอยู่ทั้งแขวงลำน้ำพระก็มีหลายบ้านนะถูกประสบพบพ่อกับภัยน้ำท่วมน้ำไหลสุกระทันหันเฮ็ดให้ทรัพย์สมบัติของรัฐของประชาชนเสียหายเป็นจำนวนหลายแล้วรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็เช่นเดียวกันทั้งระบบไฟฟ้าก็ได้รับผลกระทบประชาชนหลายบ้านบ่มีไฟฟ้าใช้ในระยะเกิดภัยพิบัติมาซะนะและเพิ่นก็ได้ลงแก้ไขเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็แก้ไขได้แล้ว140บ้าน 15,255 ครอบครัวจากทั้งหมดนั้น191บ้าน 23,888 ครอบครัวส่วนบ้านที่ยังบ่ทันแก้ไขได้นั้นปัจจุบันเพิ่นก็ยังสืบต่อเร่งแก้ไขอยู่โดยเฉพาะในเขตที่เข้าไปหาอย่างนั้นเพิ่นบอกว่าอาจจะใช้เวลาแดอาจจะใช้เวลาถึง1เดือนหา2เดือนพุ่นละแต่ในใดก็ตามทางบริษัทรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวนี่ยังจะต้องได้สืบต่อเร่งแก้ไขเพื่อให้ประชาชนได้สมใช้กระแสไฟฟ้าอย่างเป็นปกติอันนี้ก็แม่นอยู่ทางแขวงอุดมไสซึ่งทางแขวงหลวงน้ำทาบ่เป็นแขวงอุดมไสเนาะอยู่ทางแขวงลำทาก็เป็นแขวงหนึ่งในภาคเหนือของลาวเฮาที่ประสบพบปะกับภัยธรรมชาติอย่างหนักหน่วงพอสมควรนี่ลงมาทางแขวงเวียงจันทน์อยู่ทางแขวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ได้ตัดสิน14จำเลยคดีฆ่ายาเสพติดและฆาตกรรมมีโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตพร้อมทั้งปรับไหม500ล้านกีบท้ายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้ศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ได้ตัดสินจำเลยจำนวน14คนเป็นหญิง1คนคือเท่าโดอายุ20ปีเท่าอางอายุ19ปีเท่าเตยอายุ44ปีพวกเกี่ยวทั้ง3คนมีอาชีพเฮ็ดนาอยู่บ้านพลงามเหนือเมืองพลหงถูกกักตัวในวันที่25เดือนมิถุนายน2024อยู่ในข้อหาฆ่ายาบ้า151เม็ดถูกตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพเท่าโดและเท่าอางผู้ละ5ปีปรับไหม10ล้านกีบส่วนเท่าเตยตัดอิสรภาพ2ปีปรับไหม7ล้านกีบเท่าปิดสนาอายุ27ปีอาชีพกรรมกรอยู่บ้านใหม่เมืองพลโฮงถูกกักตัววันที่24เมษายน2025ในข้อหาค้าขายยาบ้ามียาอีที่มีน้ำหนักหาห้อยกรัมศาลประชาชนจึงได้ตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพจำเลยตลอดชีวิตและปรับใหม่หาห้อยล้านกีบเท่ายุดอายุ27ปีอาชีพชาวนาอยู่บ้านน้ำทมเมืองหินหืบถูกกักตัววันที่20สิงหาคม2025และเท่าแอลี่อายุ40ปีอาชีพชาวนาอยู่บ้านโพนสว่างเมืองเฟืองถูกกักตัววันที่21สิงหาคม2025ในข้อหาค้าขายยาบ้า200กว่าเม็ดถูกตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพผู้ละ5ปี3เดือนปรับไหมผู้ละ10ล้าน 500,000 กีบเท่าไซอายุ19ปีอาชีพชาวนาอยู่บ้านนาประไพเมืองมืนถูกกักตัววันที่11กรกฎาคม2025ในข้อหาค้าจะขายยาบ้า27เม็ดถูกตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพ5ปีปรับไหม10ล้านกีบเท่ากงใจอายุ26ปีอาชีพชาวนาอยู่บ้านพ้นแยงเมืองเฟืองถูกกักตัววันที่12ตุลาคม2025ในข้อหาค้าขายยาบ้า60กว่าเม็ดถูกตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพ5ปีพร้อมทั้งปรับไหม10ล้านกีบเท่าดัวท่ออายุ31ปีอาชีพชาวนาอยู่บ้านพ้นแยงเมืองเฟืองถูกกักตัววันที่15เดือนกันยายน2
เสาหะในข้อหาค้าขายยาบ้าห้อยกว่าเม็ดจึงตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพจำเลย5ปีพร้อมทั้งปรับใหม่10ล้านกีบท่าบุญทวีอายุ41ปีอาชีพชาวนาอยู่บ้านบ่อเมืองทุลคมถูกกักตัววันที่12พฤษภาคม2025ในข้อหาค้าขายยาบ้า200กว่าเม็ดศาลตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพจำเลย5ปีพร้อมทั้งปรับใหม่เงินนี่10ล้านกีบท้าวพุทธศรอายุ21ปีอาชีพกรรมกรอยู่บ้านแสงสว่างเมืองแก้วอุดมถูกกักตัววันที่27พฤษภาคม2025ในข้อหาค้าขายยาบ้า200กว่าเม็ดตัดสินตัดอิสรภาพ5ปีปรับใหม่10ล้านกีบนางเต้าอายุ45ปีอาชีพเฮ็ดนาอยู่บ้านบ่อเมืองทุลคมและเท่าขันแสงอายุ21ปีอาชีพเฮ็ดนาอยู่บ้านเกินเหนือเมืองทุลคมพวกเกี่ยวทั้ง2คนถูกกักตัววันที่8กรกฎาคม2025ในข้อหาค้าขายยาบ้า700กว่าเม็ดถูกตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพนางเต้า7ปีปรับใหม่46ล้านกีบเท่าขันแสง5ปีปรับใหม่10ล้านกีบและผู้สุดท้ายก็เป็นเท่าเจอย่างอายุ43ปีอาชีพวางงานอยู่บ้านวังเฮือเมืองทุลคมถูกกักตัวขั้งวันที่11เดือนกรกฎาคม2025ในข้อหาฆาตกรรมถูกตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพ20ปีปรับใหม่100ล้านกีบนี่อันนี้ก็เป็นศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ได้ตัดสินจำเลย14คนในคดีฆ่าขายยาเสพติดและคดีฆาตกรรมซึ่งในนี้มีโทษสูงสุดก็เป็นจำคุกตลอดชีวิตและปรับใหม่เป็นเงิน500ล้านกีบเนาะปัญหาปรากฏการณ์ยาท่อยาเสพติดเป็นสิ่งที่บ่ดีมักเกิดขึ้นอยู่ในสังคมลาวของพวกเขาจงเป็นเจ้าการนำกันในการป้องกันสกัดกั้นและปราบปรามให้ทวงทันบ่ให้ขยายเป็นบ่อรีเวนกว้างอีกข่าวหนึ่งท่านผู้ฟังอีกข่าวหนึ่งนี่แม่นปคส.แขวงหลุมไซจับตัวแก๊งสแกมเมอร์52คนอยู่เฮือนพัก3จุดซึ่งให้ค่าเช่าเฮือนพักกัน100ล้านกีบต่อเดือนปคส.แขวงหลุมไซได้รายงานว่าในท้ายเดือนสิงหาที่ผ่านมาคณะเฉพาะกิจห้องสันติบาลปคส.แขวงได้ประสานสมทบกับกองบัญชาการปคส.เมืองลงเคลื่อนไหวติดตามเก็บกำข้อมูลและมั่งเป้าหมายกลุ่มแก๊งเว็บพนันทางออนไลน์หรือสแกมเมอร์ที่พากันผักเซาลี่ซอนอยู่2เมืองคือเมืองหุ้นและเมืองปากแบ่งแขวงหลุมไซจำนวน3จุดซึ่งสามารถกักตัวได้ทั้งหมด52คนรวมมี6สัญชาติซึ่งในนี้สัญชาติจีนนี่25คนเวียดนาม17คนมาเลเซีย1คนเมียนมา1คนตัวกี้1คนและสันสัตว์ลาว7คนเป็นหญิง6คนพร้อมทั้งยึดของกลางที่พัวพันกับคดีมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนี่27สุดโน้ตบุ๊ก1หน่วยโทรศัพท์มือถือ21หน่วยและเครื่องรับสัญญาณ Wi-Fi Starlink 3สุดซึ่งผ่านการสืบสวนสอบสวนพวกเกี้ยวได้รับสารภาพว่าพวกตนแม้ได้เดินทางเข้าออกลาวหลายครั้งผ่านด่านสากลบ่อเต็นสามเหลี่ยมคำสนามบินสากลวัดไตและจำนวนหนึ่งมันลักลอบเข้ามาบ่มีเอกสารแล้วพวกเกี้ยวเข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่เขตพิเศษสามเหลี่ยมคำเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วในระยะต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาพวกเกี้ยวได้เคลื่อนย้ายมาอยู่เมืองหุ้นแขวงหลุมไซด้วยการเดินทางแมนมาทางเหือจากเมืองหอยทรายแขวงบ่อแก้วลองตามลำน้ำคลองลงมาเมืองปากแบ่งแขวงหลุมไซแล้วจึงขี่รถไปเมืองหุ่นจะมาเทือละ 2-3 คนข้าเจ้าบ่ได้มาพร้อมกันได้มาเทือละ 2-3 คนซึ่งในนี้มีเท่าเซินกุ้ยเท่าหลียี่เท่าลีเจเท่าจงเจียนยงเป็นสัญชาติจีนและเท่าเซินเขายงสันสัตว์ตัวกี้เป็นผู้คุมงานและเป็นผู้รับผิดชอบในการเดินทางกินอยู่พักเซาทั้งหมดเมื่อมาฮอดเมืองหุ่นพวกเกี้ยวก็ได้มาเซาเฮือนพักอยู่บ้านนาโฮมโดยได้เฮ็ดสัญญาเซานำเจ้าของเฮือนพักทั้งหมด16ห้อง
ในราคาเซา100ล้านกีบต่อเดือนโดยสัญญาจ่ายเป็นเดือนเริ่มเซาแต่วันที่17เดือนสิงหาผ่านมาจนมาฮอดวันที่25เดือนสิงหาถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมอยู่มาได้ 7-8 มื้อก็ถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมและดำเนินคดีและปัจจุบันนี้นี่ทางเจ้าหน้าที่วิสาเฉพาะกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงหลวงไสได้เร่งหีบหวมบรรดาข้อมูลหลักฐานและดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลหากลุ่มแก๊งหวมขบวนการเพื่อนำเอามาลงโทษตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองนะอันนี้ก็เป็นอีกปรากฏการณ์ย่อท่อหนึ่งทางด้านยาเสพติดกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไขยากเองใส่เจ้าหน้าที่เพียงฝ่ายเดียวแม่นเป็นไปได้ยากดังนั้นประชาชนลาวบรรดาเผ่าในน้ำเป็นเจ้าของประเทศชาติจงเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นสังเกตสอดส่องติดตามมีปรากฏการณ์ที่เข้าข่ายสงสัยว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองก็ให้พ้นรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่นจะได้ไปควบคุมปราบปรามสกัดกั้นแต่หัวทีบ่ให้คนลาวของพวกเขาตกเป็นเหยื่อของพวกแก๊งมิตรสาธิตหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่าง่ายๆก็เป็นพวกสแกมเมอร์แหละเนาะเฮ็ดให้สังคมมีความสงบเป็นปกติฟังเพลงสุดท้ายจากทางรายการหมดเพลงหมดเวลามื้อนี้บุญเที่ยงแก้วเวลาวงดำเนินรายการลาไปก่อนอวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขตลอดไปมื้อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจึงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยังยืนมายา70,000 ปี6บวกหาเนี่ยและมันว่ามีคุณภาพดีที่สุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยังยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดทันทีมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: อ้าวแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศนิทานได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์เริ่มเวลา6โมงห่าง6โมง30นาทีกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถติดตามรับฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้ท่านผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดแอปเนาะผ่านทั้งมือถือของพวกท่านก็คือแอปเรดิโอการ์เด้นท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้เนาะทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและพบพอกับมิตรรายการในมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณหูสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสเปียนมาฝังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายคนก็ตื่นแล้วลุกแล้วตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าในการสืบต่อประกอบอาชีพนาทีเวียกงานของตนเองเหตุเวียกเงินเวียกซานแดบางคนก็ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายให้กับห่างกายเนาะเพื่อว่าจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานให้ห่างกายมีความแข็งแรงแต่อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังการเบิ่งแยงสุขภาพก็ต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงรักษาสุขภาพให้ดีเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่การออกกำลังกายก็ต้องได้เคียงคู่กันไปหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากได้เครื่องดื่มสมุนไพรธรรมชาติหรือว่าอยากได้กาแฟสมุนไพรปิ่นปวบพญาต่างๆให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าดีๆที่มีคุณภาพผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเด้อท่านผู้ฟังศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลสื่นจากทางรายการกันก่อน

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานและมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดซิรีเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ก็ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการวางขายการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาเพื่ออยากให้คนลาวเฮาได้ดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ที่ว่าเฮาบ่ได้ว่าขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้กินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าชมเทียบจากคุณภาพระวางน้ำแห่ดิเซรีเดี๋ยวเขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาคือน้ำดื่มเอเวียงอันนี้อยากฝากไว้นักมาราธอนผู้ชมหรือคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลเชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดผ่านจะบ่ผิดหวัง

ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ท่านผู้ฟังที่เคารพท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนนี่ก็มีเวลาออกกำลังกายแน่เนาะเพื่อว่าจะเป็นการผ่อนคลายหยุดเส้นหยุดสายให้กับทางกายถ้าว่าท่านใดที่ว่าออกกำลังกายเป็นประจำก็จะช่วยเฮ็ดให้มีสุขภาพแข็งแรงหรือว่าผู้ใดที่ว่าบ่มักออกกำลังกายก็อย่าถือเบาเด้อมิตรรายการต้องได้หาเวลาหาโอกาสเนาะอย่างหน่อยก็ออกกำลังกายแดจาก1มือ2มือเนาะเพื่อว่าจะเฮ็ดให้ห่างกายนี้สร้างภูมิคุ้มกันเฮ็ดให้มีความแข็งแรงกินข้าวแซ่บนอนหลับง่ายและที่สำคัญท่านผู้ฟังระยะนี้อากาศก็เอาแนวนอนบ่ได้ฉะนั้นจะเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้นำใส่เส้นทางใดจุดใดก็ต้องมีความเกี่ยมพร้อมโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถเนาะแล่นรถโดยสารหรือว่าขับรถส่วนตัวเดินทางไปใกล้ไปไกลก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีเคียงคู่กันนั้นก็ต้องได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องนี่คือความเป็นห่วงจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีเอาละท่านผู้ฟังสำหรับตอนต้นรายการนี้พวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเนาะสารานาหู้นำมาฝากโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาลวงยาอย่างกระบอทรงบ่เซาลองเปิดใจหันมาทดลองกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งมิตรรายการโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าเป็นพยาธิเบาหวานกินยาลวงกระบอทรงบ่เซาเนาะหลายคนนี่กินยาพื้นเมืองพัดทึกดีมิตรรายการเพราะว่าจะช่วยเฮ็ดให้ลดธาตุน้ำตาลในเลือดท่านผู้ฟังซึ่งสมุนไพรดีเบาหวานนี่เป็นสนิทแคปซูลเดอร์มิตรรายการผู้ใดที่ว่าสนใจอยากได้สมุนไพรดีๆที่มีคุณภาพผลิตแบบน้ำเอาสมุนไพรจากธรรมชาตินี่แหละมาปรุงมาแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพก็อย่าลืมเนาะให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนอกจากนี้ก็ยังมียาสมุนไพรจะเป็นว่านเสางามเด้อมิตรรายการอันนี้เอ้ยน้องแม่หญิงทานใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือดประจำเดือนมาบ่ปกติบางเทื่อมาคัดคันหายๆจังซี่มิตรรายการอย่าลืมเนาะว่านเสางามนี้จะสวยตอบโจทย์ถ้าว่ากินยาสมุนไพรว่านเสางามแล้วก็จะเฮ็ดให้ดีลงขาวและก็เฮ็ดให้ประจำเดือนนี้มาปกติฉะนั้นท่านใดที่ว่าได้หับฟังผ่านไปสนใจอยากได้ยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวที่ผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ไปประหอดจัดบ่ถึงโทรสอบถามได้020-55-70-4709ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: บายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีท่านผู้ฟังที่เคารพและยานี้ถ้าว่าท่านใดที่รู้สึกว่าตนเองบ่สบายเป็นไข้ปวดเคียงตัวฮ้อนโดยเฉพาะก็คือฤดูฝนและยานี้ท่านผู้ฟังต้องได้เอาใจใส่รักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะก็คือการอนามัยเฮือนสานบ้านซองปฏิบัติจากทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นว่าออกก็คือการปฏิบัติหาปอเป็นประจำเพื่อว่าจะช่วยทำลายแรงเผาผลาญของหนอนน้ำยุงลายเพราะว่าระยะนี้บางมื้อนี่ก็อากาศร้อนบางมื้อนี่ก็มีฝนตกในบางเขตบางพื้นที่ก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้ากันน้ำกันในการอนามัยเฮือนซานบ้านซองบ่อนใดที่หญ้ามันหกมันเหือมันขึ้นสูงแล้วก็ต้องได้ปัดได้กวาดได้ทางออกเนาะให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือว่าเฮือนใดที่มีองค์น้ำแอ่งน้ำน้ำห้องตีนตู้ฐานห้องจองน้ำต่างๆก็อย่าลืมเด้อมิตรรายการต้องได้ความได้ทำลายองค์แอ่งน้ำนี้ใส่แล้วก็อย่าลืมเนาะปิดฝาภาชนะทุกครั้งนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังเว้าถึงการรักษาสุขภาพทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละปลอดสารพิษนี้เพิ่นก็มียาดีที่มีคุณภาพบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนอกจากนั้นก็มีประเภทซากาเฟและมีน้ำดื่มแฮทาสที่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายบรรดาท่านที่ได้รับฟังผ่านไปเนาะสนใจอยากได้สินค้าประเภทใดก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เพราะว่าทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละปลอดสารพิษนี้มีสินค้าหลายกว่า100สนิทซึ่งทั้งหมดนี้ผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองนำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆซึ่งเป็นสินค้าโอดอปสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมฉะนั้นบรรดาท่านที่รับฟังอยู่ทางต่างแขวงสนใจอยากได้หรือว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถโทรมาโอ้ลมติดต่อสอบถามได้เนาะ02055704709 55704709หรือว่าจะติดตามการอัปเดตข่าวสารข้อมูลสินค้าต่างๆติดตามได้เนาะผ่านทางเพจ Facebook เสิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆนำกันหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกทานจงมี

0: เที่ยวทางบ่สุดเส้นอย่าถอยหลังให้เข้าซาแหน่งสู่ตาน้ำพุ่นเข้าถึงห้องว่าหารสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพิ่นมีรายการที่ฮักแพงทุกท่านเส้นเข้าเส้นเคย30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดจากระบบ AM ตึบอีกเพื่อว่าให้มีรายการได้รับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพบพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นตอนเช้าของมื้อวันจันทร์เนาะวันที่7กันยา2026หรือว่าวันเวลานาทีนี่หมุนเวียนเป็นไปไวแท้ๆเนาะพบพ่อก็มีรายการมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อเริ่มต้นสัปดาห์ในการปฏิบัติหน้าที่เรียกงานภายหลังพักมา2วันพักมา2วันหรือว่า2มื้อวันเสาร์และวันอาทิตย์หลายคนก็มีไปลินไปเที่ยวหลายคนก็ไปลินไปเที่ยวได้นอกกับครอบกับครัววันเสาร์วันอาทิตย์เด้มื้อพักการมื้อพักล่าพักการพักพรถือว่าส่วนใหญ่หลายพักเนาะแต่ว่าเสาร์ค้าเสาร์ขายเสาร์กสิกรนี่ก็บ่ได้พักได้พรเด้อยังสืบต่อปฏิเที่ยวหลายคนก็ไปลินไปเที่ยวได้นอกกับครอบกับครัววันเสาร์วันอาทิตย์เด้มื้อพักการมื้อพักล่าพักการพักพรถือว่าส่วนใหญ่หลายพักเนาะแต่ว่าเสาร์ค้าเสาร์ขายเสาร์กสิกรนี่ก็บ่ได้พักได้พรเด้อยังสืบต่อปฏิบัติอยู่บางพรเป็นกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบก็ยังบ่ได้พักเนาะเฮ็ดหน้าที่ของตนอย่างแข็งแรงอยู่เพื่อสร้างเพิ่มพูนผลผลิตโดยเฉพาะการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองนี่สร้างเฮ็ดเอาได้ให้ครอบครัวมีอยู่มีกินเนาะครอบครัวมีอยู่มีกินพอสรรษาเอ้าอีบ่พอเข้าได้ชั่วโมงข้างหน้าเป็นชั่วโมงหีบด่วนท่านผู้ฟังเนาะเป็นชั่วโมงหีบด่วนและ6:30 หาเวลา7:00นี่นะไปส่งลูกส่งหลานไปห้องหำห้องเฮียนได้ไปห้องหำห้องเฮียนพอสรรษาระยะนี้ก็เปิดห้องเฮียนใหม่แน่ใครส่งเฮียนใบแดงอาทิตย์ผ่านมาก็ได้รถก็หลายๆเนาะรถเออัดหลายอยู่ตามเส้นทางสายสำคัญต่างๆอยู่นครเวียงจันทร์ก็โอ้รถหลายอีหลียอมรับว่าฉะนั้นเพื่อว่าลดพรกันเนี่ยคันขี่รถจักรได้ก็อยากให้เอารถจักรอะไรไปส่งลูกส่งหลานเนาะคันว่าเฮียนใกล้กันบ่คันว่ามีลูกมีหลานที่ไปเฮียนโรงเฮียนเดียวกันก็เอาไปนำก็ได้เอาไปขี่ไปนำกันเพื่อว่าลดพรความไม่อัดตามถนนหนทางนี่โอ้บางที่นี่ห้องเฮียนเนาะติดกับหนทางเคมทางเลยนี่เที่ยวบ่ได้เลยเพราะว่าผู้ปกครองเฮียนไปส่งน้องเฮียนในชั่วโมงนี้นี่นะถือว่ารถเออัดหลายเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไประบายรถให้ระบายรถเพื่อบ่ให้มันเออัดก็ยังมีอยู่บางคนก็สู้ซีได้ขับรถขับลาเนี่ยสู้ซีขนาดเบียดแซงไปบ่แม่นกำแซงก็แซงไปย่านแต่บ่ได้ไปนะย่านแต่ตัวเองบ่ได้ไปบ่มีมารยาทในการขับรถเนาะบ่ให้เกียรติซึ่งกันและกันอยากแซงอยากซิ่งอยากแซงอยากไปผู้ใดก็อยากไปก่อนก่อให้เกิดอุบัติเหตุตามมาเกิดขึ้นมาแล้วก็มีแต่ความผิดเถียงกันได้บัดนี้มีแต่ความสูญเสียอันนี้ก็เว้าแล้วเว้าอีกท่านผู้ฟังเพราะว่าหยังมันยังเกิดขึ้นทุกมื้ออยู่นะอุบัติเหตุนี่นะก็ย้อนเฮานี่ล่ะขาดสติเองนะในการขับขี่รถรางพาหนะเนาะในการขับขี่รถรางพาหนะเบิ่งมั้ยสถิติในการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุรถต่ําบักหลายในแต่ละปีเนาะสิบ่ให้เว้าให้ว่าแนวใดน่ะสิบ่ให้โฆษณาซอยกันได้จังได๋ก็หลายๆภาคส่วนก็ต้องโฆษณาซอยกันเฮ็ดเวียกซอยกันร่วมกันบ่แม่นว่าสิไปโมดให้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเจ้าที่โยธาอันนี้มันเฮ็ดบ่ได้ทุกอันทุกขบวนการมันต้องไปร่วมกันมันจึงสำเร็จเนาะเจ้าเว้าค่อยเว้าเจ้าบอกค่อยเตือนซอยกันเป็นหูเป็นตาเป็นกระบอกเสียงซอยกันในการโฆษณาคันซั่นว่าเวียกงานตัวนี้นี่โอ้บ่ได้เพิ่นเฮ็ดนี่หลายปีมาละแกก็ยังเห็นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่สุดระยะนี้เกิดขึ้นหลายแฮงหลายแห่งจนบ่เว้นมือพุ่นแหละ ว่าสั้นซะเฮาบ่ตามเขาแต่เขามาตามเฮาก็มีขี่รถเฮาระวังอยู่แต่เขาบ่ระวังย่านแต่บ่ได้ไปได้ซิ่งแซงกันเออห่างหอมน้อยๆนี่ก็ย่านแต่ตัวเองบ่ได้ไปบ่มีการให้เกียรติกันเลยขับรถโอ้อันนี้ก็อันตรายเนาะอันนี้ก็อันตรายเอ้าขอให้ทุกภาคส่วนเป็นเจ้าการร่วมกันในการรักษากฎระเบียบจราจรเนาะคือจังซี่นี่แหละมื้อเข้าของห้าโมงเฮียนคือจังซี่นั่นแหละเนาะระยะนี้ก็ฝนตกได้ไดระยะนี้ก็ฝนตกอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้สองสามมื้อผ่านมานี่แล้วก็ฝนสภาพฝนตกในอาทิตย์ผ่านๆมาหันก็ถือว่าเฮ็ดให้สร้างผลกระทบหลายแล้วเห็นน้ําท่วมน้ําหยังเนาะอยู่ลงน้ําทาอยู่อุดมไซนี่โอ้ถือว่านักน่วงหลายนักน่วงหลายแล้วก็เริ่มต้นเดือนกลางเดือนสิงหาผ่านมานี่ก็คือการอยู่ทางบริคําไซคําม่วนนี่โอ้ก็นักสภาพน้ําท่วมอยู่สวรรณเขตนี่ก็นักหลายเนาะเอามาต่อที่เริ่มต้นทําอิฐของรายการนี่จะพานําพาทานไปที่ข่าวเกี่ยวกับท่านทองลีศรีสุริตลงให้กําลังใจกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและการงบประมาณฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนาะจากภัยพิบัติน้ําท่วมอยู่แขวงหัวพันมูลค่า425ล้านกีบในระหว่างวันที่253กันยานี้ท่านทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารศูนย์กลางสานุประชาชนปฏิวัติลาวพร้อมด้วยคณะแล้วก็มีท่านพุทธพันธ์แก้ววงไซเลขาคณะเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนของแขวงพร้อมด้วยการนําแขวงหัวพันก็ได้ให้กําลังใจเนาะลงมอบเครื่องอุปโภคบริโภคงบประมาณเพื่อฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ําท่วมอยู่แขวงหัวพันก็คือบ้านบ่าวเมืองเสียงข้อบ้านนาเสื้อเมืองซบเบาบ้านนาอ้อเมืองกวนแล้วก็บ้านนามาดเมืองสําใต้โอกาสดังกล่าวในทานทงลีศรีสุริตเนาะก็ได้นําเอาความเยี่ยมยามทําข่าวอนุบุญความหักแพงแล้วก็ความเป็นห่วงเป็นใยอย่างลึกซึ้งจากการนําผักลาดมาถึงประชาชนทุกคนพร้อมทางได้แสดงความเห็นอกเห็นใจเนาะแล้วก็ความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อความสูญเสียทางด้านเฮือนซานถนนหนทางเนื้อที่เหตุการณ์ผลิตหรือพื้นฐานโครงสร้างต่างๆได้รับความเสียหายเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนอนในครั้งนี้เพิ่นก็ได้นําเอาเครื่องอุปโภคบริโภคงบประมาณจํานวนนึงมาช่วยเหลือประชาชนแล้วก็สมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นในการบูรณะซ่อมแปลงของชลประทานให้นาห้วสวนแล้วก็เส้นทางบ้านเข้าหาบ้านนี้มูลค่าทั้งหมดประมาณ425ล้านกีบถึงว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะบ่สามารถทดแทนความเสียหายได้ทั้งหมดแต่ก็แสดงให้เห็นถึงน้ำใจอันแท้จริงที่แสดงให้ถึงความหักความแพงความสามัคคีของประชาชนราบรรดาภาวในยามเกิดวิกฤตการณ์เนาะในยามเกิดมีความเดือดร้อนอ่ะซั่นซะพร้อมเดียวกันนี้ก็ได้คณะนำก็ได้เน้นใส่ความสำคัญของดินแดนแขวงหัวพันซึ่งเป็นฐานที่มั่นอันเข้มแข็งหรือว่าอันแข็งแกร่งของการปฏิวัติลาวก็เป็นดินแดนวีรชนเป็นดินแดนวีรชนโดยได้เรียกร้องให้ประชาชนสืบต่อรักษามนต์เสื้อความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะมีสติในการลงชีวิตพร้อมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารคำแนะนำจากองค์การปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งชี้นำให้คณะบริงานสาวหนุ่มแขวงเมืองตาแสงบ้านจงเพิ่มทวีบทบาทเป็นกำลังแห่งต้นต่อเป็นสาวหนุ่มตะลุมบอลเคลื่อนไหวอย่างตั้งหน้าในการช่วยเหลือองค์การปกครองท้องถิ่นฟื้นฟูเฮือนซานเฮ็ดอนามัยสิ่งแวดล้อมเบิ่งแยงผู้อาวุโสเด็กน้อยและก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวนอกจากนี้ท่านก็ยังได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อใจเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าด้วยความสามัคคีอันเป็นเปึกแผ่นสามารถฟื้นฟูห่วมเมืองแห่งห่วมใจกันฟื้นฟูแล้วก็สร้างสาบ้านเมืองให้กลับคืนสู่สภาพปกติพร้อมทั้งอวยพรให้บรรดาการนำกับแกนแนวห่วงประชาชนสาวหนุ่มมีสุขภาพแข็งแรงเนาะตัวนี้เพิ่นก็ได้ลงไปเยี่ยมยามแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาทันซาอยู่ทางแขวงหัวพันซึ่งว่าแขวงหัวพันเองก็ได้รับผลกระทบได้ แขวงของพันก็ได้ครับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือว่าน้ำไหลสุของสันซะมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับแขวงบุรีคำไซก็ได้เล็งซ่อมแปลงจะตั้งปฏิบัติเนาะซ่อมแปลงเส้นทางตามการปิดทางเนาะความคืบหน้าการจะตั้งปฏิบัติการซ่อมแปลงทางตามแจ้งการปิดทางให้ได้รับการเอาใจใส่จากทีมงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดโดยมีการซ่อมแปลงได้สุ่มใส่เข้าใส่ในการปฏิบัตินะเร่งซ่อมแปลงเส้นทางกลางเว้นทั้งกลางคืนเพื่อแข่งขันกับเวลาและสภาพดินฟ้าอากาศในระหว่างการเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้ก็ได้มีวิศการจากแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงบุรีคำไซผู้ให้บริผู้บริหารบริษัทพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่ก็ได้ลงติดตามสภาพการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดโดยได้ซ่อมแปลงกลางเว้นกลางกลางคืนและดำเนินไปอย่างผิดปกติหลังจากที่ได้รับการความเสียหายจากผลกระทบจากพายุพัดผ่านเนาะหลังจากนั้นก็ได้หลังจากนั้นก็ถึงแม้นว่าปัญหาจุดใหญ่ก็ได้รับการแก้ไขไปแล้วเนาะก็ได้มีการปิดชั่วคราวอีกเพื่อว่าซ่อมแปลงให้มันกลับคืนสู่สภาพปกติโดยเฉพาะเส้นทางที่เขตผู้ผ่ามานนี่นะเขตผู้ผ่ามานของแขวงบริคมไซวังต้นเดือนสิงหาเนาะต้นเดือนสิงหากลางเดือนสิงหาก็ได้รับผลกระทบได้จากพายุพัดผ่านว่าซั่นซะนะผลกระทบมีดินเจือนทางเปทางเพหลายจุดอยู่ทั้งแขวงบุรีรัมย์ไซอย่างไรก็ตามเพิ่นก็ได้มีการซ่อมแปลงเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเฉพาะไซเดนระหว่างติดต่อกับแขวงขมวนเนาะขมวนคุณคำแขวงขมวนฮะเพิ่นก็ได้เร่งซ่อมแปลงฉะนั้นผู้ใดมีเส้นทางที่ว่าจะนำไซตัวนั้นก็ขอให้ติดตามเบิ่งข่าวเนาะว่าเพื่อนส่งแปลงได้ฮอดใส่แล้วได้เปิดให้เที่ยวแล้วบ่เพื่อเป็นการที่บ่เสียเวลาว่าซั่นซะมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับการประเมินความเสียหายจากเหตุการณ์จากภัยน้ําท่วมอยู่ทั้งแขวงขมวนในระยะผ่านมาเนาะปีนี้ขมวนก็ถูกนักอีหลีบางเทื่อบางบ้านบางเมืองนี่ถูก 3-4 เทื่อเนาะน้ําท่วมนี่นะประเมินนี่มี10เมืองเสียหายเบื้องต้นนี่เป็น275ตื้อกีบบ่ธรรมดาเนาะแขวงขมวนนี่ประเมินความเสียหายจากน้ําท่วมใน10เมืองระยะเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคม2026เบื้องต้นนี้มีมูลค่า275ตื้อ57ล้านกีบเนาะมีประชาชนประมาณ 151,000 คนได้รับผลกระทบในปัจจุบันนี้ทางแขวงนี่กำลังเร่งประเมินความเสียหายเพิ่มเติมอีกพร้อมทั้งฟื้นฟูพื้นฐานโครงสร้างการผลิตและก็ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับคืนมาสู่สภาพปกติโดยไวการประเมินดังกล่าวนี้ถูกรายงานในกองประชุมปรึกษาหรือการตบโต้ฉุกเฉินจัดขึ้นในวันที่3กันยานี้อยู่ห้องว่าการแขวงขมวนโดยการเป็นประธานของท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทั้งเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงเนาะเพิ่นเป็นประธานตามการรายงานของท่านแสงเพชรคำสุขถาวงห้องหัวหน้าแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงขมวนภัยน้ำท่วมในปี2026เกิดขึ้นใน2ระยะเนาะระยะที่1แต่วันที่3 57กรกฎาคมผ่านมามี111บ้านเนาะ 6,291 ครอบครัวแล้วก็มี 31,381 คนได้รับผลกระทบหน้าที่เสียหายเบื้องต้นนี่มี 100,000มี136ตื้อ99ล้านกีบเนาะส่วนระยะที่2นี่แต่วันที่5 31สิงหาคมผ่านมานี่ส่งผลกระทบให้เนื้อที่นา 33,637 เฮกตาร์ถูกน้ำท่วมสัตว์เลี้ยงนี่ตายนี่ 9,859 ตัวและก็สูญหายนี่731ตัวนอกจากนี้เส้นทางหลวงของแขวงเส้นทางหลวงเมืองถนนสุนบทขัวสุรปัตทานห้องเฮียนแล้วก็สุขอนามัยจำนวนหลายถูกน้ำท่วมแล้วก็เสียหายจากสถานการณ์นี้ก็มี17บ้าน 1,489 ครอบครัวแล้วก็ 7,346 คนต้องได้ถูกยกย้ายจากจุดที่มีความเสี่ยง แต่ปัจจุบันนี้ทั้งหมดนี้ก็ได้กลับคืนสู่ถิ่นฐานตัวเองแล้วเนาะสู่บ้านพักผ้าอาศัยเก่าแล้วด้านการช่วยเหลือแขวงก็ได้จัดสรรงบประมาณให้10เมืองรวมนี่1ตื้อ370ล้านกีบแล้วก็ได้ระดมจากภาคส่วนต่างๆนี่ได้3ตื้อ830ล้านกีบเนาะแล้วก็อุปกรณ์ตบโต้ซุกเสือนี่มูลค่า4ตื้อ350ล้านกีบประกอบมีผ้าเต้นหั่นแหละเนาะลบภัยหัน6หลังแล้วก็เฮือกู้ชีพนี่หลายกว่า10ลำเพื่อนําไปใช้ในพื้นที่ที่ประสบภัยเอาถือว่าแขวงขมวนนี่ก็นักพอสมควรเลยเนาะนักพอสมควรจากเหตุการณ์น้ําท่วมมาทันสาจากเหตุการณ์น้ําท่วมเอาก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตการไปได้โดยไวมาต่อที่เกี่ยวกับโครงการเก็บกู้ระเบิดบ่อนแตกแห่งชาติได้สรุปผลสําเร็จการปฏิบัติงานประจําเดือนสิงหาคม2026ซึ่งสามารถสร้างผลงานในการช่วยเหลือและก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนถือว่าจัดการโฆษณาเผยแพร่ผลให้จากระเบิดบ่อนแตกนี้ได้นี่47บ้านเนาะมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดนี่ 30,000 เนาะได้รับมีผู้ได้รับผลประโยชน์บ่แม่นผลกระทบเนาะขออภัยผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดทั้งมวลนี่แม่น 30,958 คนสำเร็จการลงสำรวจเพื่อซอกหาจุดลักฐานการพบระเบิดลูกวานได้ทั้งหมด17บ้านเนาะ17บ้านสำเร็จการกำหนดพื้นที่อันตรายได้ทั้งหมดนี่28สนามกว่าเอาเนื้อที่441เฮกตาร์สำรวจการกวดกู้พื้นที่189เฮกตาร์ให้ความปลอดภัยจากระเบิดบ่อนแตกซึ่งมีผู้ได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดนี่ 9,060 คนเนาะพร้อมทั้งกวดพบการทำลายระเบิดบ่อนแตกได้ทั้งหมดนี่ 2,035 หน่วยเอาอันนี้ก็เป็นผลงานในเดือนสิงหาเนาะจากการเก็บกู้ระเบิดโครงการเก็บกู้ระเบิดบ่อนแตกแห่งชาตินี้ซึ่งว่าในอีกบ่พอเท่าใดมื้อข้างหน้านี่เนาะลาวเฮาก็จะได้เป็นเจ้าภาพจัดกองบ่ซุ้มทบทวนคืนสนธิสัญญาการเกิดห้ามระเบิดลูกวานซึ่งว่าเป็นห้อเวียนที่3เนาะเป็นห้อเวียนที่3ที่ลาวเฮาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพถือว่าจะมี5ห้อยกว่าคนคณะผู้แทนเข้ามาร่วมแต่ว่าประเทศใดนั้นก็ยังบ่สามารถแจ้งเจตจำนงได้ว่ามีประเทศใดแน่เดี๋ยวอรุณจะสอบข้อมูลมาเติมอีกเนาะซึ่งว่ากองสุมนาการนี่เป็นห้องเวียนที่3เป็นครั้งที่2ที่ลาวเฮาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นกองสุมสากลเนาะแนใส่ฟื้นฟูปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงเป้าหมายที่18ชีวิตปลอดภัยจากระเบิดบ่อนแตกเนาะลาวเพื่อว่าอย่างพันขยายถือว่าส่งเสริมความหักหอมสันติภาพลาวเฮาก็ได้มีจุดประสงค์ต่างๆหลายอย่างเนาะผลประโยชน์ที่พวกเราจะได้รับจากกองประชุมครั้งนี้ก็มีหลายอย่างก็มีหลายอย่างฉะนั้นพวกเราก็ต้องห่มแห้งห่มใจเป็นเจ้าภาพที่ดีในการดำเนินกองประชุมครั้งนี้ซึ่งว่ากองประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่แหละเนาะอยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะไขขึ้นในวันที่ระหว่างวันที่13หา18กันยานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์นอกจากนั้นคณะผู้แทนก็ยังจะได้เดินทางไปเบิ่งภาคสนามการทำลายระเบิดอยู่ภาคสนามอยู่ทางแขวงหลวงพระบางเติมอีกเนาะซึ่งในระยะอาทิตย์13-18นี้เป็นเวลา5วันพวกเขาก็ต้องห่วมแห่งห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเนาะในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมดังกล่าวนั้นให้มันประสบผลสำเร็จอย่างจบงามพระท่านซะเพื่อไว้ให้เฮ็ดเอาใดให้ชาวโลกนี่ครับฮู้ว่าลาวเฮานี่มีปัญหาระเบิดบ่อนแตกตกค้างในหลายกว่าหมู่อยู่ในโลกนี่เนาะดังนั้นก็เพื่อดึงดูดการช่วยเหลือรัฐบาลลาวกับภาครัฐบาลก็ให้ความสำคัญได้เกี่ยวกับการคำนึงถึงปัญหาความปลอดภัยจากปัญหาระเบิดบ่อนแตกเนาะชีวิตทรัพย์สินของประชาชนในแต่ละปีนี่ถูกอุบัติเหตุระเบิดแตกซะนี่โอ้หลายมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับบ่อแก้วเร่งยกระดับการศึกษาเตรียมพร้อมสู่ระบบใหม่6+3+3เน้นคุณภาพครูและก็นักเรียนแขวงบ่อแก้ววางทิศทางใหม่ทางด้านการศึกษาเน้นใส่ยกสูงคุณภาพการเรียนการสอน ในการ แก้ไขปัญหาขาดเขินคู่พัฒนาโรงเรียนให้มีความทันสมัยและก็เตรียมห้องรับการปรับปรุงระบบการศึกษาใหม่6บวก3บวก3โดยเฉพาะการก็เตรียมสำหรับชั้นม .6 ชั้นป .6 บ่แม่นม .6 เนาะชั้นป .6 ซึ่งว่าพิธีไขสุขเรียนใหม่2026 2027เนาะจัดขึ้นในวันที่1กันยา2026อยู่ทางแขวงบ่อแก้วประธานคำแสงสุริยวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบ่อแก้วได้ชี้นำให้คะแนนการศึกษาสุ่มใส่ยกระดับครูและคุณภาพการเรียนการสอนพร้อมทั้งปรับปรุงอาคารสถานที่และก็โครงสร้างให้เพียงพอเนาะอีกจุดสำคัญหนึ่งก็แม่นการหันการศึกษาเข้าสู่ความทันสมัยและก็ดิจิตอลโดยกำหนดให้มีห้อง ICT และก็ห้องทดลองส่งเสริมการเรียนสามัญวิชาชีพกีฬาศิลปะและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสีเขียวโรงเรียนที่สะอาดและก็หน้าเรียนเนาะหน้าครับหน้าเรียนบ่อแก้วนี่มี3มี434โรงเรียนห้องรับนักเรียนนี่ 47,000 327คนท่านวันดีธรรมวงศ์หัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบ่อแก้วก็ได้รายงานว่าปัจจุบันทั่วแขวงนี้มีโรงเรียน434แห่งสั้นเอกชนนี่มี33แห่งมีครูสอน2,135คนแล้วก็มีนักเรียนนี่ 47,327 คนในผลงานศึกเรียน2025-2026นี่ถือว่ามีหลายด้านที่ตั้งหน้าเนาะก็น่าสนใจอัตราการสอบสิ่งจบสั้นป.5ม.7บรรลุห้อยสนห้อยขณะที่ม.4เนาะม.4บรรลุ 99.95 สนห้อยนอกจากนั้นก็ยังมีนักเรียนที่ได้คะแนนเก่งรอบด้านนี่มี7คะแนนขึ้นไปนี่300สาวคนสามารถค้นคว้าอันดับ1ในการแข่งขันสามารถคว้าอันดับ1ในการแข่งขันถามตอบวิทยาศาสตร์ระดับศาสตร์เนาะขณะที่นักเรียนเก่งม .7 จากแขวง1คนได้รับเชิญไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีอยู่สสเวียดนามด้านคาดหมายการศึกษาแขวงบ่อแก้วสามารถบรรลุ8คาดหมายเนาะจาก15คาดหมายที่สภาประชาชนแขวงรับรองเอาในนั้นอัตราการเข้าเรียนรวมใหม่ป .5 บรรลุ 99.4 ส่วนร้อยสูงกว่าคาดหมาย 98.8 ส่วนร้อยส่วนอัตราภาระการเรียนป .1 ลดลงเหลือ 2.8 ส่วนร้อยดีกว่าคาดหมาย 4.9 ส่วนร้อยเร่งแก้ไขปัญหาครูและก็การพัฒนาโรงเรียนแขวงได้ปรับปรุงระบบนำใส่ให้แก่นักเรียนให้แก่24โรงเรียนประถมเนาะใน3เมืองสร้างในเมือง3สร้างของท่านซะพร้อมทั้งสำเร็จการสอบเสียงบรรจุทดแทนรัฐกรครูงวด2 2026จำนวน61คนและก็ซับซ้อนครูให้เหมาะสมเน้นใส่เขตทางไก่สอกลีกอ้าวนั่นก็เป็นข่าวๆของแขวงบ่อแก้วเกี่ยวกับการยกระดับการเรียนการสอนวัฒนศาสตร์มาต่อที่ข่าวกำลังเจ้าหน้าที่คณะสปกิจป้องกันความสงบของลาวได้สืบต่อมอบตัวผู้ถือขาสัญชาติไทยจำนวน34คนให้เจ้าหน้าที่ทางการของไทยเพื่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายในวันที่2กันยานี้อยู่ขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1นครหลวงวิ่งจันทร์การมอบตัวผู้ถือขาในครั้งนี้แม้ปฏิบัติตามกฎหมายการเข้าออกเมืองบทรายงานของกรมใหญ่การเมืองสันติบาลพร้อมทั้งการตกลงเห็นดีจากรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบและการประสานงานเกี่ยวกับทางการไทยผู้ถูกหา34คนแมนกลุ่มเจ้าที่กักตัวในระหว่างกวดเข้าตึกอาคารเนาะกวดค้นตึกอาคารบริษัทSTV กัดจำกัดผู้เดียวอยู่บ้านดงโพสีเมืองหาดไซฟอนนครลำิงจันทร์ในวันที่18กรกฎาคมผ่านมาถือว่าแก๊งสแกมเมอร์ประธานซะพิธีเซ็นบันทึกมอบหับตัวยังเป็นทางการนี่ฝ่ายลาวในนำโดยพันโทแกนคำแกนทวงหัวหน้าตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองด้านสากลขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1ฝ่ายไทยนี่เป็นพันโททิญาสะเพ็ดทิญาสะพัดเนาะลังสิภามนากุลเนาะห้องผู้กำกับการกวดคนเข้าออกเมืองจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องทางสงฆ์ฝ่ายเขาห่วมเจ้าหน้าที่ขอแจ้งให้ทราบเนาะเกี่ยวกับสายด่วนถ้าเราพบเห็นแก๊งบุคคลที่โซ่โกงทางอินเทอร์เน็ตว่าสแกมเมอร์ต่างๆ เราพนันออนไลน์สามารถแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่สายด่วนเนาะ1533 1533ตลอด24ชั่วโมงเด้อสายด่วน1533ตลอด24ชั่วโมงหากผู้ใดพบเห็นเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์หรือว่าโซ่โกงทางโทรคมสามารถโทรไปได้เนาะที่เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงนะมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสมมาพอควรแล้วเดี๋ยวเราลุ้นกะได้นำเอาข้อมูลข่าวสารในมาต้นมาฟังมาโอมาลงให้มีรายการนะครับฟังก็ถือว่าหลายพอสมควรและเวลาก็ใกล้จะหมดลงไปก่อนจะเบิดเวลานี้เดี๋ยวลุ้นต้องขอขอบใจมีรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาโดยดีตลอดมาถ้ามีคำพิคำเห็นประการใดก็ขอให้เลขเปลี่ยนกันได้โทรศัพท์มาได้มาเลขโทรศัพท์021212468 021212468มาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้หมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการเด็ดอรุณแก้ววิไลพร้อมด้วยทีมงานจากเราทำผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สบายดี
1: การเป็นเจ้าภาพจัดกองประสุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM หอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13หา18กันยา2026เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบันสมเสยกองประสุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อนห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยา2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

นธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานในทั่วโลกสนธิสัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบ่อทัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18ลุงป้านะลูกหลานเฮาทั่วนะจงได้ระวังเชิญส่วนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3เปรียบเหมือนการกลับคืนสู่บ้านอีกเทื่อหนึ่งของสนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งมีความสำคัญที่สุดสำหรับประเทศลาวเพื่อแน่ใจสร้างชีวิตของทุกคนให้ปลอดภัยจากระเบิดลูกวานบ่ทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาว
1: อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลา
0: เชิญสวนพลเมืองลาวทุกคนจงร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมสากลครั้งนี้ด้วยความเป็นเจ้าการ
1: ฝากคำเตือนนี้มาให้ทุกคนได้ฟังจะได้ปลอดภัย
2: นี่ตุน
3: หึ
2: คู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจคุณได
3: ้โอ
2: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
3: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
2: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้สุ่มใส่ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่างๆลาวเกี่ยมพร้อมให้แก้การออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาลาวและสิงคโปร์ลงนามสัญญาการร่วมมือด้านการคุ้มครองเวียกงานซื้อขายสินเชื่อคาร์บอนเวียดนามยึดมั่นเป้าหมายควบคุมเงินเฟ้อรักษาเป้าหมายสร้างเศรษฐกิจมหาภาคเป็นปกติอินโดนีเซียพัฒนาระบบติดตามน้ำใต้ดินหลุดพ้นความเสี่ยงไฟไหม้ป่าและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: หกเดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้สุ่มใส่ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่างๆเป็นต้นได้ปรับปรุงระบบศึกษาสามัญจาก 5+4+3 มาเป็นระบบ 6+3+3ในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2016ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10จัดขึ้นเมื่อบรุณมณีท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าได้ส่งเสริมสามัญวิชาชีพและปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรทั้ง12สันเฮียนปรับปรุงบรรดาวิทยาลัยสร้างครูในทั่วประเทศโดยยุบโฮมเข้ากันและสร้างเป็นมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติเกี่ยมสร้างตั้งโรงเรียนมิตรภาพลาวรัสเซียแก้ไขปัญหาครูอาสาสมัครสำเร็จห้อยสนห้อยและสุ่มใส่ปฏิบัติ13ตัว4บอกของแขนงศึกษาธิการและกีฬาสามารถบรรลุได้และมีความคืบหน้าดี4ตัว4บัดนอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมเรื่องการกีฬาโดยมีการฝึกแอบและส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคพื้นและสากล
2: การเกี่ยมสร้างตั้งมหาวิทยาลัยมิตรภาพลาวเวียดนามโรงเรียนมิตรภาพลาวรัสเซียได้แก้ไขปัญหาครูอาสาสมัครสำเร็จแล้วห้อยส่วนห้อยก็ได้ซุ้มใส่ปฏิบัติ13ตัว4บอกของแขนงศึกษาธิการและกีฬาสามารถบรรลุได้และมีความคืบหน้าดี4ตัว4บัดพร้อมนั้นก็ได้ส่งเสริมเหลียงงานกีฬาโดยมีการฝึกแอบและส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคพื้นและสากลสามารถญาติได้